ักจากการฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยไปฟังกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะคุยกันนิดนึงค่ะเรื่องของครีมกันแดดโจอยากจะบอกว่าหลายท่านที่มองข้ามเรื่องของความจำเป็นเรื่องของการใช้ครีมกันแดดมองว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นอันนี้โจอยากจะบอกเลยนะคะว่าคิดผิดมากๆค่ะการที่หลายๆท่านใช้ครีมบำรุงอย่างเดียวโดยที่ลืมที่จะปกป้องผิวของตัวเองก็ถือว่าเป็นการทำร้ายผิวทางอ้อมนะคะบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนแดดก็แรงด้วยครีมกันแดดเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับการดูแลผิวหน้านะคะนอกเหนือจากการบำรุงผิวด้วยครีมบำรุงต่างๆก็เหมือนกับเวลาฝนตกหรือว่าเวลาร้อนๆแดดแรงๆหลายท่านกางร่มใช่ไหมคะร่มเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบร่มที่ใช้วัสดุในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV เช่นกันค่ะการที่เราใช้ครีมกันแดดปกป้องผิวของเราก็เป็นการสะท้อนรังสี UV ซึ่งรังสีพวกนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA UVBส่งผลเสียกับผิวแน่นอนในเรื่องของริ้วรอยในเรื่องของความหมองคล้ำในเรื่องของฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะเพราะว่ารังสีเหล่านี้จะไปทำร้ายผิวในเรื่องของการทำลายอีลาสตินและคอลลาเจนของผิวก็จึงเป็นที่มาของปัญหาริ้วรอยปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำด้วยนอกเหนือจากแสงแดดแดดร้อนๆแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมว่ารังสีอิเล็กทรอนิกที่มาจากคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตที่เราใช้เป็นประจำทุกวันนี้เนี่ยชีวิตประจำวันของเราอยู่กับแสงพวกนี้หรือแม้กระทั่งหลอดไฟนีออนจริงไหมคะเจ้าอยากจะบอกว่าครีมกันแดดมีส่วนสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆค่ะอยากแนะนำให้หลายๆท่านได้ใช้กันนะคะสำหรับตัวเจ้าเองก็ใช้ครีมกันแดดจากเลอชัวนี่แหละเพราะว่าชอบค่ะใช้ทั้ง2สูตรเลยก็คือสูตรน้ำแล้วก็สูตรที่มีเนื้อแป้งนะคะพูดถึงครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งจากเลอชัวเนี่ยนอกจากคุณผู้ฟังจะได้ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดรังสี UVA UVB แล้วเนี่ยครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้ยังช่วยเป็นเมคอัพให้กับผิวหน้าตัวนี้ไม่ใช่รองพื้นนะคุณผู้ฟังแต่เป็นครีมกันแดดที่ช่วยปกปิดจุดบกพร่องของผิวแล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นเลยของครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งเวลาที่คุณเกลี่ยครีมกันแดดสูตรนี้ลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อครีมจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งซึ่งจะช่วยทำให้หน้าดูผ่องหน้าดูสว่างแล้วก็ไม่หนาด้วยไม่เหนอะหนะนะคะบางเบาผิวหน้าจะดูเนียนๆแล้วก็ผ่องๆลองดูนะคะใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยสามารถที่จะใช้แทนแป้งได้เลยนะคะตัวนี้ไม่หนาไม่ใช่รองพื้นเป็นครีมกันแดดที่เป็นเมคอัพที่ช่วยทำให้หน้าผ่องหน้าเนียนหน้าสว่างแล้วก็ปกป้องผิวหน้าได้ดีค่ะได้ใช้แล้วหลายๆท่านติดใจใช่ไหมคะโจก็ใช้อยู่เป็นประจำค่ะส่วนในเรื่องของครีมกันแดดสูตรน้ำตัวนี้ไม่ได้ช่วยปกปิดนะคะไม่ได้เป็นเมคอัพแต่ว่าเป็นครีมกันแดดที่มี SPF ค่อนข้างสูงค่ะเป็นตัวที่ช่วยลดริ้วรอยในตัวด้วยเพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงลดริ้วรอยนอกเหนือจากการปกป้องผิวหน้าจากรังสี UVA UVB แล้วเนี่ยโจอยากจะบอกว่าครีมกันแดดสูตรนี้ใช้แล้วสบายผิวหน้ามากๆครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวเมื่อทาลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อของครีมกันแดดจะแตกตัวเป็นน้ำทำให้คุณรู้สึกสบายผิวแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าเป็นกันแดดที่ช่วยให้ผิวหน้ารู้สึกสบายไม่หนาไม่เหนอะหนะแล้วก็บางเบามากๆแล้วก็อย่างที่เจ้าย้ำนะคะว่าครีมกันแดดสูตรน้ำมี SPF ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็มีตัวบำรุงเรื่องของริ้วรอยด้วยเวลาที่คุณใช้แล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยว่าไม่เหมือนกับการทาครีมกันแดดนะเหมือนกับไม่ได้ทาว่าง่ายๆแต่จริงๆแล้วทานะคะเพราะว่ามันบางเบาจริงๆทาปุ๊บซึมปั๊บเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนด้วยนะคะถ้าสนใจอยากจะลองใช้ก็ไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะหาซื้อกันได้ค่ะสำหรับโจ้เองนะคะก็ใช้ทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่อยากจะมีผิวที่มีปัญหาริ้วรอยก่อนวัยด้วยก็เลยใช้เป็นประจำแล้วก็ใช้ทั้ง2ตัวโดยหลังจากที่ทาครีมบำรุงทุกตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำทาก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดสูตรแป้งโดยที่ไม่ต้องทาแป้งตามนะคะเพราะว่าครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งในตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเมคอัพแล้วก็เป็นแป้งที่ช่วยทำให้ผิวหน้าดูผ่องดูสว่างแล้วก็ดูเนียนได้ค่ะสนใจลองสอบถามดูนะคะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244081ใครที่สนใจอยากจะลองใช้053-242429และ053-244081สอบถามได้นะคะ

ใครที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวทุกครั้งเวลาที่มีเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยสเปรย์หรือว่าโลออนหรือว่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัวที่ใช้อยู่มันไม่ตอบโจทย์คุมกลิ่นไม่ได้นะคะโดยเฉพาะตอนที่เหงื่อออกเยอะๆเนี่ยถ้าหลายคนกำลังเจอปัญหาแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายรวมไปถึงใครที่มีลูกๆหลานๆเด็กๆที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นที่มีกลิ่นตัวแรงมากเพราะว่าเด็กๆช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนกำลังปรับเปลี่ยนแถมเป็นวัยที่ทำกิจกรรมเยอะทั้งเล่นกีฬาเตะฟุตบอลวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเด็กวัยนี้อาบน้ำฟอกสบู่อาจจะยังไม่พอที่จะลดกลิ่นตัวได้ทั้งวันนะโดยเฉพาะตอนเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยถ้าใครมีปัญหากลิ่นตัวเหม็นกลิ่นเท้าโชยไม่มั่นใจไม่อยากอยู่ใกล้ใครเจ้าแนะนำนะคะสเปรย์สมุนไพรใบย่านางออร์แกนิกสเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์ระงับกลิ่น 2-in-1 นะคะเป็นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่อยากบอกเลยว่าใครมีปัญหากลิ่นตัวแรงกลิ่นเท้าเหม็นเนี่ยใช้ได้ผลดีมากๆที่แนะนำเนี่ยเพราะตัวเจ้าเองก็ใช้อยู่นะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆที่ทำงานหลากหลายอาชีพรวมไปถึงหลานๆน้องๆที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นนักศึกษาที่มีปัญหาเวลาอากาศร้อนๆที่รักแร้มักจะมีเหงื่อออกเยอะเหงื่อออกจนเสื้อเปียกอ่ะแล้วก็มีปัญหากลิ่นตัวเหม็นติดเสื้อซึ่งหลังจากที่ได้ใช้กันแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะตอนเหงื่อออกเยอะๆไม่มีกลิ่นตัวมากวนใจนะคะใส่รองเท้าทั้งวันเนี่ยเท้าก็ไม่เหม็นแล้วก็ไม่อับชื้นง่ายด้วยนะคะเห็นผลดีในเรื่องของคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นสาผู้สูงวัยแล้วก็กลิ่นเท้าแรงๆใครที่เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องของกลิ่นผู้สูงวัยกลิ่นตัวที่มันมีความอับๆเหมือนกลิ่นน้ำมันหืนๆกลิ่นเหมือนแว็กผสมกับกลิ่นเทียนไขกลิ่นคล้ายๆหนังสือเก่าที่อับๆอ่ะคุณผู้ฟังนึกภาพออกไหมคะกลิ่นผู้สูงวัยหรือว่ากลิ่นแก่จะมีลักษณะกลิ่นประมาณนี้แหละกลิ่นพวกนี้มักจะเกิดกับคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนอยากแนะนำให้ลองใช้ค่ะสเปรย์สมุนไพรใบย่านางออร์แกนิกซึ่งจุดเด่นของสมุนไพรใบย่านางเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าแห้งสบายตัวลดความอับชื้นจากเหงื่อได้ดีอย่าลืมว่าสาเหตุที่หลายคนมีกลิ่นตัวมันมาจากเรื่องของเหงื่อที่ไปรวมตัวกับแบคทีเรียแล้วเวลาที่ร่างกายของเรามีเหงื่อออกก็เพราะว่าร่างกายต้องการลดอุณหภูมิต้องการขับความร้อนใช่ไหมคะสมุนไพรใบย่านางที่มีฤทธิ์เย็นจึงเป็นหนึ่งในสารสกัดที่เรานำมาใช้ในสเปรย์สมุนไพรระงับกลิ่นออร์แกนิก 2-in-1 ตัวนี้นะคะแล้วยังมีขมิ้นใบชาใบฝรั่งใบฟ้าทลายโจรและสมุนไพรอีกหลายตัวเรียกได้ว่ายกสวนสมุนไพรที่ว่าดีเรื่องของการดูแลกลิ่นตัวเรื่องของการลดแบคทีเรียรวมไปถึงความอับชื้นที่ทำให้เกิดผดผื่นคันเวลาที่เหงื่อออกเราคัดแล้วก็รวมมาอยู่ในสเปรย์ขวดนี้นะคะแล้วก็เป็นงานวิจัยเป็นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการที่จะสกัดคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพรให้ได้ความเข้มข้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นผสมผสานกับกรรมวิธีแบบโบราณในการใช้สารส้มนำมาสตุซึ่งการสตุสารส้มแบบโบราณมีส่วนช่วยให้สารส้มมีความอ่อนโยนกับผิวมากขึ้นโดยเฉพาะผิวบริเวณรักแร้เนี่ยค่อนข้างบอบบางนะใครที่ผ่านการทำเลเซอร์ที่รักแร้มาหลายๆครั้งเนี่ยแล้วรู้สึกว่ารักแร้บางอยากหาอะไรที่มันอ่อนโยนกับรักแร้แล้วก็ช่วยเรื่องของกลิ่นได้ดีใช้แล้วรักแร้ไม่ดำเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของพาราเบนไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของสารอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตซึ่งเป็นสารระงับเหงื่อนะสเปรย์ตัวนี้เนี่ยเราเน้นใช้สารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรในการช่วยดูแลปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้าเรื่องของความอับชื้นเอาเป็นว่าเจ้าแนะนำนะคะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกไม่ต้องไปหาเองนะเราเก็บเคสแล้วก็ข้อมูลจากคนใช้มาหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกลิ่นตัวแรงคนที่ขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายเหงื่อออกเยอะมีปัญหารักแร้เปียกตลอดเวลาที่อากาศอ้าวๆหรือว่าอากาศร้อนๆแนะนำให้ได้ใช้สะดวกค่ะขวดเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าลดความอับชื้นจากเหงื่อได้ดีคัดมาให้แล้วนะคะใครที่มีลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วมีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้าไม่อยากให้ลูกหลานถูกล้อ
ถูกแกล้งเนี่ยนะคะโจคิดว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องของกลิ่นได้ดีแนะนำเลยค่ะใช้แล้วจะติดใจได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากๆนะคะช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยค่ะสนใจยังไงก็สอบถามได้ที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะครีมบำรุงผิวจะเป็นผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวเนี่ยดูแลบำรุงได้ด้วยสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอแล้วก็มีกาวเครือด้วยมีสมุนไพรมหาดย่าลีแพรมีสมุนไพรจันท
1: ร์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย

ณผู้ฟังใช้แชมพูสบู่สมุนไพรที่โจ้แนะนำทราบใช่ไหมคะว่าคุณจะได้อาบน้ำล้างหน้าสระผมดูแลผิวพรรณผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพรนะคะเหมือนกับการอาบน้ำล้างหน้าด้วยการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งนั้นรวมไปถึงการดูแลบำรุงเรื่องของรากผมทำความสะอาดหนังศีรษะได้ดีนะคะด้วยสมุนไพรหลายๆตัวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเหงือกปลาหมอสมุนไพรใบหญ้านางสมุนไพรกาวเครือสมุนไพรกระชายดำว่านชักมดลูกใบฝรั่งใบสารแหน่แล้วก็สมุนไพรอีกหลายๆตัวนะคะให้ประโยชน์กับผิวพรรณทั้งผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมค่ะหลายคนบอกว่าลองใช้ดูแล้วชอบใช่ไหมคะเพราะว่าช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นเย็นสบายสบายจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็ใครที่ดัดผมย้อมผมยืดผมด้วยสารเคมีบ่อยๆเนี่ยเรื่องของหนังศีรษะค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะรักผมอ่อนแออยากจะหาแชมพูดีๆสักตัวหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการสระผมบำรุงรากผมเรื่องของการชะลอการเกิดผมหงอกก็ลองใช้ดูนะคะบางคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจก็อยากจะให้พิจารณาดูแล้วกันเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้นะคะเพราะว่าเน้นสมุนไพรธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลักนะคะหลายต่อหลายตัวที่ช่วยเรื่องของการถนอมผิวระงับกลิ่นตัวนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรกระชายดำอันนี้ก็บอกเลยว่าประโยชน์ที่ได้จากกระชายดำเนี่ยช่วยให้ผมนุ่มสลวยเงางามแล้วก็ช่วยบำรุงรากผมด้วยนะคะกระชายดำยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะนอกจากนี้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้เหมาะทีเดียวสำหรับคนที่ผิวบอบบางผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะปัญหาผดผื่นแพ้คันถ้าต้องการสมานผิวด้วยสมุนไพรตำรับโบราณเรื่องของสมุนไพรที่เขาใช้ดูแลใช้อาบผิวอบผิวใช้แช่ผิวในเรื่องของผิวตั้งแต่สมัยโบราณแน่นอนต้องมีชื่อของสมุนไพรเหงือกปลาหมอนะคะอยู่ในตำรับนั้นก็เป็นที่มาของสมุนไพรตัวนี้ที่ถูกนำมาใช้ในแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรที่ว่าค่ะยังมีอีกหลายตัวนะคะเอาเป็นว่าโจ้อยากแนะนำแล้วก็บอกต่อกันตรงนี้ใช้แล้วได้ประโยชน์นะคะแล้วก็รู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าขวดใหญ่500มิลลิกรัมนะคะใช้ได้นานค่ะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยสมุนไพรธรรมชาติก็ลองดูค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะสูตรนี้นะคะเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติค่ะหลายคนอาจจะใช้เพียวๆในการอาบน้ำล้างหน้าสระผมเพราะว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะบางท่านอาจจะใช้ผสมลงไปในครีมอาบน้ำที่คุณใช้อยู่หรือว่าในผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่คุณใช้หรือว่าจะเป็นการผสมกับแชมพูสระผมที่คุณใช้อยู่อย่างน้อยๆก็เป็นการช่วยสมานผิวดูแลปัญหาเรื่องของเส้นผมเสริมด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยสมานผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายผิวบริเวณหนังศีรษะแล้วก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบายด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ053-242429แล้วก็053-244-081นะคะ

พลงนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วน่าจะยังจำงานเพลงเหล่านี้กันได้ดีนะคะเป็นเพลงอดีตเพราะๆที่ FM 102.25 MHz หยิบมาแล้วก็ปัดฝุ่นเก็บความทรงจำดีๆมาฝากคุณเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังคะ 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นแวะนะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจสินค้าดีๆสินค้าที่มีคุณภาพหลายคนหลายท่านครอบครัว FM 102.25

ของเราได้มีโอกาสได้ใช้ได้สัมผัสกันโจ้ก็นำมาบอกต่อกันตรงนี้นะคะว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจสินค้าคุณภาพดีๆหลายต่อหลายอย่างที่คัดไว้อยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆก็ไปกันได้นะคะมีสินค้าน่าสนใจมากมายค่ะอย่างในเรื่องของเสาอากาศนะคะก็เป็นเสาอากาศที่ติดตั้งไม่ยากเลยรูปร่างก็ไม่เทอะทะนะคะที่สำคัญเนี่ยวิทยุ FM หรือว่าทีวีถ้ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาณไม่ชัดเจนเจ้าคิดว่าเสาไฮเทคน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากจะใช้ของคุณภาพดีๆนะคะราคาประหยัดลองดูค่ะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเสาใหญ่ตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งนะคะเป็นเสาอากาศที่เจ้าย้ำอยู่บ่อยๆเลยว่าต้นแบบเนี่ยเขามาจากเสาอากาศต้นใหญ่ๆที่เขามีหลายๆแผงหลายๆก้านแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยนะคะเขาย่อขนาดลงมาเหลือแค่แผงเดียวและมี2ปีเรื่องของการรับสัญญาณถือว่าดีค่ะถ้าพื้นที่ที่นำไปใช้งานไม่เป็นมุมอับสัญญาณนะคะใช้ดีอย่างที่บอกไม่แพงด้วยค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองสอบถามกันได้นะคะหรือจะเป็นชาเขียวหยดน้ำค้างชาที่โจ้อยากจะแนะนำสำหรับคนรักการดื่มชาเขียวเป็นชาที่เขาเน้นเก็บเฉพาะยอดใบอ่อนๆเก็บตอนเช้าตรู่นะคะตอนที่ยังมีน้ำค้างเกาะอยู่ที่ยอดใบฉะนั้นสัมผัสรสชาติของชาที่กลมกล่อมไม่ขมเลยค่ะหอมด้วยนะคะจิบชาเขียวเป็นประจำอยากจะแนะนำชาเขียวหยดน้ำค้างเนี่ยแหละแล้วก็ยังมีเรื่องของสมุนไพรปิดผมขาวที่ใช้ง่ายทำเองที่บ้านได้สีผมก็ดูซอฟดูสวยเพราะว่าเป็นสีที่มาจากดอกไม้ผมไม่แห้งเสียด้วยเพราะว่ามีพืชพันธุ์สมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยถนอมเส้นผมที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนนะคะทำเองที่บ้านได้แล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะลองสอบถามได้ถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะยังมีสินค้าอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเลอชัวต้องการดูแลผิวหน้าผิวกายปัญหาผิวพรรณที่อยากจะเน้นสารสกัดจากธรรมชาติที่ใช้ได้อย่างสบายใจปลอดภัยจากสารต้องห้ามไม่มีทั้งสารสเตียรอยไม่มีสารปลอดหรือว่าสารไฮโดรควินอนคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองเลือกดูได้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นใช้แล้วจะติดใจนะคะลมหายใจหอมสดชื่นแล้วก็การแปรงฟันทุกครั้งด้วยยาสีฟันกำแพง7ชั้นก็เหมือนกับว่าคุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพช่องปากด้วยสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่อัดแน่นอยู่ในยาสีฟันหลอดนี้นะคะท่านที่มีปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากทั้งเหงือกและฟันการใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมโดยเฉพาะสมุนไพรที่คนโบราณใช้ดูแลเหงือกและฟันเนี่ยถือว่าหลอดนี้ยาสีฟันกำแพง7ชั้นไม่น่าทำให้คุณผิดหวังค่ะลมหายใจหอมสดชื่นอย่างที่บอกนะคะลองสอบถามดูได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์053-242429นะคะอีกหมายเลขนึงค่ะ053-244081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆทั้งทีนะคะบวยเอ่ยหญิงเซียมกล้วยเอ่ยอร่อยมากๆเลยติดไม้ติดมืออยากให้คุณลองทานกันดูนะคะแล้วก็แบ่งคนใกล้ๆด้วยค่ะเพราะว่าบวยเนี่ยก็เปรี้ยวอมหวานเนื้อนุ่มไม่แข็งไม่เค็มจริงๆชุ่มคอค่ะยิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งเป็นความลงตัวของรสชาติความกลมกล่อมกัดคำแรกเนื้อมันฉ่ำมากเลยแล้วก็ได้สัมผัสรสชาติความกลมกล่อมที่ถือว่าเป็นผลไม้จีนหาทานยากมากแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะลองติดไม้ติดมือกันดูนะคะย้ำอีกครั้งค่ะ053-242429 053-242429 และ053-244081นะคะ

0: จะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเวลาที่เราอายุมากขึ้นหรือว่าช่วงเวลาที่รู้สึกว่าร่างกายมันต้องการการดูแลการบำรุงความรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นอะไรต่อมีอะไรของร่างกายเนี่ยรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่สดชื่นหลงลืมบ่อยความจำรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะร่างกายใช้งานทุกวันใช่ไหมคะถ้าอยากจะหาตัวบำรุงตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มองไปถึงเรื่องของอะไรที่มันเป็นธรรมชาติการบำรุงร่างกายจากสมุนไพรที่มาจากพืชมาจากสัตว์ก็น่าสนใจจริงไหมคะโจกำลังจะพูดถึงสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถซึ่งก็มีทั้งสูตรที่เพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่มาจากตำรับตำราจีนซึ่งก็หมายความว่าเขาจะมีสูตรของเขาเลยนะว่าจะต้องมีสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้สัดส่วนมากน้อยเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสกัดสมุนไพรที่ได้จากพืชและได้จากสัตว์ที่อยู่ในตำรับตำราจีนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นไปผ่านความร้อนเพราะว่าอย่าลืมว่าความร้อนเนี่ยก็มีส่วนทำลายสารสำคัญทำลายแร่ธาตุทำลายวิตามินบางอย่างที่มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาทางเลือกของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายที่เน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีที่มาที่ไปที่ไว้วางใจได้เชื่อถือได้สำหรับเขากวางอ่อนจากเวชกรที่โจ้แนะนำตรงนี้เนี่ยขายมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสูตรที่มีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP มีเลขทะเบียน อย.เรียบร้อยนะคะที่สำคัญไม่มีสเตียรอยด์แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสบายใจได้เอาไปตรวจได้นะคะเราขายมายาวนานขนาดนี้มีลูกค้าซื้อซ้ำไว้วางใจแล้วก็บอกต่อๆกันก็เพราะว่าหลายๆคนมีความเชื่อแล้วก็เห็นอาม่าอากงคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาทานเขาบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนมานานแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าสมุนไพรจีนเนี่ยที่เขาเอามาต้มมาตุ๋นกันนั้นรสชาติมันทานยากมากแล้วก็ต้องทานปริมาณเยอะๆที่สำคัญเนี่ยนะคะหลายคนก็อยากจะเลือกทานเลือกบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนเหมือนกับคนโบราณแต่ว่าติดในเรื่องของรสชาติมันผะอืดผะอมกลิ่นมันทะแม่งมันไม่อร่อยอ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่เจ้าบอกตรงนี้นะคะย้ำเลยว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถรสชาติทานง่ายมากๆค่ะความหวานความหอมเนี่ยมาจากธรรมชาตินะหวานแบบไม่ได้เติมน้ำตาลเป็นความหวานจากสมุนไพรอย่างสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยตัวถังเช่าเองเขาก็จะมีรสหวานอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถังเช่าที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไม่ใช่ถังเช่าสีทองนะคะคนละอย่างกันตามตำรับตำราจีนเขาใช้สายพันธุ์นี้เวชกรโอสถก็ทำตามตำรับตำราจีนใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้มาผสมผสานกับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมซึ่งเดิมทีเนี่ยคนที่ทานสูตรดั้งเดิมอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่การเสริมสูตรที่เพิ่มถังเช่าเข้าไปก็เพื่อเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายให้รอบด้านมากขึ้นนะคุณฟังถ้าไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองเสียเวลาแล้วก็เสียสตุ้งสตังอยากจะทานอยากจะบำรุงร่างกายแบบสบายใจเลือกแบบที่มีที่มาที่ไปแล้วก็มีโรงงานผู้ผลิตที่ชัดเจนอย่างน้อยๆตรงนี้เราคัดให้การที่มีลูกค้าซื้อซ้ำแล้วก็ขายมายาวนานขนาดนี้อยู่ได้กว่า20ปีแบบนี้อย่างน้อยๆก็การันตีให้คุณได้มั่นใจได้นะคะไม่มีสเตียรอยด์รสชาติทานง่ายเป็นสมุนไพรที่มีโรงงานมาตรฐานมีเลขทะเบียน อย.อย่างถูกต้องเขาใช้เทคโนโลยีทันสมัยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือคุณภาพสูงเรื่องของสุขภาพร่างกายจ่ายสตุ้งสตังซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้คุณได้ประโยชน์อยากให้ได้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายได้ผลตอบรับที่ดีโจก็ฝากไว้ตรงนี้ให้คุณพิจารณาละกันถือว่าเป็นราคาที่จ่ายแบบคุ้มมากๆค่ะกับคุณภาพของเขากวางอ่อนที่มาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งเขากวางเนี่ยก็มีมาตรฐานเขาใช้แต่เขาของกวางหนุ่มๆ นะคะเนื่องจากว่าเขามีฟาร์มเลี้ยงไว้ฉะนั้นคัดเกรดได้คัดคุณภาพของเขากวางได้แล้วยังมีการคัดสมุนไพรจีนตัวอื่นๆคัดแบบเกรด A ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งทำให้การบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนมันง่ายมากขึ้นสะดวกสบายรสชาติก็ดีทานง่ายมากๆด้วยนะคุณผู้ฟังลองคำนวณดูนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุ้มมากๆค่ะเป็นสูตรเป็นตำรับที่ทานมากันตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็มีเทคโนโลยี ดีๆแบบนี้ทานก็ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนทานใส่แก้วเล็กๆซึ่งเขาจะมีแก้วตวงไว้ให้อยู่ในกล่องทุกกล่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถไม่ว่าจะเป็นสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมนะคะก็ฝากไว้ให้พิจารณาละกันถ้ากำลังมองหาตัวบำรุงสุขภาพร่างกายให้กับคุณแม่คุณพ่อคนในครอบครัวคนสูงวัยที่บ้านหรือว่าตัวคุณเองทำงานเยอะใช้สมองเยอะใช้ร่างกายเยอะแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีตัวช่วยบำรุงร่างกายที่มาจากธรรมชาติมาจากสมุนไพรเนี่ยนะคะโจแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมจะเป็นชนิดน้ำหรือว่าชนิดแคปซูลเนี่ยนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงไปเลือกดูนะคะใครที่สนใจครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นเอาไว้สำหรับพกพาเวลานั่งนานๆยืนนานๆรู้สึกไม่เมื่อยตึงๆตรงไหนเนี่ยนะคะก็ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆได้เนื้อครีมของเขาเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ใช่เนื้อน้ำมันไม่ใช่เนื้อยาหม่องนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญเป็นสูตรเย็นซึ่งก็หมายความว่ามันไม่แสบร้อนผิวจะเอาไปทาผิวอาม่าอากงคุณปู่คุณย่าที่ท่านมีผิวบางๆเนี่ยนะคะถ้าใช้พวกน้ำมันหรือว่าครีมคลายเส้นที่เป็นสูตรร้อนเนี่ยอาจจะทำให้แสบผิวแล้วก็เกิดรอยไหม้ได้นะคุณผู้ฟังครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นตัวนี้ไม่แสบร้อนผิวใช้สูตรดมเวลาที่รู้สึกว่าวิงเวียนได้กลิ่นหอมชื่นใจหรือว่าใช้ทานวดบริเวณที่รู้สึกไม่เมื่อยตึงๆได้นะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะหมายเลข0532424 29แล้วก็0532440081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกดูนะคะงานเพลงดีๆเพลงเก่าๆเพราะๆก็ยังหาซื้อได้นะแล้วก็ยังมีบ๊วยมีหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งของอร่อยๆที่อยากให้คนที่มีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆติดไม้ติดมือกันไปได้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสินค้าน่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะหาตัวบำรุงผิวหน้าผิวตัวจากสมุนไพรธรรมชาติเป็นสูตรสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวและตอนนี้เรามีน้องใหม่นะคะเฮิร์บดิจูดมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าเป็นมูดโฟมสมุนไพรที่ล้างหน้าได้สะอาดตัวนี้เขาจะมีฟองนะมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากเฮิร์บดิจูดนะคะจุดเด่นก็คือเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีสารพาราเบนเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขาสกัดจากสมุนไพรเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขามีฟองนะแต่ว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองจากเคมีไม่มีสาร SLS หรือว่า SLES ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกโฟมหรือว่าสบู่ล้างหน้าต่างๆที่มีฟองเนี่ยเขาจะมีสารพวกนี้เวลาที่เราใช้ล้างหน้าเนี่ยหน้ามันจะแห้งจะตึงแล้วก็ทำให้ผิวมีริ้วรอยง่ายฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวแห้งมากแห้งง่ายแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะคะจนแนะนำนะมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้แตกต่างจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวก็คือเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขามีฟองแต่ว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองเคมีล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นนะคะสามารถที่จะล้างคราบครีมกันแดดซึ่งเราใช้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะครีมกันแดดหรือว่าเครื่องสำอางวันที่แต่งหน้าเบาๆลงเมคอัพเบาๆสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะๆไม่ได้แต่งหน้าจัดๆไม่ได้ใช้รองพื้นหนาๆเนี่ยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้สามารถที่จะล้างคราบเครื่องสำอางคราบครีมกันแดดได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วยังได้ถนอมผิวจากว่านหางจระเข้ขมิ้นไพรดอกเก๊กฮวยสีทองแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งมานูก้าซึ่งเป็นน้ำผึ้งจากนิวซีแลนด์ที่ช่วยให้ผิวหน้านุ่มมากๆเวลาที่ล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้จะรู้สึกเลยว่าหน้าสะอาดแบบผิวไม่เอียดไม่แห้งจนเกินไปพร้อมทั้งยังมีสินค้าจากเลอชัวใครที่สนใจสอบถามได้นะคะหมายเลข0532424 29และ0532440 81นะคะ
1: ความสุขความเจริญที่แท้จริงอันควรหวังนั้นเกิดขึ้นได้จากการกระทำและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์คืออำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2518

็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะเรื่องของสิ่งที่อยากจะให้อยู่เคียงข้างคนรักสุขภาพคนที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะอย่าลืมสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรค่ะมีทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้มีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยรู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นการบำรุงร่างกายเราก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งจากประโยชน์ของเขากวางอ่อนและประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ด้วยนะคะใครที่อยากจะมอบสุขภาพดีๆให้กับคนในครอบครัวคนใกล้ๆตัวแล้วก็ตัวเองเนี่ยเชิญได้นะคะ 8:00 น.ถึง 6:00 น.ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะ0532424 29นะคะแล้วก็0532440 81ค่ะไปเลือกดูเพลงเพราะๆเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ที่สำคัญสุขภาพร่างกายเนี่ยแหละสำคัญที่สุดเลยนะคะมีเงินทองล้นฟ้าถ้าสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยกับการที่จะใช้เงินทองเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรจริงไหมคะสำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะไม่เป็นภาระของใครนะคะจะไปไหนทำอะไรก็พึ่งพาตัวเองได้อายุเป็นเพียงตัวเลขถ้าเรามีความแข็งแรงกระดูกกระเดี่ยวบำรุงเถอะค่ะกระดูกหนาแน่นแข็งแรงโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุกระดูกพุนก็น้อยจริงไหมคะเรี่ยวแรงกำลังวังชาก็บำรุงเถอะค่ะใครที่รู้สึกว่าแหมมันอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงความกระฉับกระเฉงหายไปเนื่องจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นเสริมสักหน่อยก็น่าจะดีนะคะหาตัวบำรุงตัวเสริมบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ๆตัวที่อยากจะแนะนำก็คงจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทานเพื่อเสริมเพื่อดูแลร่างกายอย่ารอโรคภัยไข้เจ็บเพราะตัวนี้ทานได้ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาสุขภาพเพราะไม่ใช่ยารักษาโรคย้ำกันอยู่บ่อยๆนะคะทานเพื่อเสริมเพื่อบำรุงร่างกายค่ะเขากวางอ่อนจากเวชกรรสชาติหวานหอมทานง่ายมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับใครที่รู้ตัวว่าใช้งานร่างกายเยอะๆทำงานมากๆให้รางวัลกับตัวเองบำรุงสักหน่อยนึงค่ะมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลทานเพื่อบำรุงร่างกายสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0532424 29และ0532440 81เพลงเก่าก็เยอะนะคะสำหรับร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกซื้อเพลงเพราะๆไปฟังกันอยากจะมีเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะคะเพลงเก่าย้อนยุคเพลงที่สร้างความสุขให้กับคนที่มีรสนิยมในเรื่องของเพลงต้นฉบับยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลเพลงจีนเพลงของชาวคณะสุนทราภรณ์เพลงลูกทุ่งต้นฉบับเพลงลูกกรุงเพราะๆนะคะจากศิลปินมากมายที่คุณได้ยินได้ฟังจากคลื่นนี้บ่อยๆคุณผู้ฟังจะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยหาเพลงเพราะๆไว้ฟังติดรถไว้ด้วยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะเลือกดูได้เพลงก็เยอะสินค้าดีๆก็มากมายเหลือเกินชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติที่อ่อนโยนกับหนังศีรษะและเส้นผมรวมไปถึงสมุนไพรแฮโทนิกสำหรับการดูแลปัญหาผมบางผมร่วงศีรษะล้านและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเพื่อผิวหน้าสวยใสเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่ดูแลได้หลากหลายปัญหาผิวเพราะว่ามีหลากหลายตัวช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลสภาพผิวค่ะคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะสอบถามกันได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งนะคะ0532424 29และ0532440 81ค่ะ

คุณผู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเนื้อครีมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งเวลาที่คุณเกลี่ยครีมกันแดดตัวนี้ลงบนที่ผิวหน้าไม่ได้เป็นแค่ครีมกันแดดเท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วยให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยดูสว่างปรับผิวหน้าให้ดูสว่างกระจ่างใสอีกระดับนึงนะคะเรียกได้ว่าเป็นครีมกันแดดที่ใครใช้ก็หลงรักค่ะเพราะว่าผิวหน้าดูเนียนดูผ่องดูสว่างหน้าไม่คล้ำหน้าไม่หมองใครที่วันไหนหน้าโทรมๆเนี่ยนะคะจะออกไปพบปะผู้คนจะออกงานต่างๆเนี่ยใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวช่วยผิวหน้าได้เยอะนะคะนอกจากจะกันแดดแล้วเนี่ยเป็นเมคอัพที่ช่วยให้ผิวหน้าของคุณดูสว่างดูผ่องเน้นความเป็นธรรมชาติของผิวไม่หนาไม่เหนอะหนะนะคะใช้นานแล้วก็คุ้มด้วยกระปุกหนึ่งเนี่ยยิ่งตอนนี้เขามีการเพิ่มปริมาณด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยที่ใช้น้อยอยู่แล้วแล้วก็ใช้ได้นานด้วยตอนนี้มีการเพิ่มปริมาณนะคะก็ใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 เดือนขึ้นไปที่สำคัญเป็นครีมกันแดดที่ไม่อุดตันค่ะกันทั้งแสงแดดทั้งแสงจากจอคอมโทรศัพท์มือถือแสงไฟนีออนนะคะปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ค่ะแล้วที่หลายท่านติดใจแล้วก็ชอบมากๆก็เพราะว่าใช้ได้กับทุกสีผิวจริงๆนะคะไม่ทำให้หน้าดูหลอกดูลอยด้วยระหว่างวันเวลาที่แดดร้อนๆหรือว่าเหงื่อออกเนี่ยนอกจากเขาจะปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดแล้วยังกันน้ำกันเหงื่อหน้าไม่เป็นคราบหน้าไม่ตกร่องด้วยคือไม่ต้องไปใช้รองพื้นหรือว่าทาแป้งหนาๆตัวนี้ตัวเดียวถือว่าสะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากๆค่ะกันแดดก็ได้นะคะเป็นแป้งที่ช่วยให้หน้าผ่องหน้าดูเนียนแล้วก็ดูสว่างดูเป็นคนที่ผิวพรรณดีนะคะใช้แล้วก็จะรู้สึกเลยว่าหน้าดูใสดูผิวดีดูผิวเนียนแล้วก็ผิวผ่องธรรมชาติมากครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเน้นผิวที่ดูสว่างเป็นธรรมชาติคือไม่หนาความเนียนความผ่องมันดูเป็นเนื้อเดียวกับผิวหน้ายิ้มแล้วไม่ตกร่องเพราะมันไม่หนาค่ะกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบไม่อุดตันฉะนั้นเป็นครีมกันแดดที่คนเป็นสิวใช้ได้ไม่ต้องกังวลนะคะเป็นได้ทั้งกันแดดและแป้งพร้อมทั้งบำรุงได้ในตัวโดยเฉพาะครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเจ้าบอกแล้วว่าเพิ่มปริมาณเพิ่มการบำรุงเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแต่ไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะสนใจลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะก็มีราคาพิเศษสำหรับคุณด้วยค่ะสอบถามที่053-242429แล้วก็053-244081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะจะเลือกกินเลือกใช้เลือกบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีรองรับอนาคตวันข้างหน้าเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นเราก็ต้องเลือกกันหน่อยมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็คุณค่าประโยชน์ที่เราจะได้จากสิ่งที่เราทานเข้าไปจริงไหมคะสำหรับสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมมากกว่า10ปีที่เชื่อว่าหลายๆท่านให้ความไว้วางใจผลการตอบรับการดูแลสุขภาพร่างกายที่หลายๆคนเห็นจากคนใกล้ตัวอาม่าอากงอาแปะอาเจกที่มีอายุมากแล้วแต่ว่าการใช้ชีวิตการกินการนอนการเดินการเหินการลุกการนั่งอย่างสบายๆเพราะว่าเขามีการบำรุงและดูแลจริงไหมคะแล้วก็สมุนไพรที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้เขาเป็นตำรับที่ถือว่าคัดสมุนไพรแต่ละตัวที่อยู่ในตำรับของเขากวางอ่อนจากเวชกรนั้นแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยถือว่าพรีเมียมทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อนหรือสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมั่นใจได้ค่ะนอกจากเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่เขาได้รับมาตรฐาน GMP แล้วเนี่ยเขากวางอ่อนเขามีฟาร์มเลี้ยงไว้ฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีการจดบันทึกเรื่องของสุขภาพของกวางอายุของกวางเรื่องของระยะเวลาการตัดเขากวางในช่วงที่เหมาะสมฉะนั้นคุณค่าและสารสำคัญประโยชน์ที่เราจะได้จากเขากวางนั้นผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากผู้ผลิตที่เขาคำนึงถึงมาตรฐานตรงนี้อย่างเรื่องของสมุนไพรถังเช่าก็เลือกใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้เป็นสายพันธุ์ต้นตำรับสมุนไพรจีนที่ใช้บำรุงร่างกายนะคะเพราะเชื่อมั่นว่าโบราณยุคก่อนๆเขามีการกินการใช้การเทสกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้แน่นอนนะคะจดเป็นบันทึกสืบทอดต่อกันมาในเรื่องของประโยชน์ที่น่าสนใจใช่ไหมคะทีนี้โจ้คงจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าโจ้อยากจะบอกว่าคุณมั่นใจได้นะคะมาตรฐานมากกว่า10ปีที่ทำให้สมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรยังคงอยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเนี่ยคงไม่อยู่มาเป็น10ปีเพราะมาตรฐานความปลอดภัยและเรื่องของกรรมวิธีการสกัดที่ไม่ใช้ความร้อนกระบวนการผลิตเนี่ยเขาไม่ใช้ความร้อนเลยนะคะเขาใช้การสกัดเย็นไม่ผ่านกระบวนการความร้อนไม่ใช่การอบแห้งไม่ใช่การต้มการตุ๋นเพราะว่าการที่ใช้ความร้อนเนี่ยจะทำลายสารสำคัญคุณค่าของประโยชน์ของสารต่างๆที่เราต้องการจะนำมาใช้บำรุงร่างกายไปที่หลงเหลืออยู่ก็จะเป็นสารที่ทนความร้อนได้ฉะนั้นเทคโนโลยีขั้นตอนการผลิตถือว่ามีส่วนสำคัญไม่น้อยทีเดียวกับการที่จะได้สารสำคัญอย่างครบครันเพื่อที่ว่าร่างกายของเราจะได้ดูดซึมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรจีนตำรับบำรุงสุขภาพร่างกายได้ผลที่น่าพอใจนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่อาม่าอากงคนสูงอายุที่บ้านแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องของสุขภาพเลยถ้าคุณลองหันกลับไปมองคนที่บ้านที่เขาทานที่เขาบำรุงอยู่เนี่ยคุณเห็นเขามีหน้าตาที่สดชื่นเลือดลมดีเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวไขข้อลุกนั่งสบายสบายขึ้นลงบันไดอาม่าอากงบางคนอายุ 70-80 เนี่ยยังขึ้นลงบันไดได้ใช่ไหมคะแล้วก็สมองการคิดลงคิดเลขเนี่ยไม่แพ้หนุ่มๆสาวๆความจำดีก็เพราะว่าเขาดูแลเขาบำรุงเขามีตัวช่วยนั่นเองนะคะและตัวคุณเองถ้าอยากจะวางแผนเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เริ่มต้นดูแลได้ทานได้ค่ะตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นการบำรุงใช้ธรรมชาตินี่แหละค่ะฟื้นฟูบำรุงสุขภาพร่างกายโดยเน้นเรื่องของความสมดุลของร่างกายไม่ปล่อยให้ร่างกายมีภาวะที่ร้อนจนเกินไปหรือว่าเย็นจนเกินไปถ้าศึกษาดีๆนะคะคนจีนหรือว่าคนไทยยุคโบราณเนี่ยนะคะให้ความสำคัญมากๆกับเรื่องของความสมดุลของร่างกายคนจีนเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของหยินหยางที่ต้องดูแลให้มีความสมดุลส่วนถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะให้ความสำคัญเรื่องของธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟจะต้องมีความสมดุลเพราะไม่อย่างนั้นร่างกายจะเกิดสภาวะที่เสียสมดุลร้อนไปก็เกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเย็นไปก็เกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะใครที่มีคนรู้จักหรือว่ามีญาติๆที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งต่อบอกต่อเรื่องของสุขภาพดีๆที่บอกแล้วสบายใจเรื่องของมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประโยชน์ที่ตัวคุณเองได้รับ
คนในครอบครัวได้รับและยังส่งต่อไปถึงคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนที่คุณรู้จักที่อยากจะให้เขามีโอกาสได้ทานได้บำรุงสุขภาพเหมือนกันแล้วเจ้าก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าข้อมูลต่างๆที่คุณได้ฟังจากรายการตรงนี้อยากจะได้ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยนะคะฝากคุณฟังติดตามเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะเข้าไปที่เฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์ชื่อสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของประโยชน์ที่เราอาจจะไม่ได้ให้รายละเอียดในรายการนะคะแต่คุณสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกช่องทางหนึ่งจากเฟซบุ๊กสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะและใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะส่งต่อประสบการณ์ดีๆพูดคุยกันนะคะแอดไลน์มาที่แอดไซน์เฮงๆ999โดยการพิมพ์ A หางตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสื่อสารสอบถามสิ่งที่คุณสงสัยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าติดต่อสอบถามกับเราได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะฝากไว้ด้วยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะอีก3ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีดูแลผิวพรรณหน้าตานะคะมองถึงอนาคตวันข้างหน้าเราจะดูดีทั้งสุขภาพและผิวพรรณหน้าตาดูไม่แก่ค่ะสุขภาพก็ไม่แก่ด้วยนะวัยเนี่ยล่วงเลยไปตามวันเวลาแต่ว่าถ้าเราดูแลทนุถนอมร่างกายของเราเราจะภูมิใจมากๆเลยว่าแต่ละครั้งเวลาที่เราไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเนี่ยค่าไขมันโอเคระดับน้ำตาลปกติความดันคุมได้เพราะว่าเลือดลมของเราไหลเวียนดีได้ทั่วร่างกายประกอบกับการควบคุมการรับประทานอาหารนะคะลดการกินหวานกินมันกินเค็มแล้วก็ที่สำคัญออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายหลายท่านอาจจะเสริมด้วยอาหารเสริมสมุนไพรบำรุงร่างกายอันนี้ก็แล้วแต่นะคะในเรื่องของการที่จะเลือกทานเลือกใช้สิ่งที่จะบำรุงดูแลทนุถนอมร่างกายอย่าลืมว่าร่างกายของเราเนี่ยใช้งานตลอดเวลาแน่นอนค่ะตอนนี้ยังไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ว่าความสึกหรอย่อมเกิดขึ้นตามระยะเวลาการใช้งานบางคนอายุไม่เยอะแต่ว่าร่างกายค่อนข้างทรุดโทรมเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยทำงานเยอะนะคะอยู่ในช่วงของวัยสร้างเนื้อสร้างตัวลืมไปว่าอนาคตเนี่ยนะคะต่อให้คุณมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านก็ไม่สามารถที่จะซื้อสุขภาพที่ดีในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนนะคุณผู้ฟังฉะนั้นเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องทนุถนอมต้องค่อยๆสะสมนะคะสิ่งที่เจ้าย้ำอยู่บ่อยๆก็คือเรื่องของการเลือกสิ่งที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนก็แล้วแต่นะคะอยากจะให้ดูในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพสำหรับตัวเจ้าเองแล้วก็คนในครอบครัวมั่นใจสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรซึ่งเรามีทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรที่เพิ่มถังเช่าอย่างที่ฟังกันมานานร่วม10ปีนะคะหลายหลายคนที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนเพลงของ FM 102.25 MHz ก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวของสมุนไพรเขากวางอ่อนทั้งประสบการณ์จากผู้ที่เคยทานแล้วก็หลายหลายคนเนี่ยนะคะได้มีประสบการณ์ทานด้วยตัวเองบอกต่อคนใกล้ชิดบอกต่อคนในครอบครัว

ครอบครัวนั่นก็ถือว่าเป็นการบอกบุญแล้วก็ส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่กันและกันจริงไหมคะโจ้ก็สนับสนุนนะคะสำหรับคนที่ดูแลบำรุงร่างกายควบคู่กับการใช้งานรู้ว่าตัวเองทำงานเยอะพักผ่อนน้อยไม่มีเวลากับการออกกำลังกายมากนักแต่ว่ายังไงก็ต้องออกกำลังกายบ้างนะคะคุณผู้ฟังดื่มน้ำก็ต้องดื่มให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายนะคะไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปวิธีดื่มน้ำที่ถูกวิธีก็คือควรที่จะจิบน้ำเนี่ยนะคะเฉลี่ย 2-3 อึกทุกๆ15นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะหลายคนทราบว่าวันหนึ่งเนี่ยต่อวันเราควรทานน้ำวันละ 6-8 แก้วแต่ว่าหลายคนทานผิดวิธีนะคะทานเฉพาะช่วงเช้าบางคนก็ทานเฉพาะช่วงกลางวันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีทานน้ำที่ถูกต้องควรจะทานเฉลี่ยให้ได้ตลอดทั้งวัน 6-8 แก้วที่คุณทานเนี่ยควรจะเฉลี่ยน้ำให้ร่างกายได้รับตลอดทั้งวันเพราะว่าการที่เราเฉลี่ยการดื่มน้ำตลอดทั้งวันเนี่ยจะช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนได้ดีนะคะเลือดไม่หนืดเลือดไม่ข้นเราก็จะรู้สึกสดชื่นเพราะการดื่มน้ำที่ถูกวิธีก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายอีกทางนึงนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาสมุนไพรหรือว่าตัวช่วยที่จะเสริมบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายโจก็อยากจะแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทานแล้วได้ประโยชน์ก็อย่างที่บอกนะคะว่าคนเราเนี่ยสุขภาพร่างกายดีเนี่ยนะคะระบบการกินการย่อยการนอนกินง่ายถ่ายคล่องหลับสบายถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการมีสุขภาพร่างกายที่ดีถ้าคุณกินได้นะคะระบบการย่องการย่อยอาหารดีไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเฟ้อระบบการขับถ่ายดีไม่ท้องผูกขับถ่ายอย่างเป็นประจำแล้วก็นอนหลับก็หลับสบายหลับง่ายหลับลึกนะคะรวมไปถึงมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะอันนี้เราก็อยากจะฝากไว้จริงๆนะคุณผู้ฟังหลายคนหาตัวช่วยหาอาหารเสริมเพื่อที่จะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายอะไรที่ทานแล้วดีก็ทานต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีตัวช่วยดีๆแต่ใครที่ยังหาไม่เจอหรือว่าไม่อยากจะไปเสี่ยงลองผิดลองถูกเองแล้วก็สนใจเรื่องของสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรจีนจะว่าไปเนี่ยนะคะเราต้องยอมรับเลยนะว่าคนจีนเนี่ยนะคะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเขาเน้นเลยนะคะว่ากินอาหารเนี่ยให้เป็นยาไม่ใช่กินยาให้เป็นอาหารฟังแล้วตีความหมายดีๆนะคะก็จะสังเกตว่าเวลาดูหนังจีนหรือว่าคุยกับอาม่าอากงคนจีนสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะมีการต้มการตุ๋นสมุนไพรต่างๆในมื้ออาหารแต่ละมื้อเนี่ยเขาจะมีเมนูที่ใช้สมุนไพรเราต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนจีนเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารพยายามสรรหาอาหารที่กินแล้วบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่กินยาให้เป็นอาหารนะคะดูง่ายๆเนี่ยนะคะดูจากหนังจีนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการดื่มชานะคะซึ่งชาที่เขาดื่มเนี่ยก็มาจากพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆที่มีประโยชน์กับสุขภาพหรือแม้กระทั่งการทำอาหารในแต่ละมื้อไม่ว่าจะเป็นไก่ตุ๋นยาจีนเรื่องของเมนูต่างๆเนี่ยนะคะอาหารของคนจีนส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้สมุนไพรมาปรุงในเมนูนั้นๆนะคะเพื่อที่จะให้อาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายหลากหลายด้านเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่คัดแล้วก็รวบรวมบรรดาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงบรรดาสมุนไพรจีนตัวเด่นๆเรียกได้ว่าใครๆก็รู้จักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขากวางอ่อนเรื่องของถังเช่าและสมุนไพรอีกกว่า20ชนิดปรุงเป็นตำรับแล้วก็ผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยนะคะที่ไม่ใช้การต้มการตุ๋นหรือใช้ความร้อนนะคะสมัยก่อนอาจจะต้องใช้วิธีแบบนั้นเพราะว่าการต้มการตุ๋นนั้นก็เหมือนกับเป็นการสกัดให้อาหารแร่ธาตุวิตามินต่างๆเนี่ยออกมาจากตัวสมุนไพรนั้นแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยนะคะเขาได้มีการค้นคว้ามีการวิจัยนะคะแล้วก็ต่อยอดมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยจึงเป็นที่มาของการสกัดเย็นการสกัดเย็นเนี่ยนะคะช่วยได้เยอะทีเดียวในเรื่องของการถนอมคุณค่าสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรแต่ละอย่างที่เราใช้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่าลืมนะคะว่า
สารอาหารหรือว่าวิตามินบางตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะทนกับความร้อนหรือว่าอุณหภูมิสูงๆได้นะคะฉะนั้นการที่เราใช้เทคโนโลยีแบบนี้มาช่วยก็ทำให้ประโยชน์ต่างๆแล้วก็สารสำคัญจากสมุนไพรแต่ละตัวที่เราต้องการใช้บำรุงสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเองก็ดีหรือว่าจะเป็นเขากวางอ่อนเซกตีโตตงและสมุนไพรจีนอีกนานาชนิดนะคะที่เราคัดสรรแล้วก็ปรุงเป็นตำรับอยู่ในขวดของเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมหรือสูตรเพิ่มถังเช่ามีความลงตัวแล้วก็มีความเข้มข้นทานแล้วได้ประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะหมายเลข0532424290539แล้วก็0532440081นะคะโจ๊กก็ฝากเอาไว้นะคะบางทีเนี่ยของที่มีมากมายตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมสมุนไพรต่างๆนานาถ้าคุณไม่อยากจะต้องใช้ตัวเองเนี่ยนะคะไปทดลองทานจะดีไหมปลอดภัยไหมมีคุณภาพไหมอย่างน้อยๆตรงนี้เนี่ยนะคะเราคัดสรรให้แล้วก็แนะนำจากประสบการณ์นะคะเรียกว่าตัวเจ้าเองคนในครอบครัวทานแบบไหนนะคะเรากล้าทานแบบไหนเรามั่นใจแบบไหนเราก็กล้าที่จะแนะนำให้คุณผู้ฟังที่เปรียบเสมือนครอบครัวของเราเหมือนญาติพี่น้องได้ทานเหมือนกันแล้วก็อยากจะให้ได้ประโยชน์ได้สมุนไพรเป็นตำรับที่มีคุณภาพตำรับสมุนไพรจีนได้ประโยชน์เหมือนกับครอบครัวของโจ้เหมือนคนใกล้ตัวแบบนี้ละค่ะยังไงฝากไว้นะคะย้ำอีกครั้งค่ะ0532424290523 244081สอบถามได้นะคะ

0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้กี่ข้าง100 เมตรถึงโรงพยาบาลแค่ที่
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงเฮง999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: หลักของคุณธรรมคือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลางก่อนจะพูดจะทำสิ่งไรจำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนเพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่นและให้จิตสว่างแจ่มใสซึ่งเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยชำนาญจะกระทำได้คล่องแคล่วช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายได้ชัดไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2535

คุณผู้ฟังคะ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.แวะไปได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆถ้าคุณฟังคลื่นนี้อยู่เป็นประจำนะคะ FM 102.25 MHz สนใจบำรุงสุขภาพร่างกายสมุนไพรจีนสมุนไพรที่บำรุงร่างกายไม่ต้องรอปัญหาสุขภาพอย่ารออาการเจ็บป่วยนะคะถ้าการบำรุงสุขภาพร่างกายทำให้คุณมีเรี่ยวมีแรงทำให้คุณรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงมีสุขภาพร่างกายที่พร้อมที่จะลุยงานจะทำอะไรก็สามารถที่จะทำได้เพราะว่าร่างกายของเราพร้อมไม่อ่อนเพลียไม่เหนื่อยง่ายคิดอ่านอะไรก็รู้สึกสมองปลอดโปร่งไม่เป็นคนหลงลืมไม่ง่ายอ่ะคุณผู้ฟังมีสมาธิที่ดีต่างกันนะคนที่สุขภาพร่างกายพร้อมคนที่ร่างกายแข็งแรงคนที่สุขภาพอ่อนแอเนี่ยเรี่ยวแรงไม่มีอ่อนเพลียก็ง่ายสมาธิไม่มีง่วงนอนบ่อยๆง่วงตลอดเวลาเจ็บป่วยง่ายเป็นหวัดก็ง่ายหน้าตาดูไม่ค่อยสดใสหน้าตาซีดเซียวแล้วก็ทำอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวคุณผู้ฟังความกระฉับกระเฉงมันไม่เหมือนกับคนที่เขามีร่างกายที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงจริงไหมคะคุณผู้ฟังถ้าคุณมองหาสมุนไพรบำรุงร่างกายที่ทานแล้วสบายใจอยากจะบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยธรรมชาตินะคะเน้นสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรจีนที่มีการกินการใช้แล้วก็เป็นสมุนไพรจีนมาจากตำราจีนตำราหมายความว่ามีการใช้แล้วก็จดบันทึกสืบทอดแล้วก็ใช้ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนี้มันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะซึ่งอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่าเราไม่ใช่หนูทดลองไม่ใช่คนสองคนที่เขาทานกันมีการทานตามสูตรตามตำรามานานมากค่ะคุณผู้ฟังและเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถมีมาตรฐาน GMP ทั้งโรงงานทั้งการผลิตเนี่ยเขามีมาตรฐานซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะถ้าจะซื้อไปให้อาม่าอากงคนสูงวัยที่บ้านหรือแม้กระทั่งตัวคุณอยากจะทานบำรุงร่างกายก็เลือกทานได้สบายใจด้วยไม่มีสเตียรอยด์นะคะไม่มีเหล้าเป็นส่วนผสมมีเลขทะเบียนอย.เรียบร้อยโรงงานก็มีมาตรฐาน GMPไม่มีสารกันเสียเขาใช้ระบบสูญญากาศนะคะในการรักษาคุณภาพของตัวสมุนไพรการสกัดสมุนไพรก็ไม่ใช้ความร้อนจริงอยู่สมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การต้มการตุ๋นใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เวชกรโอสถเขาใช้วิธีการสกัดเย็นการสกัดเย็นที่ว่าเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างทันสมัยเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะคะก็เหมือนกับการถนอมอาหารโดยที่ไม่ใช้ความร้อนโดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารทางโภชนาการแล้วก็วิตามินสารอาหารต่างๆมันค่อนข้างที่จะถนอมได้มากกว่าการใช้ความร้อนการต้มการตุ๋นในสมัยก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วความเข้มข้นจากการใช้เครื่องมือตัวนี้ทำให้วิตามินหรือว่าสารอาหารต่างๆค่อนข้างที่จะครบครันรสชาติทานง่ายมากค่ะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนที่อยากบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเวลาทานเนี่ยนะคะก็เน้นทานตอนช่วงท้องว่างตอนเช้าๆตื่นนอนขึ้นมาก็ทานเลยนะคะจะผสมน้ำอุ่นๆก็ได้หรือว่าถ้าจะทานเพียวๆแนะนำให้ดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะยังไม่ต้องรีบกลืนนะอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีอมไว้ใต้ลิ้นนะแล้วค่อยกลืนลงไปตื่นเช้า1ครั้งและก่อนนอน1ครั้งนะคะง่ายไหมคะโจ้บอกได้เลยว่ารสชาติหวานหอมทานง่ายไม่ยากไม่ผืดผอมเพราะตัวโจ้เองก็ทานอยู่นะทานง่ายค่ะแล้วก็สะดวกมากๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังสนใจยังไงก็เป็นโอกาสดีๆสำหรับคนที่อยากบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายคนที่เคยทานแต่ว่าอาจจะหยุดทานไปพักใหญ่ๆก็สามารถที่จะซื้อได้ในราคาพิเศษมากๆเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมหรือสูตรเพิ่มถังเช่าใครที่หยุดทานไปนานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาทานเพราะทานแล้วเนี่ยเห็นประโยชน์เห็นถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยตัวเองใช้โอกาสตรงนี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยทานอยากจะทดลองก็คุ้มค่ามากๆค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองสอบถามดูได้นะคะส่วนครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวเป็นครีมกันแดดที่ใช้ดีมากค่ะไม่เหนียวไม่เหนอะหนะเลยนะใช้แล้วจะติดใจจริงๆเพราะว่าเนื้อเขาบางเบามาก
แล้วก็กันแดดได้เยอะค่ะค่า SPF 50 PA บวกบวกบวกถือว่ากันแสงแดดแสง UV ได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างจากครีมกันแดดทั่วๆไปที่มีค่า SPF เท่าๆกันเนี่ยนะคะคือความบางเบาบางเบาจริงๆแล้วก็เวลาทาไปที่ผิวหน้าเนี่ยเนื้อก็จะแตกตัวเป็นน้ำซึมเข้ากับผิวที่สำคัญนะคะไม่มีสีนะคุณผู้ฟังไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันผิวหน้าจากแสงแดดแสง UV ได้ดีค่ะคุณผู้ฟังสนใจยังไงก็สอบถามได้ที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง FM 102.25 MHz ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเจ้าอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสำหรับท่านที่ต้องการปิดผมหงอกผมขาวนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติน่าจะดีนะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจ้าแนะนำตรงนี้ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียหรือสารไฮโดรเจนสีไม่หลุดง่ายหลังการสระด้วยเขาสกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์นะคะรวมไปถึงมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพัฒนาจากสูตรเดิมมีความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการบำรุงผมแล้วก็เรื่องของเม็ดสีในการที่จะปิดผมขาวผมหงอกด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติตัวนี้สีติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะใช้ง่ายนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเขาทำให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุอยู่ในขวดหัวปั๊มนะคะวิธีการใช้ง่ายค่ะวิธีใช้ก่อนปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้แค่สระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมว่าแชมพูที่ใช้สระก่อนหมักต้องไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะแล้วก็เทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหลังจากสระผมแล้วพยายามเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะก็อย่างที่เจ้าบอกเลยว่าเป็นลักษณะของสมุนไพรปิดผมขาวที่บรรจุอยู่ในขวดหัวปั๊มนะคะตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมค่ะผสมให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่กดหัวปั๊มออกมานะคะแล้วก็นำมาชโลมบริเวณที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกอ้อในกล่องเนี่ยนะคะเขามีถุงมือมาให้ด้วยนะเวลาที่คุณจะปิดผมขาวแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะสีจะได้ไม่เลอะติดเล็บติดมือนะคะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์เนื้อครีมออกมาจากขวดเขาเป็นหัวปั๊มนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกดง่ายๆค่ะกดใส่ที่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำเฉพาะตรงโคนขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าถ้าผมขาวค่อนข้างเยอะสามารถที่จะทำทั่วศีรษะได้เลยค่ะก็แค่ลูบแล้วก็ขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะทิ้งไว้นานหน่อยค่ะประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ก็จะทำให้สีติดได้ดีมากขึ้นสำหรับคนผมเส้นใหญ่แนะนำให้ใช้เวลามากขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อประสิทธิภาพของการปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะสีจะดูสวยค่ะสีออกดูธรรมชาติไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่โคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองเห็นไหมคะว่าประหยัดแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆไม่วุ่นวายค่ะที่สำคัญไม่สร้างปัญหานะคะหลังการปิดผมขาวผมหงอกไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องของเคมีตกค้างผมไม่แห้งไม่เสียรากผมไม่อ่อนแอด้วยถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยค่ะ0532424290532440810ค่ะ

อยากฟังเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงต้นฉบับเพลอๆติดตาม FM 102.25 MHz ของเรานะคะโจยังคงรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกช่วงเวลาค่ะเปิดมาตอนไหนก็เจอก็เจอเสียงนี้นะคะทุกครั้งที่ได้เจอได้ฟังเสียงกันแบบนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเหมือนมีลูกมีหลานอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่บ้านทำงานบ้านทำกับข้าวหรือบางคนพักผ่อนดูแลต้นไม้ทำงานอดิเรกต่างๆอยู่ที่บ้านสำหรับผู้สูงวัยนะคะคุณปู่คุณย่าอาม่าอากงอาเจกโจก็พร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อนเหมือนลูกเหมือนหลานคุณผู้ฟังนะมีเพลงเพราะๆให้ฟังมีสิ่งดีๆก็นำมาบอกต่อเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งโจก็คิดเสมอว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟัง FM 102.25ก็เปรียบเสมือนครอบครัวนะคะเวลาที่โจ้จะบอกกล่าวหรือว่าแนะนำอะไรไปโจ้ก็ต้องมั่นใจว่ามันต้องดีต้องมีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเพราะเราได้เลือกแล้วคัดแล้วให้กับพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวนะคะและถ้าเรามองมุมเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเห็นโจ้เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานโจ้ก็รักแล้วก็เคารพคุณผู้ฟังเหมือนกับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ครอบครัวนะคะการที่แนะนำประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการใช้การกลั่นกรองแล้วก็มั่นใจว่าคนที่เรารักคนในครอบครัวของเราใช้แล้วต้องได้ประโยชน์ไม่มีพิษไม่มีภัยสบายใจในการที่จะเลือกใช้สิ่งต่างๆฉะนั้นคุณผู้ฟังสบายใจได้นะคะสิ่งต่างๆที่โจ้แนะนำบอกต่อคุณผู้ฟังตรงนี้ตัวโจ้เองก็ใช้คนในครอบครัวของโจ้ก็ใช้และคุณผู้ฟังทุกๆท่านก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันอะไรก็ตามที่คุณผู้ฟังใช้แล้วได้ประโยชน์ใช้แล้วถูกใจใช้แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีถูกใจอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปแต่โจ้เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายหลายๆคนนะคะยังไม่เจอผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตอบโจทย์ก็ถือว่าโจ้เป็นลูกเป็นหลานมีโอกาสได้บอกต่อได้นำสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวกันนะคะสินค้าที่ร้านบ้านใหม่เฮงเราเน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักสังเกตไหมคะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยจะเน้นความเป็นสมุนไพรความเป็นธรรมชาติเพราะเราเชื่อว่าธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วก็ใช้แล้วสบายใจกว่าสารเคมีจริงไหมคะคุณผู้ฟังอย่างเรื่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะจะซื้อไปให้อาม่าอากงจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาม่าอากงทานสบายใจได้ค่ะไม่มีสเตียรอยด์นะคะสามารถที่จะเอาไปตรวจดูได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคุณผู้ฟังคะที่สมุนไพรตัวนี้เราได้มีการแนะนำประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อๆกันแบบนี้ตัวโจ้เองคนในครอบครัวของโจ้ก็ทานแล้วก็ที่สำคัญโจ้ยังมีโอกาสได้พูดคุยได้พบปะเจอแฟนเพลงที่ได้ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเอาแค่หลัก10ปีก็ได้นะคะเขาบอกว่าระยะเวลาพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจริงไหมคะแล้วสิ่งไหนก็ตามถ้าอยู่ยาวอยู่ทนคนไว้ใจคนเชื่อใจคนใช้ซ้ำแล้วก็บริโภคบอกต่อแบบนี้ยังไม่หายไปจากท้องตลาดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่การันตีได้ว่าตำรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทานแล้วมีประโยชน์ทานแล้วได้บำรุงสุขภาพร่างกายสำหรับใครที่มองหาสมุนไพรจีนเพื่อที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะได้สูตรที่เข้ามาจากตำราจริงๆก่อนที่จะมาถึงเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเขามีการใช้ตามตำราเนี่ยนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณพอเขาใช้แล้วเนี่ยสูตรนี้ตำรับนี้สมุนไพรต่างๆที่อยู่ในตำรับหลายๆตัวที่ผสมผสานกันมีความลงตัวแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของคนยุคโบราณมาไม่น้อยนะคะเขามีการจดบันทึกไว้เป็นตำราซึ่งทางเวชกรโอสถเนี่ยล่ะค่ะเล็งเห็นถึงคุณค่าแล้วก็นำมาพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ในยุคสมัยเราเนี่ยยังคงได้บริโภคได้ทานสมุนไพรจีนที่ไม่ใช่ว่าจับฉ่ายอะเอาอะไรก็ได้มาใส่รวมๆกันแล้วก็มาทานบำรุงร่างกายแต่สัดส่วนอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าสมุนไพรตัวไหนควรที่จะใช้ควบคู่กับสมุนไพรตัวไหนอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ฤทธิ์มันขัดกันต้องมีตัวที่ช่วยลดผลข้างเคียงเสริมความสมดุลแล้วก็กระตุ้นประสิทธิภาพของสมุนไพร
เพื่อตอบโจทย์ให้ได้ผลดีให้สุขภาพโดยรวมจนเป็นที่มาของสมุนไพรจากเวชกรโอสถเป็นขวดให้คุณได้ทานได้บริโภคกันง่ายๆค่ะรสชาติดีด้วยนะคุณผู้ฟังทานง่ายค่ะไม่ขมไม่เฟื่อนนะคะหวานหอมโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยโจก็ย้ำเลยนะคะเราใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนต่างๆเนื่องจากว่าถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีราคาค่อนข้างสูงมากแล้วก็หายากสำหรับสายพันธุ์ทิเบตเนี่ยต้องหาจากแหล่งที่มั่นใจว่าเป็นถังเช่าแท้แล้วก็มีคุณภาพจริงๆไม่มีการปนเปื้อนของพวกโลหะหนักพวกสารปนเปื้อนต่างๆที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่แหล่งที่เชื่อใจได้จริงๆเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเจอถังเช่าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็มีการปนเปื้อนสารพวกนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะการที่จะบริโภคถังเช่าต้องเลือกแหล่งที่มาที่ไว้วางใจได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถังเช่ามีการจดบันทึกในตำราจีนนะคะคนชั้นสูงของชาวจีนเขาใช้บำรุงร่างกายกันนะคะ

ความเสื่อมความชราที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามวัยนะจริงไหมคะคุณผู้ฟังถ้ามองเจ้าเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยนะคะสิ่งที่เจ้าแนะนำกันตรงนี้เป็นเรื่องของตำรับสมุนไพรจีนเป็นสูตรที่มีความพรีเมียมนะคะซึ่งก็วัดได้จากคนที่ทานแล้วก็ซื้อซ้ำแล้วก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดให้เราได้มีโอกาสบอกต่อประชาสัมพันธ์กันตรงนี้กว่า20ปีแล้วนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังหลายท่านที่ลังเลโจอยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดถึงเรื่องของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนที่มาจากตำรับตำราจีนนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ลองสอบถามดูได้นะคะหรือจะเป็นครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวโจ้บอกได้เลยว่าเป็นครีมกันแดดที่บางเบามากๆครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวทาแล้วซึมเข้าผิวไม่มีสีนะไม่ทำให้สีหน้าผิดเพี้ยนไม่ทำให้หน้าขาวลอยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ใช้ก็ติดใจเพราะว่ามันไม่เหนอะหนะมันไม่เหนียวเลยทาแล้วสบายผิวหน้ามากๆเป็นครีมกันแดดที่บางเบาจริงๆถึงแม้ว่า SPF จะสูงแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยบางเบาแล้วสำหรับตัวเจ้าเองเนี่ยใช้แล้วชอบตรงที่ว่ามันไม่อุดตันผิวหน้าไม่ก่อให้เกิดสิวหน้าไม่เหนียวไม่เยิ้มไม่เหนอะหนะซึ่งปกติครีมกันแดดที่ค่า SPF สูงๆเนี่ยมันจะเหนียวมันจะหนักหน้าแล้วบางคนก็มีสิวอุดตันขึ้นด้วยซึ่งครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวใช้ได้นานแล้วก็ใช้ดีค่ะสนใจยังไงก็สอบถามได้นะคะที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

ุณผู้ฟังคะก็ลองดูนะคะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวทรีทเมนต์สูตรธรรมชาตินะคะที่สกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์นานาชนิดเพื่อช่วยให้คุณมีสีผมธรรมชาติแทนที่ผมหงอกผมขาวตัวนี้ไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนสรุปไม่ง่ายก็คือไม่มีพวกเคมีแรงๆแต่ว่าสามารถที่จะปิดผมขาวได้ใช้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการปิดผมขาวผมหงอกที่คุณทำเองที่บ้านได้ไม่วุ่นวายด้วยนะคะไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเลยเพราะว่าเขาทำให้เรียบร้อยบรรจุอยู่ในขวดที่น่าใช้เป็นหัวปั๊มด้วยนะคะสีก็สวยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากด้วยแค่สระผมให้สะอาดก่อนที่จะปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดค่ะเพราะว่าถ้าเราสระผมด้วยแชมพูที่เขาผสมครีมนวดเนี่ยนะคะผมมันจะลื่นนะคุณผู้ฟังและเวลาปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้เนี่ยสีมันจะไม่เกาะนะคะฉะนั้นขั้นตอนง่ายๆแล้วก็เทคนิคที่สำคัญก็คือการสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดประเภทที่สระแล้วผมฝืดๆนั่นแหละใช้แบบนั้นนะคะพอสระเสร็จแล้วเช็ดผมให้แห้งค่ะหรือว่าเป่าผมจนแห้งจากนั้นนะคะก็นำทรีทเมนต์ปิดผมขาวตัวนี้นะคะชโลมทั่วศีรษะหรือว่าปิดเฉพาะบริเวณที่มีผมหงอกผมขาวได้นะคะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเขามีถุงมือให้กดปั๊มทรีทเมนต์ตัวนี้ออกมาจากขวดนะคะแล้วก็ลูบและขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวผมหงอกสามารถทำเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ด้วยนะคะผมหงอกผมขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีผมที่ดูสวยดูธรรมชาติคำว่าธรรมชาติที่โจ๊กพูดถึงก็คือสีจะดูไม่เข้มไม่หลอกจนเกินไปสีกำลังสวยนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะหมักทิ้งเอาไว้เนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงสำหรับคนผมเส้นเล็กแต่ถ้าผมเส้นใหญ่เนี่ยใช้เวลานานขึ้นอีกนิดนึงนะคะประมาณสัก45นาทีแล้วค่อยสระออกด้วยแชมพูนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าสีผมของคุณจะดูธรรมชาติสีผมสวยจะแทนที่ผมขาวผมหงอกอย่างง่ายๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะแล้วก็สำหรับสมุนไพร ND กล่องเขียวท่านที่ทานอยู่แล้วนะคะในเรื่องของสมุนไพรโบราณตำรับนี้นะคะสมุนไพรจีนสูตรโบราณเป็นแคปซูลนะคะกล่องสีเขียวๆที่หลายๆท่านทานอยู่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรจีนหลายๆชนิดนะคะและสมุนไพรไทยด้วยค่ะท่านที่ทานอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้เช่นกันที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะสอบถามได้นะคะหมายเลข0532424 29แล้วก็0532440 81นะคะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่งเทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได้
3: ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาสก์พอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-24-29และ081-289-9945

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2536

ูทโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเคิร์บดิจูดที่น่าสนใจสำหรับน้องใหม่ตัวนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้จังเลยเพราะว่าใครที่เคยติดใจเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวคาวแล้วเนี่ยโจเชื่อว่าใช้มูทโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้จะยิ่งติดใจเพราะว่าเป็นการพัฒนาสูตรสำหรับการล้างหน้าที่มีความอ่อนโยนมากขึ้นอัดแน่นไปด้วยสมุนไพรที่ช่วยสมานผิวเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อายุมากแล้วผิวพรรณแห้งมากแห้งง่ายสังเกตไหมคะจะรู้สึกเลยว่าผิวมันแห้งมากแล้วก็แห้งง่ายจริงๆผิวเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยลงเพราะว่าต่อมไขมันเนี่ยมันทำงานลดลงผิวก็เลยแห้งแล้วผิวแห้งเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวอ่อนแอผิวบางด้วยนะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายขึ้นผลิตภัณฑ์มูทโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าเขาพยายามหลีกเลี่ยงส่วนประกอบที่มีส่วนทำให้ผิวแห้งง่ายนะคะอย่างน้ำหอมเนี่ยเหตุผลที่มูทโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้ไม่ใส่น้ำหอมก็เพราะว่าอยากให้คนผิวแพ้ง่ายแพ้น้ำหอมได้ใช้ด้วยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาที่มีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่ในสูตรเนี่ยมันจะต้องมีแอลกอฮอล์มาเป็นส่วนผสมแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยนะคะก็เป็นตัวที่ทำให้ผิวของเราแห้งง่ายแล้วก็แห้งมากด้วยนะคุณผู้ฟังสูตรนี้บอกได้เลยว่าอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจะไม่มีฟองนะคะซึ่งก็จะเป็นการถนอมผิวหน้าหลังล้างหน้าผิวไม่แห้งตึงแต่ว่ามูทโฟมสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้เขาจะมีฟองนี่คือข้อแตกต่างและที่สำคัญฟองที่ใช้ในสูตรนี้เป็นฟองจากพืชธรรมชาติการที่เพิ่มฟองเข้าไปก็เพื่อให้การล้างหน้าสะอาดมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ใครที่ใช้เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเขาจะไม่มีฟองนะก็ล้างหน้าได้ดีผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแต่ว่าสำหรับคนที่แต่งหน้าใช้ครีมกันแดดทุกวันหรือว่าคนที่เหงื่อออกเยอะๆเวลาออกกำลังกายหรือว่าทำงานข้างนอกที่เวลาอากาศร้อนๆแล้วเหงื่อออกเยอะๆเจอฝุ่นเจอควันเนี่ยก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่าอาจจะล้างคราบกันแดดคราบเครื่องสำอางคราบเหงื่อคราบใครได้ไม่สะอาดเท่ากับการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองนะคะอันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือว่าสบู่ล้างหน้าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าทั่วไปที่เขามีฟองจะสังเกตว่าพวกฟองเยอะๆฟองที่มีลักษณะฟองใหญ่ที่ไม่ใช่ฟองละเอียดเนี่ยล้างแล้วจะทำให้ผิวหน้าแห้งผิวสูญเสียความชุ่มชื้นล้างแล้วแสบหน้าผิวมันตึงเกินไปมันทำให้ผิวหน้าแห้งผิวมันเอียดเกินไปใช่ไหมคะการล้างหน้าด้วยมูทโฟมสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นโดยการที่เขาใช้ฟองจากพืชธรรมชาตินะคะที่มีความอ่อนโยนมากๆสังเกตนะคะปั๊มโฟมออกมาเนี่ยเนื้อโฟมจะนุ่มเนื้อโฟมจะเล็กมากแล้วก็มีความนุ่มมีความละเอียดมากเหมือนวิปครีมเลยอ่ะคุณผู้ฟังอยากล้างหน้าแบบมีฟองล้างแล้วหน้าไม่แห้งผิวไม่แสบไม่ตึงแนะนำเลยมูทโฟมล้างหน้าสมุนไพรจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้คนแต่งหน้าบางๆไม่ได้ลงพื้นหนาๆคนที่ใช้ครีมกันแดดทุกวันคุณผู้ชายที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าใช้ครีมกันแดดเป็นประจำแล้วรู้สึกว่าล้างหน้าไม่ค่อยสะอาดมีพวกสิวอุดตันสิวอักเสบขึ้นนะคะคนที่ทำงานที่เหงื่อออกเยอะอยากจะหาตัวที่ช่วยทำความสะอาดคราบเหงื่อคราบใครพวกฝุ่นละอองต่างๆได้ดีแล้วไม่ทำให้ผิวแห้งชอบการล้างหน้าแบบมีฟองจนแนะนำมูทโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากดอกเก๊กฮวยขมิ้นไพรแล้วที่สำคัญนะคะเขายังมีสารสกัดจากน้ำหมักว่านหางจระเข้ซึ่งใช้ว่านหางจระเข้ที่มีอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะว่านหางจระเข้ที่มีอายุ2ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าจะค่อนข้างโตเต็มวัยแล้วก็มีสรรพคุณมีและธาตุต่างๆที่ค่อนข้างสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็ทำให้การล้างหน้าด้วยมูทโฟมสมุนไพรตัวนี้ช่วยให้คุณรู้สึกสบายผิวคนที่ทำงานอยู่กับไอร้อนๆอยู่กับเตาอบขนมเตาทำอาหารผิวหน้าจะกล้านผิวจะแห้งแล้วก็สูญเสียความชุ่มชื้นมากกว่าคนอื่นลองล้างหน้าด้วยมูทโฟมสมุนไพรตัวนี้ใช้แล้วจะชอบค่ะจะรู้สึกสบายผิวมากนะคะก็อย่างที่ย้ำเลยว่าเขามีน้ำหมักสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกแล้วก็มีดอกเก๊กฮวยน้ำผึ้งมานูก้าน้ำผึ้งมานูก้าเนี่ยจากนิวซีแลนด์นะคะเป็นน้ำผึ้งเกรดที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงซึ่งจะช่วยปลอบประโลมผิวลดความหยาบกร้านของผิวปลอบประโลมผิวจากไอร้อนความร้อนได้ดีล้างแล้วผิวจะนุ่มแล้วก็มีความกระจ่างใสของผิวหน้าด้วยใครที่มีผดมีผื่นมีสิวเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยก็ใช้ได้นะจนแนะนำเอาแบบธรรมชาติอ่อนโยนสมานผิวในเรื่องของคนที่มีปัญหาสิว
คนที่มีลูกมีหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีปัญหาเรื่องผดเรื่องผื่นเรื่องสิวใช้ได้เลยนะคะมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้มีสารสกัดจากขมิ้นเขาสกัดจากขมิ้นสายพันธุ์จากภาคใต้นะคะซึ่งคัดแล้วนะว่ามีสารเคอร์คูมินมีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงนอกจากขมิ้นที่จะช่วยดูแลสมานผิวเรื่องของปัญหาสิวผิวอักเสบแล้วเนี่ยมีไพรด้วยนะคะใบบัวบกสารสกัดจากธรรมชาติสมุนไพรดีๆทั้งนั้นที่ว่าดีกับผิวเราคัดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับฟองโฟมจากพืชธรรมชาติเพื่อให้การล้างหน้าของคุณล้างได้สะอาดและได้ถนอมผิวล้างแล้วหน้าไม่แห้งผิวไม่แสบผิวแลดูกระจ่างใสผิวดีได้ในขั้นตอนของการล้างหน้านะคะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรอ่อนโยนล้างหน้าสะอาดล้างคราบเมคอัพเครื่องสำอางที่เราแต่งหน้าปัดแก้มทาตาพวกเมคอัพบางๆสำหรับคนที่แต่งหน้าเบาๆคือไม่ได้ลงรองพื้นหนาๆไม่ได้แต่งหน้าจัดๆเนี่ยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้สามารถที่จะล้างพวกคราบเมคอัพเครื่องสำอางแล้วก็คราบกันแดดได้สะอาดได้ดีนะคะในขั้นตอนของการล้างหน้าล้างแล้วผิวไม่ฝืดไม่แห้งตึงเลยผิวยังดูใสๆด้วยลดปัญหาการอุดตันจากการล้างกันแดดเครื่องสำอางที่ไม่สะอาดได้ดีมากขึ้นคนที่นอนดึกหรือว่าเจอฝุ่นเจอควันเยอะแล้วก็มีพวกสิวผดสิวผื่นสิวอักเสบเจ็บๆเนี่ยใช้ตัวนี้ล้างได้เลยนะคะก็อย่างที่บอกมีสารสกัดจากขมิ้นไพรใบบัวบกช่วยสมานผิวได้ดีรอยแดงรอยดำก็แลดูจางลงได้ดีด้วยค่ะเน้นเลยนะคะใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรอ่อนโยนล้างหน้าได้สะอาดไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วก็มีฟองละเอียดฟองนุ่มๆล้างหน้าสะอาดแบบมีฟองแต่ว่าเป็นฟองที่อ่อนโยนจากพืชธรรมชาติไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนพาราเบนก็คือสารกันเสียนะไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนแอลกอฮอล์ในสูตรนี้เขาพยายามเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหน้าได้ง่ายแล้วก็อะไรที่ทำให้ผิวหน้าแห้งแล้วไม่จำเป็นกับการล้างหน้าเรื่องกลิ่นเรื่องน้ำหอมเลยไม่ถูกใช้ในสูตรนี้นะคะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอยากล้างหน้าด้วยน้ำหมักสกัดจากว่านหางจระเข้แล้วก็ฟองนุ่มๆละเอียดละเอียดเวลานวดสัมผัสแล้วล้างที่หน้าเนี่ยให้ความรู้สึกสบายผิวล้างแล้วรู้สึกดีสบายผิวไม่ทำให้ผิวแห้งเจ้าแนะนำนะคะมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากเฮิร์บดิจูดตัวนี้ใช้ดีค่ะใครที่เคยติดใจถูกใจเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวโจเชื่อว่าถ้าคุณได้ใช้มูดโฟมล้างหน้าสมุนไพรสูตรนี้จะยิ่งชอบนะคะเพราะว่าล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นถนอมผิวได้ดีมากขึ้นเป็นสูตรอ่อนโยนสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางมากๆใช้ได้ดีเลยนะคะอยากจะให้หลายๆท่านนะคะได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่อ่อนโยนล้างแล้วผิวดีล้างแล้วรู้สึกเลยว่าผิวหน้าไม่สูญเสียความชุ่มชื้นผิวแลดูกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากน้ำผึ้งมานูก้าดอกเก๊กฮวยแล้วก็น้ำหมักสกัดจากว่านหางจระเข้ออแกนิกทำความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากขึ้นด้วยฟองโฟมจากพืชธรรมชาติใช้กันได้ทั้งครอบครัวนะคะผิวของคนที่มีอายุมากที่เริ่มรู้สึกว่าผิวบางผิวเก็บความชุ่มชื้นได้น้อยผิวแห้งง่ายแห้งมากอยู่ในห้องแอร์นอนห้องแอร์อาบน้ำอุ่นแล้วต้องการตัวที่ช่วยล้างหน้าที่ไม่ทำให้ผิวแห้งง่ายแห้งมากเนี่ยจะแนะนำตัวนี้เลยนะคะลูกหลานหรือว่าเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องสิวผดสิวผื่นมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะช่วยสมานผิวได้ดีมากๆแล้วอ่อนโยนด้วยนะคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆก็สอบถามได้นะคะสินค้าดีๆน่าสนใจมากมายแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะสอบถามได้ค่ะหมายเลข0532424290532440819และ0532440819นะคะ

คุณผู้ฟังคะพูดถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าถือว่าเป็นเรื่องของคนรักสุขภาพที่สามารถที่จะทานกันได้ง่ายๆนะคะจากสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงที่เขาใช้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายกันมาตั้งแต่ยุคโบราณนะคะเรียกได้ว่านานมากค่ะเป็นร้อยๆปีนะคะสำหรับเรื่องของการบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นสูตรที่พัฒนาต่อยอดจากสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมที่เพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตไปด้วยสมุนไพรถังเช่านั้นในตำรับตำราของสมุนไพรจีนแล้วก็ในเรื่องของคนรักสุขภาพโดยเฉพาะคนจีนนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนเชื่อได้ว่าทราบกันดีถึงประโยชน์หรือว่าหลายๆคนที่อาจจะได้ยินแต่ชื่อนะคะได้ยินประโยชน์คร่าวๆแล้วก็อยากจะทราบเรื่องของประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าไม่ยากค่ะในยุคปัจจุบันสามารถที่จะหาข้อมูลได้ไม่ยากนะคะเพราะว่ามีผลงานการวิจัยต่างๆมารองรับมากมายและจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรถังเช่านั้นคนจีนคนโบราณนะคะก็ใช้บำรุงร่างกายกันแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงลำดับแถวหน้าของคนจีนที่ใช้บำรุงร่างกายนอกเหนือจากสมุนไพรเขากวางอ่อนนะคะรสชาติทานง่ายค่ะสำหรับสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนรักสุขภาพนะคะที่ได้ยินรุ่นอาม่าอากงอาเจกอาแปะพูดถึงสมุนไพรจีนสมุนไพรเขากวางอ่อนก็ดีหรือว่าสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตในเรื่องของสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าผู้ผลิตนะคะก็เป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐานของการผลิตโรงงานเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่บอกก็ผ่านมาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็วิธีการสกัดเนี่ยนะคะก็ถือว่าในยุคปัจจุบันนี้สามารถที่จะคงคุณค่าในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับเกี่ยวกับสมุนไพรที่ว่านะคะทั้งเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตได้อย่างดีมากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังรสชาติก็หวานหอมทานง่ายที่สำคัญไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทาน2มื้อนะคะตอนช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนทานง่ายบำรุงร่างกายค่ะสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะคะทั้งสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าค่ะก็อย่างที่บอกนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมถูกต่อยอดแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการที่จะเสริมสมุนไพรอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรจีนที่เหมาะสำหรับการบำรุงร่างกายก็คือถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเพื่อการบำรุงร่างกายถ้าคุณผู้ฟังสนใจสอบถามดูแล้วกันนะคะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

ลงกำลังเพลาะใช่ไหมคะเดี๋ยวโจ้ยังมีเพลงเพลาะๆให้คุณได้ฟังอีกเยอะเลยนะคุณผู้ฟังติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ FM 102.25 MHz ค่ะติดตามฟังเพลงเพลาะๆมีความสุขทางใจแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังสุขกายด้วยนะสุขภาพร่างกายบำรุงดูแลกันได้นะคะคุณผู้ฟังเคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายของโจ้แล้วก็คนในครอบครัวโจ้ก็ย้ำอยู่บ่อยๆใครที่ฟังคลื่นนี้เป็นประจำได้ฟังได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคะเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรเพิ่มถังเช่าซึ่งก็มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดน้ำนะคะคนที่เคยทานแต่ว่าหยุดทานไปนานแล้วแล้วฟังอยู่ตอนนี้อยากจะกลับมาบำรุงสุขภาพร่างกายยิ่งคนที่ทำงานค่อนข้างเยอะพักผ่อนน้อยไม่มีอะไรดีไปกว่าการมีสุขภาพร่างกายที่ดีที่แข็งแรงสมุนไพรที่เจ้าแนะนำตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะโจเองก็ทานนะคะคนที่ฟังอยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจไม่เคยลองทานสักทีฟังคลื่นนี้มาก็นานนะเห็นคนนู้นคนนี้เขาทานกันแล้วก็บางคนเนี่ยมาเจอกันที่ร้านก็พูดคุยกันสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถเรื่องของสุขภาพเนี่ยจะเลือกกินเลือกทานอะไรก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกินแล้วได้ประโยชน์ไหมกินแล้วตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าถึงจะเรียกว่าไม่แพงนะเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถโจ้เน้นเลยนะคะว่าสมุนไพรทุกตัวที่อยู่ในขวดของเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าและสูตรดั้งเดิมเราคัดเกรดนะคุณผู้ฟังแต่ละตัวเนี่ยเกรด A ทั้งนั้นเลยคำว่าเกรด A นั่นก็หมายความว่ามาพร้อมกับคุณภาพนะและเทคโนโลยีไม่ต้มไม่ตุ๋นเหมือนสมัยก่อนเขาใช้การสกัดเย็นซึ่งการสกัดเย็นค่อนข้างที่จะถนอมคุณค่าทางอาหารและสารสำคัญพวกวิตามินต่างๆได้มากกว่าการใช้ความร้อนซึ่งต่างกับการต้มการตุ๋นในสมัยก่อนแน่นอนนะคะเพราะคุณค่าของสารสำคัญต่างๆค่อนข้างที่จะครบครันและความเข้มข้นสูงค่ะที่สำคัญนะคะเวชกรโอสถยังเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP สมุนไพรทุกขวดทุกล็อตเนี่ยเขามีการเช็คคุณภาพมีการ QC ทุกขวดนะสะอาดปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอสมุนไพรเขากวางอ่อนที่ไม่มีคุณภาพหรือไม่ต้องกังวลว่าจะไปเจอถังเช่าตกเกรดที่ไม่มีคุณภาพหรือถังเช่าปลอมนะพร้อมทั้งสมุนไพรจีนอื่นๆแต่ละตัวเนี่ยคัดเกรดทั้งนั้นเรียกว่าเกรด A ค่ะลองลงทุนในเรื่องของสุขภาพร่างกายดูอย่างที่เจ้าบอกนะคิดคำนวณดูวันละหลักร้อยนะคะแล้วก็ได้ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนสมุนไพรถังเช่าเกรด A แบบนี้เขาสกัดแบบเข้มข้นใช้เครื่องมืออย่างดีทันสมัยสกัดเย็นเพื่อถนอมสารสำคัญและรักษาคุณภาพของสารอาหารวิตามินต่างๆคุณผู้ฟังลองดูสิคะแล้วจะรู้ว่าการลงทุนเรื่องของสุขภาพร่างกายมันคุ้มค่าจริงๆถ้าคุณเลือกให้ดีเลือกให้เหมาะสมและถ้าคุณผู้ฟังติดตามฟังคลื่นนี้มานานเห็นโจ้เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานที่คอยอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังมั่นใจได้ค่ะการที่โจ้แนะนำบอกต่อกันตรงนี้ก็เหมือนกับการบอกต่อคนในครอบครัวอะไรที่โจ้และคนในครอบครัวใช้อยู่ทานอยู่โจ้ก็อยากจะบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้ทานได้ใช้เช่นกันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่สอบถามได้นะคะสำหรับคนรักสุขภาพทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับคนรักสุขภาพและใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ใช้หมายเลขนี้ค่ะ053-24-2429และ053-244-081ค่ะ

ู้ฟังใช้แชมพูสบู่สมุนไพรที่โจ้แนะนำทราบใช่ไหมคะว่าคุณจะได้อาบน้ำล้างหน้าสระผมดูแลผิวพรรณผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพรนะคะเหมือนกับการอาบน้ำล้างหน้าด้วยการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งนั้นรวมไปถึงการดูแลบำรุงเรื่องของรากผมทำความสะอาดหนังศีรษะได้ดีนะคะด้วยสมุนไพรหลายๆตัวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเหงือกปลาหมอสมุนไพรใบหญ้านางสมุนไพรกาวเครือสมุนไพรกระชายดำว่านชักมดลูกใบฝรั่งใบสาละแหน่แล้วก็สมุนไพรอีกหลายๆตัวนะคะให้ประโยชน์กับผิวพรรณทั้งผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมค่ะหลายคนบอกว่าลองใช้ดูแล้วชอบใช่ไหมคะเพราะว่าช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นเย็นสบายๆจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็ใครที่ดัดผมย้อมผมยืดผมด้วยสารเคมีบ่อยๆเนี่ยเรื่องของหนังศีรษะค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะรากผมอ่อนแออยากจะหาแชมพูดีๆสักตัวหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการสระผมบำรุงรากผมเรื่องของการชะลอการเกิดผมหงอกก็ลองใช้ดูนะคะบางคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจก็อยากจะให้พิจารณาดูแล้วกันเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้นะคะเพราะว่าเน้นสมุนไพรธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลักนะคะหลายต่อหลายตัวที่ช่วยเรื่องของการถนอมผิวระงับกลิ่นตัวนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรกระชายดำอันนี้ก็บอกเลยว่าประโยชน์ที่ได้จากกระชายดำเนี่ยช่วยให้ผมนุ่มสลวยเงางามแล้วก็ช่วยบำรุงรากผมด้วยนะคะกระชายดำยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะนอกจากนี้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้เหมาะทีเดียวสำหรับคนที่ผิวบอบบางผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะปัญหาผดผื่นแพ้คันถ้าต้องการสมานผิวด้วยสมุนไพรตำรับโบราณเรื่องของสมุนไพรที่เขาใช้ดูแลใช้อาบผิวอบผิวใช้แช่ผิวในเรื่องของผิวตั้งแต่สมัยโบราณแน่นอนต้องมีชื่อของสมุนไพรเหงือกปลาหมอนะคะอยู่ในตำรับนั้นก็เป็นที่มาของสมุนไพรตัวนี้ที่ถูกนำมาใช้ในแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรที่ว่าค่ะยังมีอีกหลายตัวนะคะเอาเป็นว่าโจ้อยากแนะนำแล้วก็บอกต่อกันตรงนี้ใช้แล้วได้ประโยชน์นะคะแล้วก็รู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าขวดใหญ่500มิลลิกรัมนะคะใช้ได้นานค่ะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยสมุนไพรธรรมชาติก็ลองดูค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะสูตรนี้นะคะเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติค่ะหลายคนอาจจะใช้เพียวๆในการอาบน้ำล้างหน้าสระผมเพราะว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะบางท่านอาจจะใช้ผสมลงไปในครีมอาบน้ำที่คุณใช้อยู่หรือว่าในผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่คุณใช้หรือว่าจะเป็นการผสมกับแชมพูสระผมที่คุณใช้อยู่อย่างน้อยๆก็เป็นการช่วยสมานผิวดูแลปัญหาเรื่องของเส้นผมเสริมด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยสมานผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายผิวบริเวณหนังศีรษะแล้วก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบายด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ053-242429แล้วก็053-244-081นะคะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกเกียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขักและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้กี่500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: ไม่ต้องรอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-24-29และ081-289-9945

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์ A หางตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: คนไม่มีความสุจริตคนไม่มีความมั่นคงชอบแต่มักง่ายไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2522

8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่คุณผู้ฟังก็เข้าไปเลือกดูสินค้าดีๆที่เจ้าแนะนำนะคะอย่าลืมนะเซรั่มบูสเตอร์เซรั่มผิวดีที่ไม่ทำให้ผิวหน้าบางแต่ว่าจะทำให้คุณมีผิวที่ดูละเอียดรูขุมขนที่กว้างก็แลดูเล็กลงนะคะผิวจะดูเนียนๆโดยที่ไม่ต้องไปทาแป้งพับไม่ต้องไปทารองพื้นหลังล้างหน้าโชว์หน้าสดๆเนี่ยคุณก็มั่นใจได้ว่าคุณมีผิวละเอียดผิวดีหน้าดูเนียนได้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เซรั่มบูสเตอร์จากเลอชัวที่แนะนำตัวนี้คุณสามารถที่จะใช้ทาบำรุงผิวหรือจะใช้ผสมกับครีมบำรุงที่คุณมีอยู่อย่างใครที่ใช้ครีมรกแกะอยู่เนี่ยนะคะเจ้าก็แนะนำนะหยดเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ลงบนฝ่ามือนะคะแล้วก็เอาครีมรกแกะเนี่ยนะคะมาผสมกับเซรั่มที่อยู่บนฝ่ามือนะเกลี่ยๆให้เนื้อเข้ากันแล้วก็ทาลงที่หน้าการที่เรานำเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ไปผสมกับครีมบำรุงที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะมันจะช่วยให้ตัวบำรุงผิวสารสกัดต่างๆที่อยู่ในครีมบำรุงเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นเพราะว่าเนื้อของเซรั่มจะมีความบางเบาแล้วก็ซึมได้ลึกด้วยความเข้มข้นของเซรั่มบูสเตอร์เนี่ยก็จะช่วยให้ครีมบำรุงต่างๆซึมเข้าสู่ผิวได้ลึกขึ้นนะคะก็เลยทำให้ผลลัพธ์ของครีมบำรุงเนี่ยเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นนะคุณผู้ฟังคะเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยเขามีสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรที่บำรุงผิวได้ดีมากกว่า30ตัวซึ่งเข้มข้นกว่าเซรั่มปกติถึง2เท่านะคุณผู้ฟังยิ่งใครที่ใช้มาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันเป็นประจำอยู่แล้วใช้พอกก่อนนอนซึ่งจริงๆมาร์กของเราเนี่ยเป็นเหมือนอาหารผิวที่ไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะช่วงไหนที่รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยหน้าโทรมหรือว่าต้องการการบำรุงที่เข้มข้นเป็นพิเศษเนี่ยนะคะก็นำมาพอกก่อนนอนใช้แล้วรู้สึกว่าจากหน้าโทรมวันไหนที่พักผ่อนน้อยเราพอกก่อนนอนแล้วทิ้งไว้ทั้งคืนปล่อยทิ้งไว้ถึงเช้าแล้วล้างหน้าออกเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกเลยว่าหน้าดูอิ่มเอิบแล้วก็ดูกระจ่างใสผิวพรรณดูเปล่งปลั่งผิวหน้าดูไม่โทรมใช่ไหมคะแล้วยิ่งคุณผู้ฟังได้เสริมการบำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ตอนกลางคืนพอกมาร์กพอตื่นเช้ามาล้างหน้าออกแล้วก็ทาเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้บำรุงให้ทั่วผิวหน้านะคะคุณผู้ฟังก็จะติดใจไม่แพ้มาร์กเลยเพราะว่าเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ช่วยให้ผิวของคุณดูดีกว่าเดิมผิวสวยกว่าเก่าเพราะว่าผิวจะละเอียดกว่าเดิมอย่าลืมนะคะถ้ารูขุมขนไม่กว้างเนี่ยผิวจะดูละเอียดแล้วก็หน้าจะดูเนียนด้วยเวลาที่เราอายุมากขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยปัญหาที่เจอเหมือนกันก็คือผิวหน้าแห้งผิวหน้าค่อนข้างที่จะหยาบแล้วก็รูขุมขนเนี่ยมันไม่ละเอียดเหมือนเดิมมันดูกว้างมันดูหย่อนมันดูกว้างๆนะคะโจก็อยากจะแนะนำเซรั่มผิวดีเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้เอาไปใช้ควบคู่กับมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันที่คุณใช้แล้วถูกอกถูกใจโจเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เซรั่มบูสเตอร์ที่แนะนำตัวนี้ก็ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างที่บอกนะคะเอาไปผสมกับครีมบำรุงตัวอื่นๆเพื่อเสริมผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาจะบางเบาซึ่งจะว่าไปเนี่ยนะคะเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้ความเข้มข้นในเรื่องของสารสกัดตัวบำรุงผิวเนี่ยน้องๆมาร์กเลยนะเพียงแต่ว่าเขาเนื้อบางเบาเป็นเซรั่มที่เป็นเนื้อน้ำที่สามารถที่จะใช้ทาได้ทุกวันบางเบาทากลางวันก็ได้นะคะทากลางคืนก็ได้คืนไหนที่ไม่ได้พอกมาร์กก็ทาเซรั่มตัวนี้หรือว่าจะนำไปผสมกับครีมลูกแกะหรือครีมบำรุงอื่นๆที่คุณใช้อยู่เป็นประจำทำให้ครีมไม่เปื้องด้วยเพราะว่าจะช่วยให้ครีมบำรุงที่ใช้อยู่เนี่ยนะคะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีขึ้นซึมได้ลึกขึ้นนะคะเอาเป็นว่าผิวดูดีกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้ค่อนข้างที่จะแตกต่างคือรู้สึกได้ว่าผิวดีขึ้นแบบสังเกตได้อ่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ติดอกติดใจมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากเลอชัวจะคิดว่าคุณผู้ฟังก็ไม่น่าจะผิดหวังนะคะถ้าคุณได้เลือกใช้เซรั่มบูสเตอร์สูตรใหม่จากเลอชัวที่โจ้แนะนำเลยนะว่าถ้าคุณอยากจะผิวละเอียดผิวดูดีเอาเป็นว่าโจ้แนะนำเซรั่มบูสเตอร์สูตรนี้นะจะใช้ทาบำรุงผิวก็ได้หรือว่าจะใช้ผสมกับตัวบำรุงหรือครีมบำรุงที่คุณใช้อยู่เป็นประจำก็ได้นะคะคนที่ผิวบอบบางนะคะไม่อยากจะใช้อะไรที่มันทำให้หน้าบางหรือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงกับผิวหน้าโจแนะนำเซรั่มบูสเตอร์สูตรนี้เข้มข้นด้วยตัวบำรุงแต่ว่าไม่มีตัวผัดเซลล์ผิวที่รุนแรงนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะสอบถามได้ค่ะหมายเลข0532424290532440814นะคะ

คุณผู้ฟังถ้าหากว่าใช้สบู่หรือว่าบางทีผิวกายเนี่ยมันมีรอยแผลเป็นจากยุงกัดอาจจะเกิดจากสาเหตุน้ำเหลืองไม่ดีนะคะแล้วเวลายุงกัดเนี่ยมันเป็นตุ่มแล้วมีรอยแผลเป็นหรือว่าผิวพันธุ์ไม่ค่อยจะนุ่มเนียนเนี่ยนะคะใช้สบู่ตัวนู้นตัวนี้ไม่ถูกใจลองดูสบู่น้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีความอ่อนโยนช่วยผิวให้ผิวไม่สูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงผิวไปนะคะลองมาใช้สบู่น้ำแร่ธรรมชาติดูนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรจีนแล้วก็เปลือกไข่มุกด้วยนะคะค่อนข้างที่จะทำยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเปลือกไข่มุกสมุนไพรจีนแล้วก็น้ำแร่ที่นำมารวมตัวให้เป็นก้อนสบู่เนี่ยทำยากอยู่เหมือนกันหลายท่านใช้แล้วบอกว่าไม่ผิดหวังโจก็บอกต่อกับคุณผู้ฟังนะคะว่าสบู่น้ำแร่ธรรมชาติตัวนี้ก้อนหนึ่งใช้ได้นานเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีกลิ่นตัวเนี่ยมันก็จะช่วยระงับด้วยเหมือนกันก็ดีนะก็ประหยัดในเรื่องของลูกกลิ้งระงับกลิ่นกายด้วยนะคะนี่คือสบู่น้ำแร่ธรรมชาติจากราคาก้อนหนึ่งเนี่ยนะคะโจว่าไม่แพงนะ100 กว่าบาทไม่แพงค่ะเพราะว่าเป็นสบู่ที่ใช้ดีแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะคุณผู้ฟังโทรสอบถามได้นะคะหมายเลข053-242429นะคะรวมไปถึงมีผลิตภัณฑ์ดูแลเสริมสร้างเส้นผมฟื้นฟูเส้นผมใครที่มีปัญหาเรื่องของศีรษะมันผมร่วงนะคะหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมๆหรือต้องการที่จะเสริมสร้างรากผมให้แข็งแรงเนี่ยนะคะก็มาใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเสริมสร้างรากผมตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะไม่ใช่พวกไมน็อกซินิลไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรปิดหงอกเป็นครีมปิดผมหงอกที่เป็นสมุนไพรไม่ใช่เป็นพวกเคมีที่จะไปย้อมผมแบบนั้นนะคะไม่ใช่ค่ะก็ลองแวะเข้ามาที่ซอยบ้านใหม่หลังสถานีรถไฟเชียงใหม่053-242429ก็สอบถามได้นะคะก็จะมีสินค้าดีๆรวมไปถึงคุณผู้ฟังถ้ามีความเข้าใจและมีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับปี่เสี้ยที่ว่าทำให้ค้าขายดีเงินทองไหลมาเทมาทรัพย์สินมีแต่เข้าถ้าคุณมีความเชื่อความศรัทธาเอ๊ะไปเช่าที่ไหนดีล่ะลองแวะมาดูที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะเผื่อจะถูกใจอันนี้ปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะสอบถามได้ค่ะ053-242429 053-242429ค่ะ

ุณผู้ฟังคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นคุณผู้ฟังโทรสอบถามได้นะคะสินค้าที่คุณสนใจสินค้าที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้อยากจะไปเลือกชมเลือกซื้อที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะหมายเลข0532424291และ0532440081นะคะคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเดินเลือกดูสินค้าเดินดูผลิตภัณฑ์ดีๆที่เจ้าแนะนำเป็นประจำนะคะแล้วก็อย่าลืมบ๊วยอร่อยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งอร่อยอร่อยบ๊วยก็เปรี้ยวอมหวานชุ่มคอมากๆค่ะเนื้อไม่แข็งแล้วก็ไม่เค็มนะคะบอกแล้วว่าบ๊วยที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเปรี้ยวๆหวานๆชุ่มคอค่ะหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งกัดเข้าไปคำแรกได้สัมผัสความฉ่ำแล้วก็เนื้อกรอบๆของหญิงเซียมกล้วยรสชาติกลมกล่อมมากๆคุณผู้ฟังลองดูแล้วจะติดใจค่ะนอกจากนี้นะคะยังมียาดมสมุนไพรกลิ่นหอมชื่นใจหอมเย็นๆนะคะเป็นยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่คัดทั้งสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่มีกลิ่นหอมที่ช่วยทำให้รู้สึกว่าเวลาสูดดมแล้วผ่อนคลายรู้สึกสดชื่นนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับคนรักสมุนไพรคนชอบกลิ่นธรรมชาติของสมุนไพรใช้สูดดมเพื่อความสดชื่นเพื่อความผ่อนคลายนะคะกลิ่นสมุนไพรหอมๆจะช่วยทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่บอกนะคะจะซื้อเป็นของฝากก็ดูดีมากๆค่ะถือว่าเป็นการส่งต่อความสดชื่นความหอมเย็นความชื่นใจไปถึงผู้รับนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ0532424290และ0532440081ค่ะ

พลงเพราะใช่ไหมคะยังคงมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ติดตามอยากให้ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามฟัง FM 102.25 มีความสุขกันมากๆนะคะเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณสำหรับคนที่รักเพลงเก่าสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่าลืมนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะสมุนไพรที่คนรักสุขภาพร่างกายอยากบอกต่อคนที่มองหาทางเลือกของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายโดยเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เน้นสมุนไพรจีนที่ทานแล้วสบายใจทานแล้วได้ประโยชน์มีที่มาที่ไปมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นสูตรที่มีความลงตัวจริงๆนะคะจากระยะเวลามากกว่า10 ปีที่ผ่านมาความไว้

ได้แล้วก็สามารถที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลการบำรุงร่างกายได้ดีเจ้าคิดว่าสิ่งที่เจ้าแนะนำตรงนี้คัดแล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์จากผู้ที่ได้ทานไม่ใช่แค่คน2คนนะคุณผู้ฟัง10กว่าปีที่ผ่านมาคนทานไม่น้อยนะคะที่ทานแล้วก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นโจ้ก็ย้ำตรงนี้เลยว่าถ้าคุณสนใจถ้าคุณอยากบำรุงสุขภาพร่างกายถ้าคุณเคยศึกษาและได้ยินได้ฟังเรื่องของเขากวางอ่อนเรื่องของถังเช่าอยากจะให้นึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าและสูตรดั้งเดิมนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะไปเลือกซื้อเพลงเก่าๆเพลาะๆกลับบ้านติดไม้ติดมือของฝากดีๆไปให้คนที่บ้านได้นะเพลงเก่าก็มีไม่น้อยนะคะเรื่องของชาเขียวหยดน้ำค้างชาเขียวที่รสชาติดีมีคุณภาพเขาเก็บเฉพาะยอดใบจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีช่วงเวลาตอนเก็บเนี่ยเขาจะเก็บตอนเช้าตรู่ตอนน้ำค้างเกาะอยู่ที่ยอดใบฉะนั้นรสชาติดีมากค่ะแล้วก็การดื่มชาเขียวประโยชน์น่าสนใจอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังไปดูเถอะค่ะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสินค้าคุณภาพดีๆทั้งนั้นนะคะทั้งแชมพูสมุนไพรผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนใช้แล้วได้สีผมที่ดูสวยผมไม่แห้งเสียรากผมไม่อ่อนแอไม่ต้องไปเสี่ยงกับผมร่วงผมบางจากการย้อมผมด้วยสารเคมีแรงๆนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวดูแลทั้งผิวหน้าผิวตัวเรื่องของครีมกันแดดดีๆทั้งสูตรแป้งและสูตรน้ำผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์สมุนไพรเพื่อการขับถ่ายที่ดีการขับถ่ายที่ดีก็เหมือนกับเราได้ดูแลสุขภาพร่างกายเพราะคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีท้องผูกเนี่ยนะคะก็เหมือนการสะสมของไม่ดีของเสียอยู่ในร่างกายจริงไหมคะยังไงมีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะน่าสนใจยังไงลองสอบถามดูค่ะ053-24-24-29และ053-244-081ค่ะ

ำลังฟังเพลงเพลาะๆอยู่กับ FM 102.25 MHz นะคะคลื่นที่มีแต่เพลงเพลาะๆเพลงที่คุณผู้ฟังคุ้นเคยเพลงเก่าหาฟังได้ยากนะคะคุณผู้ฟังคะโจ้อยากจะบอกว่าตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟัง FM 102.25 MHz ของเราได้ทุกที่ทุกเวลาจะอยู่มุมไหนของโลกจะอยู่จังหวัดเชียงใหม่จะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะคะทุกที่ทุกช่วงเวลาถ้าคุณคิดถึงเพลงอดีตเก่าๆเพราะๆ24ชั่วโมงนอกจากทางหน้าปัดวิทยุคลื่นนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังทางออนไลน์ได้นะคะโดยฟังที่เว็บไซต์37radio.com ง่ายๆนะคะพิมพ์ค้นหาที่ Google โดยพิมพ์37radio.com คุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามฟังเพลงเพราะๆกับเรา24ชั่วโมงไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าคุณผู้ฟังกลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ยเวลาว่างๆหรือว่าเหงาๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะฟังเพลงออนไลน์กับเราได้นะคะ24ชั่วโมงเพลงที่คุณคุ้นเคยเพลงที่คุณชื่นชอบกันได้กับช่องทางนี้นะคะเว็บไซต์37radio.com ย้ำอีกครั้งนะคะไปที่ Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังเพลงเพราะๆ24ชั่วโมงแล้วก็ติดตามสิ่งที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆเพลงดีๆที่คัดสรรมาเพื่อคุณนะคะพร้อมทั้งสินค้าคุณภาพมากมายโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นตำรับของสมุนไพรจีนที่อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านถ้าคิดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายที่คุณสามารถเลือกที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายจะเป็นตัวคุณเองหรือว่าคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวสามารถที่จะเลือกทานเลือกเสริมบำรุงได้อย่างสบายใจเพราะว่าสมุนไพรที่เราแนะนำกันตรงนี้มีมานานมากกว่า10ปีแล้วนะคะหลายต่อหลายท่านที่ได้ทานต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานเชื่อว่าคงทำให้คุณผู้ฟังมั่นใจแล้วก็สิ่งที่ทำให้หลายๆท่านทานกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งที่คุณได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองหรือจากคนรอบข้างคนใกล้ๆตัวนะคะและที่เจ้าบอกได้ก็คือตำรับสมุนไพรที่นำมาแนะนำกันตรงนี้คุณทานได้อย่างสบายใจจริงๆเพราะว่าตัวเจ้าเองคนในครอบครัวก็ทานกันอยู่นะคะสิ่งที่เราแนะนำกันตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจับสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้อะไรก็ได้มารวมอยู่ในขวดเดียวกันแต่ว่านี่ถือว่าเป็นตำรับนะคะที่มาจากตำราจีนเรื่องของการเสริมการบำรุงสุขภาพร่างกายแล้วก็มีมายาวนานกว่า10ปีที่หลายท่านได้ทานกันมานะคะโจเชื่อว่าคำตอบก็อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพของคนทานคนที่ได้ทานก็จะทราบใช่ไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อโจนะคุณผู้ฟังแต่อยากจะให้คุณผู้ฟังพิจารณาที่มาที่ไปเรื่องของแหล่งที่ผลิตเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเลขทะเบียนอย.เรื่องของมาตรฐานเรื่องของเกรดของสมุนไพรที่ใช้แล้วก็สูตรตำรับที่มีคุณภาพนะคะยังไงโจ้ก็ฝากไว้ค่ะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจตำรับสมุนไพรจีนเพื่อดูแลเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้นะคะที่นี่นอกจากจะมีสมุนไพรบำรุงร่างกายยังมีเรื่องของเพลงกล่าวเพลงต้นฉบับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่เน้นสมุนไพรจากธรรมชาติโดยเฉพาะสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยเรื่องของเสาอากาศดีๆชาเขียวคุณภาพชาเขียวหยดน้ำค้างที่มีรสชาติดีเป็นชาเขียวที่เก็บเฉพาะยอดใบอ่อนเก็บตอนเช้าตรู่นะคะรสชาติของชาเขียวที่มีความละมุนละไมกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากยอดใบชาเขียวที่มีคุณภาพเต็มๆด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่053-242429และ053-244-081นะคะ

0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกกเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์คทอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวร์เหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซเฮงเฮง999พิมพ์เอหางตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: รู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญเป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิตจะเป็นการศึกษาต่อก็ตามหรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตามความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเจริญความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถให้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพเท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเราความรู้ในทางการประพฤติที่ดีจิตใจที่เข้มแข็งที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้นจะนำเราไปได้ทุกแห่งเพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตผู้มีความขยันหมั่นเพียรผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้นไม่มีทางที่จะล่มจมเพราะว่าเมื่อเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือผู้ที่เห็นบุคคลที่มีความประพฤติดีก็จะเข้าช่วยอุปการะต่อไปแม้ตัวเองก็จะอุปการะตัวเองได้เพราะจะเห็นแจ้งสิ่งที่ควรทำไม่ถลำไปในทางที่ไม่ถูกอันนี้ก็เป็นความหมายของการศึกษาพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรดาณห้องประชุมโรงเรียนจิตรดาวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2500

ังคะ FM 102.25 MHz อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะพร้อมงานเพลงเพราะๆแล้วก็ยังคงฝากกันไว้กับเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าคิดถึงการบำรุงดูแลสุขภาพด้วยตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพนะคะอยู่มาเป็น10กว่าปีเป็นเพื่อนคนรักสุขภาพแล้วก็อยู่คู่กับ FM 102.25 MHz มานานขนาดนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนจริงไหมคะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะโรงงานผู้ผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน ISO ด้วยซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสากลซึ่งคุณผู้ฟังไว้วางใจได้และที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีกระบวนการการผลิตนี่แหละค่ะซึ่งทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรได้รับการตอบรับที่ดีจากคนที่ทานจากคนที่เลือกใช้เลือกบริโภคเลือกบำรุงร่างกายเขาใช้การสกัดเย็นนะคะไม่ได้นำเขากวางอ่อนหรือว่าถังเช่ามาต้มมาตุ๋นเหมือนสมัยก่อนที่ไม่ใช้การต้มการตุ๋นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันจะทำลายสารสำคัญหลายๆตัวที่เราต้องการจะใช้ประโยชน์จากถังเช่าจากเขากวางอ่อนเพื่อบำรุงร่างกายเขาจึงใช้การสกัดเย็นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะเครื่องเนี่ยนะคะแพงมากค่ะตัวละเป็น10ล้านเลยนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญแล้วก็คงคุณค่าและสรรพคุณของสารสำคัญในสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละตัวให้มีความเข้มข้นสูงเวลาที่เราได้บำรุงร่างกายจากสมุนไพรเขากวางอ่อนไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังคะและสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรที่เพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมยังมีการผสมผสานสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรที่คัดสมุนไพรที่ให้ประโยชน์กับสุขภาพร่างกายเน้นบำรุงอวัยวะภายในแล้วก็เรื่องของเขากวางอ่อนเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไปศึกษาดีๆก็จะรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกเขากวางอ่อนในการที่จะดูแลกระดูกไขข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อระบบปลายประสาทสิ่งที่เจ้าบอกได้ก็คือเขากวางอ่อนที่นำมาสกัดแล้วก็ใช้บำรุงร่างกายสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนั้นเขามีฟาร์มเลี้ยงกวางนะคะและกวางที่เขาใช้เนี่ยเขาก็เลือกสายพันธุ์กวางที่มีความแข็งแรงกวางตัวใหญ่ๆนะคะคือเขาใช้กวางสายพันธุ์ม้าและเวลาในการที่เขาจะตัดเขากวางเนี่ยเขาจะมีการตรวจเช็คสุขภาพของกวางแล้วก็ดูคุณภาพของเขากวางด้วยเขาของกวางจะต้องเป็นเขาที่อวบและใหญ่และมีความสมดุลทั้งสองข้างและมีช่วงระยะเวลาในการตัดเขากวางที่เหมาะสมถึงได้เน้นย้ำเลยว่าเพื่อให้ได้สารสำคัญและความเข้มข้นของสิ่งที่มีประโยชน์ที่อยู่ในเขากวางอ่อนเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสมุนไพรถังเช่านั้นเพิ่มเข้าไปอยู่ในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเราก็เลือกใช้สมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีการกินการใช้การบริโภคการบำรุงร่างกายแล้วมีการจดบันทึกกันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะคะถือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เราให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อถือแล้วก็นำมาเพิ่มเติมอยู่ในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าให้คุณได้เสริมบำรุงสุขภาพร่างกายนะคะจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถังเช่ามากมายเลยเพราะว่าสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ที่น่าสนใจของถังเช่านั่นเองทั้งถังเช่าและเขากวางอ่อนได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายแต่ที่แน่ๆการที่จะเลือกทานเลือกใช้สมุนไพรบำรุงร่างกายความแตกต่างเนี่ยอยากจะให้คุณดูถึงคุณภาพเรื่องของเกรดเรื่องของวัตถุดิบต้นทุนนั้นแตกต่างกันนะคะคำว่าต้นทุนที่แตกต่างกันนั่นก็หมายถึงกระบวนการกรรมวิธีในการสกัดสารสำคัญเพื่อให้ได้ความเข้มข้นและในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบต้นทางเนี่ยนะคะเขากวางอ่อนที่ใช้เกรดเป็นอย่างไรรวมไปถึงถังเช่าด้วยคุณภาพเป็นอย่างไรใช้ถังเช่าเกรดแบบไหนเจ้าอยากจะให้คุณมั่นใจว่าเราก็คัดให้แล้วนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรด้วยมาตรฐานแล้วก็คุณภาพทั้งในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยทานแล้วได้ประโยชน์ได้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่างที่คุณต้องการนะคะไม่ต้องไปค้นไปหาเองให้วุ่นวายก็คัดให้แล้วตำรับสมุนไพรจีนที่ทานแล้วได้ประโยชน์มีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยทั้งวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของสารสำคัญซึ่งในแต่ละล็อตของการผลิตเวชกรโอสถเขาได้มีการตรวจสอบความเข้มข้น
ของสารสำคัญที่สกัดได้ทั้งจากสมุนไพรเขากวางอ่อนและถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตรวมไปถึงสมุนไพรอีกกว่า20ชนิดที่นำมาปรุงเป็นตำรับเพื่อเสริมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของคุณทานได้อย่างสบายใจรสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะทานตอนช่วงท้องว่างวันละ2ครั้งนะคะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนค่ะเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆได้นะคะสอบถามที่053-242429และ053-244081ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เฮงเฮง999นะคะโดยการพิมพ์แอดไซน์เอหางตวัดแล้วก็ตามด้วย HENG 999แอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะคะถ้ามีข้อสงสัยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามกันได้ทางไลน์นะคะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมใครที่อยากจะเห็นรูปร่างหน้าตาของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ารวมไปถึงสินค้าอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้จากทาง Facebook ค่ะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ค้นหาสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ

แม้เพลงเพราะทีเดียวค่ะเดี๋ยวโจ้มีเพลงเพราะๆให้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้โจ้อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องของครีมกันแดดค่ะปกติได้ยินโจ้พูดถึงเรื่องของครีมกันแดดสูตรน้ำค่อนข้างที่จะบ่อยพอสมควรนะคะแต่ว่าแฟนเพลงไม่น้อยเลยที่สนใจครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งด้วยโจ้ก็อยากจะบอกว่าครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งจากเลอชัวนั้นเป็นกันแดดเนื้อมูสที่มีแป้งในตัวสีนี้จะเป็นสีชมพูพิษๆอ่อนๆนะคะด้วยความพิเศษของเนื้อมูสนั้นจึงเกลี่ยง่ายค่ะมีความเนียนแล้วก็นุ่มเมื่อเกลี่ยสัมผัสไปที่ผิวหน้านะคะเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งบางเบาๆแล้วก็มีความผ่องด้วยสังเกตได้ว่าทาครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งจากเลอชัวน่าจะผ่องน่าจะดูใสๆผ่องๆขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะที่สำคัญไม่เหนอะหนะค่ะเกลี่ยง่ายเวลาที่เกลี่ยค่อยๆทาค่อยๆแตะนะคะทาทีละนิดโดยการแต้ม5จุดที่หน้า5จุดก็คือบริเวณหน้าผากสันจมูกแก้มทั้งสองข้างแล้วก็คางค่ะพอแต้มเรียบร้อย5จุดเรียบร้อยแล้วแตะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยทั่วใบหน้านะคะจะรู้สึกเลยว่าเนื้อของครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งตัวนี้เกลี่ยง่ายมากแล้วก็เนื้อนุ่มๆลื่นๆเนื้อกันแดดจะเรียบเนียนไปกับผิวน่าจะดูเนียนๆสว่างแล้วก็หน้าผ่องเพราะว่าเนื้อกันแดดตัวนี้เปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งกลืนไปกับผิวดูธรรมชาติด้วยค่ะใช้แล้วก็รู้สึกว่าหน้าผ่องหน้าเนียนไม่ต้องทาแป้งก็ได้นะคะเป็นครีมกันแดดที่เป็นเมคอัพในตัวพร้อมทั้งปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีรวมไปถึงรังสี UVA UVB ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ออกไปไหนอยู่ในบ้านอยู่ในห้องเนี่ยอย่าลืมว่าผิวของเราก็ยังโดนแสงแล้วก็สัมผัสกับแสงพวกรังสีต่างๆเช่นหน้าจอคอมพิวเตอร์หลอดไฟนีออนหรือว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตต่างๆที่ใช้อยู่เป็นประจำนั่นก็มีผลกับเรื่องของผิวพรรณนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจครีมกันแดดสูตรที่ว่าสูตรที่มีเนื้อแป้งนะคะแวะเข้าไปหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะโทรศัพท์สอบถามได้นะคะช่วงเวลาทำการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบนะคะสำหรับงานเพลงที่จบไปเดี๋ยวยังมีเพลงเพราะๆให้คุณติดตามนะคะฟังกันต่อได้ตลอดทั้งวันเลยฟังกันบ่อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเพราะสินค้าคุณภาพที่โจ้แนะนำกันตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอะไรก็ตามที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพเราก็อยากจะให้คุณได้ใช้ก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนะคะกำลังจะบอกว่าเรื่องของผมขาวผมหงอกโดยเฉพาะคนที่หงอกก่อนวัยต้องปิดผมขาวย้อมผมหงอกกันบ่อยๆอยากจะหลีกเลี่ยงจากพวกสารเคมีแรงๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะสารแอมโมเนียนะคะแล้วก็สารไฮโดรเจนสำหรับท่านที่มีผมขาวผมหงอกหงอกก่อนวัยเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่โจ้กำลังแนะนำตรงนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรปิดผมขาวสูตรเข้มข้นนะคะจากเดิมที่หลายๆท่านได้เคยใช้ทรีทเมนต์ปิดผมขาวตัวเดิมนะคะที่ใช้อยู่มีการพัฒนาเรื่องของตัวสมุนไพรปิดผมขาวซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาจากสูตรดั้งเดิมให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นด้วยการบำรุงนะคะแล้วก็สีเนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะใช้งานง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของขวดที่มีหัวปั๊มนะคะสกัดจากดอกไม้นานาชนิดค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆตัวด้วยบำรุงเส้นผมด้วยนะคะนอกจากจะได้สีผมธรรมชาติไม่มีเรื่องของสารเคมีมาสร้างปัญหาให้แล้วเนี่ยนะคะผมไม่แห้งเสียค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารไฮโดรเจนและสารแอมโมเนียนะคะกลิ่นหอมค่ะกลิ่นไม่ฉุนนะคะไม่เหม็นเลยแล้วก็ไม่แสบหนังศีรษะหลังการปิดผมขาวด้วยแนะนำเลยนะคะสมุนไพรปิดผมขาวตัวนี้วิธีใช้ง่ายๆค่ะสระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมใช้แชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะสระผมให้สะอาดแล้วก็เทคนิคที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีก็คือหลังจากสระผมแล้วเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งนะคะแล้วจึงนำสมุนไพรตัวนี้มาปิดผมขาวผมหงอกของคุณค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นลักษณะของทรีทเมนต์เนื้อครีมที่เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในขวดหัวปั๊มสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่กดหัวปั๊มออกมานะคะในกล่องเนี่ยเขาจะมีถุงมือให้ด้วยเวลาที่จะปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ก็เพียงแค่ใส่ถุงมือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สีติดเล็บแล้วก็เลอะมือค่ะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะกดทรีทเมนต์เนื้อครีมตัวนี้ใส่ที่มือแล้วก็นำมาปิดบริเวณที่คุณต้องการนะคะบริเวณผมขาวผมหงอกของคุณขาวตรงโคนนะคะก็ทำตรงโคนค่ะขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะกดปั๊มครีมใส่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นคุณผู้ฟังก็ลูบแล้วก็ขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะอย่างตรงโคนเนี่ยคุณผู้ฟังก็ลูบแล้วก็ขยี้ให้ทั่วบริเวณที่มีผมขาวหรือว่าตรงปลายก็แล้วแต่ทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะต้องทิ้งไว้นานหน่อยประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าผมเส้นใหญ่ต้องการระยะเวลาที่มากขึ้นนั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะคะหลังจากหมักทิ้งไว้แล้วนะคะพอถึงเวลาก็ล้างออกสระด้วยแชมพูค่ะหลังจากสระแล้วเนี่ยนะคะสังเกตได้สีผมดูสวยออกเป็นธรรมชาติสีไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีหรือว่าสีแฟชั่นนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่เห็นคนผมขาวผมงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะขวดนึงก็ใช้ได้ประมาณ 3-5 ครั้งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณผมขาวมากขาวน้อยผมยาวผมสั้นผมหนาผมบางแต่บอกได้เลยว่าเป็นสมุนไพรปิดผมขาวสูตรที่ใช้ดีมากๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเคมีใช้ดีค่ะก็อยากจะแนะนำกันตรงนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ053-242429และ053-244-081นะคะ

ณผู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวใครใช้ใครก็ชอบใครใช้ใครก็ติดใจใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่อยากจะหน้าดูสว่างดูหน้าผ่องแบบไม่หนาหน้าไม่ลอยหน้าไม่วอกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยเกลี่ยลงไปที่ผิวหน้าเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งที่มีความบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวไม่เหนอะหนะสิ่งที่สำคัญนะคะน่าจะดูผ่องดูสว่างแล้วก็ดูเนียนไม่มันไม่เยิ้มไม่ตกร่องเพราะว่าเนื้อไม่หนาเลยนะคะไม่ใช่รองพื้นหลายคนที่เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเนี่ยเขาไม่หันกลับไปใช้รองพื้นอีกเลยแล้วก็ไม่ต้องทาแป้งหนาๆด้วยนี่คือความจริงใจแล้วก็ความจริงที่อยากจะให้หลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้ได้ลองดูส่วนคนที่ใช้แล้วโจ้เชื่อว่าคงจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่โจ้กำลังบรรยายอยู่ในขณะนี้จริงไหมคะคุณผู้ฟังแล้วมันง่ายมากๆนะคะเป็นได้ทั้งกันแดดเป็นได้ทั้งแป้งแล้วก็บำรุงในตัวสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวตัวนี้ตอนนี้โจ้อยากจะบอกว่าเขามีการเพิ่มปริมาณอัพไซส์ขึ้นนะคะปริมาณมากขึ้นแล้วก็เพิ่มตัวบำรุงด้วยที่สำคัญช่วยให้ผิวหน้าแลดูสว่างแล้วมีความใสๆมากขึ้นกว่าเดิมบางเบามากขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีการเพิ่มส่วนผสมของสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาค่ะช่วยบำรุงผิวด้วยในตัวนะคะ3 in 1ครบเลยค่ะเป็นได้ทั้งกันแดดทั้งแป้งและบำรุงในตัวนะคะช่วยให้คุณประหยัดเวลาประหยัดเงินได้ตั้งเยอะนะคะกระปุกนึงเนี่ยนะคะใช้ได้ 2-3 เดือนขึ้นไปเพราะว่าใช้น้อยค่ะจากสูตรเดิมเนี่ยนะคะที่ว่าบางเบาแล้วก็ให้ผิวหน้าที่ดูเนียนดูผ่องอยู่แล้วลองใช้สูตรที่เขามีการเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่แล้วก็โจโจบาและที่สำคัญนะคะประสิทธิภาพของการกันแดดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและครีมกันแดดตัวนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทาทับเครื่องสำอางระหว่างวันได้ด้วยเพราะมันบางเบาจริงๆเรียกได้ว่ากันแดดกันน้ำแล้วก็กันผิวหมองคล้ำจากแสงแดดแสง UV แสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือใช้ได้กับทุกสีผิวน่าจะดูผ่องๆไม่ลอยไม่หนาด้วยค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะสอบถามได้นะคะสำหรับสูตรใหม่ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสมากขึ้นเนื้อบางเบามากกว่าเดิมใช้น้อยกว่าเดิมค่ะแต่ว่าความสว่างความกระจ่างใสความผ่องของผิวหน้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีการเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาที่ช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ค่ะสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวที่เพิ่มทั้งปริมาณแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดที่สำคัญบางเบามากขึ้นสนใจสอบถามได้ที่053 242429และ053 244 081ค่ะ

ฟังเพลงผ่านไปแล้วมาพูดคุยกันบ้างพูดถึงเรื่องของผมขาวผมหงอกถ้าจะปิดผมขาวย้อมผมหงอกโจอยากจะแนะนำนะคะทรีทเมนต์ปิดผมขาวสมุนไพรที่ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียไม่มีทั้งสารไฮโดรเจนด้วยสำหรับท่านที่มีผมขาวผมหงอกโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยมาปิดผมขาวกันด้วยสมุนไพรธรรมชาติใช้ง่ายๆนะคะประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าทำเองที่บ้านได้ปลอดภัยจากสารเคมีแรงๆด้วยนะคะปิดผมขาวได้สนิทถึงโคนผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญสีไม่หลุดง่ายหลังสระค่ะก็อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่โจ้แนะนำตรงนี้เป็นทรีทเมนต์ปิดผมขาวสูตรใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นนะคะมีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงเส้นผมแล้วก็เม็ดสีที่สกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์เนี่ยทำให้การปิดผมขาวผมหงอกของคุณสีติดทนนานมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมสีผมติดทนมากขึ้นแล้วก็ผมนุ่มผมสลวยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวตัวนี้ยังคงเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นบรรจุอยู่ในขวดที่มีหัวปั๊มใช้งานง่ายกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังในกล่องเขาจะมีถุงมือให้เรียบร้อยนะคะวิธีใช้ก็แค่สระผมให้สะอาดก่อนที่จะหมักปิดผมขาวด้วยทรีทเมนต์ตัวนี้สระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดอย่าลืมนะคะจะปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่โจ้แนะนำต้องสระผมให้สะอาดก่อนด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดค่ะและเทคนิคที่จะทำให้การปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสีผมชัดเจนแนะนำให้ทำตอนผมแห้งนะคะคือหลังสระเนี่ยให้เช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะย้ำนะคะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะเป็นสมุนไพรปิดผมขาวที่เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในขวดที่มีหัวปั๊มด้วยนะคะเวลาใช้คุณผู้ฟังคะสวมถุงมือให้เรียบร้อยถุงมือเขามีไว้ให้ในกล่องนะคะสวมถุงมือเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์ตัวนี้ใส่บริเวณปลายนิ้วมือที่สวมถุงมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำตรงโคนค่ะขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าถ้าขาวทั่วศีรษะก็ทำทั่วศีรษะเลยลูบแล้วก็ขยี้บริเวณที่มีผมขาวผมหงอกค่ะทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ว่าถ้าใครที่มีผมเส้นใหญ่เนี่ยแนะนำให้ทิ้งไว้นานหน่อยนะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะจะทำให้สีผมติดดีมากขึ้นสำหรับผมเส้นใหญ่หลังจากนั้นนะคะก็ทำการสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูค่ะเท่านี้ละค่ะง่ายไหมคะขั้นตอนที่สำคัญสิ่งที่อยากจะบอกก็คือครั้งแรกที่คุณปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้สีผมติดค่ะสวยด้วยนะคะสีไม่เข้มไม่หลอกไม่เหมือนสีเคมีแน่นอนจะเห็นได้ว่าสีผมเนี่ยดูสวยมากๆสีไม่เข้มสีดูธรรมชาติไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะผมสวยด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นฉุนไม่แสบหนังศีรษะหลังการปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้ค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่คนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะหมายเลข0532424 29และ0532440 81นะคะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเผากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขาควางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะตกตังคุยอิมเอียหักและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์คทอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงเฮง999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ผู้มุ่งหวังความดีและเจริญมั่นคงในชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษาความรู้ที่จะศึกษามีอยู่3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริงซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงานและแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2535
3: 小小的梅龙镇出了件大事情让我从头说给诸位听分明说给诸位听分明听分明镇上有家龙凤店李凤姑娘是卖酒的人她花容月貌长得俊年方十八还没定过亲还没有定过亲定过亲有一天来了个年轻小伙他说他叫朱德正谁知他就是当今皇帝下凡尘一见李凤神魂不定花言巧语就骗了他的肾就骗了他的肾骗了他的肾一夜风流有了身孕第二天他就匆匆忙忙回了京城临走还封他做皇后马上就派人接进京谁想他一去三年无踪又无影撇下了李凤太伤情撇下了李凤太伤情太伤情他日等夜等等得浑身病生下了孩子见不得人冷言冷语咬牙忍一把把眼泪往肚里吞一把把眼泪往肚里吞往肚里吞他梦也做不醒愿又没出身苦受尽人快疯可怜的只剩一口气还在那痴心妄想的天天等等那个皇帝害人精你们说伤心不伤心你们说

อนนะคะคิดถึงเพลงเก่าๆก็ต้องคิดถึง FM 102.25 MHz ค่ะและร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ก็เป็นแหล่งที่หลายๆคนที่ชอบเพลงเก่าๆก็ไปหาซื้อเพลงเพราะเพลงดีๆเพลงต้นฉบับกันที่นั่นอย่าลืมแวะเข้าไปกันได้นะคะ 8:00 น.ถึง 6:00 น.ของทุกวันค่ะไปเลือกดูสินค้าที่สนใจนะคะไปไม่ถูกก็โทรสอบถามได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244081ค่ะแนะนำนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองสอบถามดูได้ค่ะหรือจะเป็นเรื่องของสมุนไพรดีท็อกน้ำว่านหางจระเข้สกัดเย็นผสมสมุนไพรอีก14ชนิดนะคะและที่สำคัญสารสกัดจากว่านหางจระเข้เขาใช้ว่านหางจระเข้อายุตั้งแต่8ปีขึ้นไปค่ะทานครั้งละประมาณ 15-30 ซีซีก่อนนอนนะคะสมุนไพรดีท็อกซ์แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้เช่นกันค่ะ053-242429 053-242429และ053-244081ค่ะ

กันนิดนึงนะคะเพราะว่าแหมอยากให้หลายๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะก็แนะนำสิ่งดีๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรเพื่อเสริมบำรุงสุขภาพนะคะชนิดน้ำชนิดแคปซูลก็เลือกดูแลสุขภาพร่างกายกันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053 242429และ053 244081ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคุณผู้ฟังมาร์กพอกหน้าเป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วล่ะนะคะผิวหน้าโทรมนะคะนอนดึกๆพักผ่อนน้อยปัญหาเรื่องของผิวพรรณที่ไม่สดใสเปล่งปลั่งมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยจุดด่างดำฝ้ากระต้องการการดูแลที่ถือว่าเป็นการปรนนิบัติผิวในช่วงเวลาที่เรานอนหลับได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีความเข้มข้นสูงถือว่ามาร์กตัวนี้เหมาะทีเดียวค่ะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆก็ลองเลือกดูสอบถามได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของครีมกันแดดครีมกันแดดจากเลอชัวมีอยู่2ตัวนะคะมีสูตรน้ำนะคะตัวที่1ก็คือสูตรน้ำตัวที่2ก็คือครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งในตัวเป็นเมคอัพได้ดีสำหรับใครที่ต้องการการปกปิดนะคะไม่อยากทาแป้งหนาๆเนี่ยจะแนะนำครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งในตัวสูตรนี้เนี่ยนะคะจะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยดูเนียนดูใสได้นะคะแล้วก็ขาวด้วยผ่องด้วยค่ะเพราะว่าเป็นครีมกันแดดที่นอกจากจะปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดแล้วเนี่ยนะคะยังช่วยปกปิดในเรื่องของจุดบกพร่องได้ดีใช้นิดเดียวนะคะแตะขึ้นมานิดเดียวแล้วก็แต้มที่หน้า 4-5 จุดค่อยๆเกลี่ยให้ทั่วนะคะคุณจะเห็นได้ว่าส่องกระจกดูเนี่ยผิวหน้าจะดูเนียนใสขาวผ่องโดยที่ไม่ต้องทาแป้งหนาๆเลยล่ะค่ะครีมกันแดดสูตรมีเนื้อแป้งตัวนี้เนื้อครีมของครีมกันแดดจะเป็นครีมที่มีลักษณะพิเศษก็คือเมื่อเกลี่ยลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งทันทีช่วยปกปิดผิวหน้าในเรื่องของจุดบกพร่องแล้วก็ช่วยป้องกันรังสี UV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนครีมกันแดดสูตรน้ำก็อย่างที่โจ้บอกค่ะตัวนี้เป็นสูตรที่ปราศจากน้ำมันนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะใช้แล้วหลายๆท่านรู้สึกเลยว่าผิวหน้าเนี่ยไม่มันเลยนะคะที่สำคัญครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวมีสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวที่ช่วยบำรุงเรื่องของริ้วรอยครีมกันแดดสูตรน้ำเนื้อของครีมกันแดดตัวนี้สีเนี่ยจะเป็นสีเนื้อนะคะทากลมกลืนไปกับทุกสภาพสีผิวค่ะป้องกันการเกิดผิวไม่เกลียมนะคะที่เกิดจากแสงแดดที่แผดเผาอย่าลืมว่าแสงแดดทำร้ายผิวอย่างที่โจ้ย้ำประจำนะคะว่าไม่ว่าเราจะบำรุงผิวหน้าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเราต้องมีเกราะป้องกันผิวของเราอีกชั้นนึงเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวการของการเกิดปัญหาฝ้ากระแล้วก็ปัญหาริ้วรอยจริงนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเราบำรุงด้วยครีมแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันผิวของเราอีกขั้นตอนนึงก็คือการเลือกใช้ครีมกันแดดที่เหมาะสมค่ะเราก็มีครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพดีๆอยู่2สูตรให้คุณได้เลือกใช้กันนะคะก็ลองสอบถามได้แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูค่ะ053 242429และ053 244081ค่ะ

ผู้ฟังคะมีความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆจาก FM 102.25 MHz อยู่กับเราตรงนี้อยู่ด้วยกันตลอดนะคะและคุณผู้ฟังคะเรื่องของสินค้าเรื่องของสิ่งดีๆที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะส่งต่อไปถึงคนใกล้ตัวตัวคุณเองแล้วก็คนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเพลงเพราะๆที่ฟังแล้วมีความสุขสุขใจฟังแล้วอิ่มอกอิ่มใจเพลงอดีตเพราะๆที่คุณสามารถที่จะหาซื้อกันได้ซื้อไปฝากคนที่บ้านในช่วงเทศกาลที่คุณเดินทางกลับบ้านหรือว่าจะเดินทางท่องเที่ยวที่ไหนรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายสมุนไพรเขากวางอ่อนมีทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมให้คุณได้เลือกบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายนะคะเชื่อได้ว่าหลายๆคนรู้จักกันดีเรื่องของประโยชน์จากเขากวางอ่อนก็ดีหรือสมุนไพรที่ชื่อว่าสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มเติมอยู่ในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเชื่อว่าหลายๆท่านได้มีโอกาสทานแล้วสัมผัสถึงรสชาติความหวานหอมแล้วก็ความเข้มข้นของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็จะได้บำรุงร่างกายจากประโยชน์ของสมุนไพรจีนดีๆอีกหนึ่งตัวนะคะยังไงคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกชมเลือกช้อปสินค้าดีๆติดไม้ติดมือเป็นของขวัญของฝากมีชาเขียวหยดน้ำค้างมีผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงรากผมแล้วก็สมุนไพรปิดผมขาวสูตรที่ไม่มีสารแอมโมเนียสารไฮโดรเจนให้สีผมที่ดูสวยผมนุ่มสลวยผมไม่แห้งเสียรากผมไม่อ่อนแอสบู่น้ำแร่สมุนไพรจีนเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวกายจากเลอชัวน่าใช้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของบ๊วยหญิงเซียมกล้วยเมนูอร่อยที่อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านได้ลองทานกันเวลาแวะเข้าไปที่ร้านนี้ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองติดไม้ติดมือกันไปไม่ผิดหวังค่ะอย่าลืมยาดมสมุนไพรกลิ่นหอมๆชื่นใจไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงอากาศจะร้อนอากาศจะชื้นมียาดมสมุนไพรกลิ่นหอมๆชื่นใจติดรถในช่วงเดินทางหรือว่าคุณผู้ฟังจะไปที่ไหนก็สามารถที่จะพกพาความสดชื่นด้วยกลิ่นหอมๆของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่ว่าได้ค่ะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกชมเลือกดูสินค้าดีๆสินค้าคุณภาพติดไม้ติดมือกันได้นะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะสามารถที่จะสอบถามเส้นทางแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

คิดถึงเพลงเก่าๆนะคะก็ให้คิดถึงเราค่ะ FM 102.25 MHz นะคะเพลงเก่าๆอยู่กับคุณตรงนี้24ชั่วโมงอยากฟังเพลงเพราะๆก็ต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมเรื่องของสุขภาพร่างกายดูแลบำรุงร่างกายกันได้นะคะโจก็แนะนำอยู่บ่อยทีเดียวเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรมีทั้งสูตรดั้งเดิมที่คุ้นเคยแล้วก็สมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าถ้านึกถึงการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายก็อยากจะให้นึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมก็ดีหรือจะเป็นสูตรที่เพิ่มถังเช่าย้ำบ่อยๆนะคะว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยเป็นสูตรที่ทางเวชกรเองเนี่ยนะคะมีเหตุและผลในการเสริมแล้วก็ต่อยอดสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสูตรดั้งเดิมอีกหนึ่งตัวและเป็นสมุนไพรที่ถ้าพูดถึงในยุคโบราณเนี่ยนะคะหลายๆท่านคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีเรื่องของประโยชน์เรื่องของที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายตรงนั้นโจ้คงจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพูดไปก็เหมือนเป็นการโอ้อวดเป็นการอวดอ้างสรรพคุณแต่เชื่อว่ายุคโบราณคนเฒ่าคนแก่อาม่าอากงอาเจกอาแปะเนี่ยในการที่เขาใช้บำรุงร่างกายในการที่เขาใช้เสริมเรื่องของสุขภาพย่อมมีเหตุผลย่อมมีที่มาที่ไปและในตอนนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยจากการที่เวชกรโอสถเนี่ยนะคะได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของถังเช่าก็จึงนำมาเสริมในเรื่องของการบำรุงร่างกายเพิ่มเติมเข้าไปในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมด้วยท่านที่รู้จักท่านที่เข้าใจท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าท่านก็จะได้ดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายได้ประโยชน์จากสมุนไพรตัวนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะสิ่งที่เจ้าบอกก็คือเรื่องของรสชาติเมื่อเทียบกับสูตรดั้งเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่ามันมีความหวานมีความเข้มข้นแล้วก็มีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวของสมุนไพรถังเช่าเองนั้นมีรสหวานค่ะทานง่ายอยู่แล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าที่สำคัญเน้นบำรุงร่างกายแล้วก็มีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเจ้าก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าที่มาที่ไปของสิ่งที่เราจะใช้ดูแลใช้บำรุงสุขภาพร่างกายถือว่าสำคัญมากนะคะซึ่งทางเวชกรโอสถเองเนี่ยนะคะเขาก็มีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตมาอย่างยาวนานนะคะตลอดระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาหลายๆท่านได้ทานสูตรดั้งเดิมแล้วได้ประโยชน์เรื่องของการบำรุงเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าให้คุณได้เสริมบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มเติมด้วยนะคะเรื่องของโรงงานก็ผ่านมาตรฐาน GMP ค่ะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกรรมวิธีการผลิตย้ำนะคะว่าใช้การสกัดเย็นไม่ใช้ความร้อนค่ะรสชาติทานง่ายแล้วก็เน้นให้ทานตอนท้องว่างดีมากๆนะคะเพื่อการดูดซึมที่ดีค่ะคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะหมายเลขค่ะ053-242429แล้วก็053-244-081นะคะ

ณผู้ฟังก็ใช้หมายเลข053242429หรือจะเป็นหมายเลข0532440810สอบถามได้นะคะสินค้าตัวนู้นตัวนี้ที่ได้ฟังกันแล้วก็สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเส้นทางด้วยนะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะก็จะมีแฟนเพลงที่น่ารักนะคะเข้าไปเลือกซื้อสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากเลอชัวผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่เจ้าบอกนะคะอันนี้แนะนำเลยนะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเป็นการบำรุงผิวหน้าในขณะที่คุณล้างหน้าด้วยเรียกได้ว่าล้างหน้าด้วยได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยผิวไม่แห้งเลยนะคะผิวสะอาดไม่แห้งตึงหน้านุ่มหน้านิ่มค่ะเพราะว่าเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะสังเกตได้ค่ะล้างหน้าแล้วเนี่ยหน้าจะนุ่มลื่นไม่แห้งไม่ตึงเลยนะคะอย่าลืมว่าการล้างหน้าที่ทำให้ผิวแห้งผิวตึงเนี่ยนะคะส่งผลในเรื่องของริ้วรอยด้วยเห็นไหมคะว่าของดีๆสินค้าน่าสนใจที่โจ้แนะนำกันตรงนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้ตัวคนพูดเองก็ใช้นะคะรู้ว่าเออใช้แล้วมันมีความรู้สึกอย่างที่บอกจริงๆนะหน้านุ่มหน้านิ่มแล้วรู้สึกด้วยว่าผิวสะอาดไม่แห้งตึงผิวไม่แห้งเลยนะคะชอบมากที่สุดก็ตรงนี้แหละค่ะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจากเลอชัวเป็นการล้างหน้าที่ได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยลองสอบถามดูได้นะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวมีอีกหลายต่อหลายตัวสินค้าจากที่ร้านบ้านใหม่เฮงถือว่าคัดสรรแล้วนะคะไว้ใจได้ผ่านในเรื่องของการคัดการกลั่นกรองนะคะเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขาควางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขาควางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้
4: อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์ A หางตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเก่านั้นเป็นของดีแต่ถ้าประเพณีบางอย่างไม่สะดวกแก่การปฏิบัติไม่เหมาะแก่กาลก็ควรจะดัดแปลงบ้างการที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีใดๆหรือจะรับเอาประเพณีของชาติอื่นใดมาใช้นั้นต้องพิจารณาให้รอบคอบถ่องแท้เสียก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่ประการใดเปลี่ยนแปลงแล้วจะสะดวกกว่าเก่าหรือไม่จะเป็นประโยชน์อย่างไรพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2505

คุณผู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าก็ถือว่าเป็นสมุนไพรตำรับโบราณนะคะที่ช่วยบำรุงช่วยดูแลสุขภาพร่างกายได้เรียกว่าครบจบในตัวเดียวที่คุณสามารถที่จะได้บำรุงร่างกายทั้งได้ประโยชน์จากเขากวางอ่อนและได้ประโยชน์จากสมุนไพรถังเช่าที่เบสแท้เอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังมองหาสมุนไพรจีนเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายสมุนไพรที่เป็นตำรับเพื่อดูแลเพื่อบำรุงสุขภาพของตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะคะเจ้าขอแนะนำนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าตราต้ายงจากเวชกรเพราะเจ้าเชื่อว่าสุขภาพที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสุขกายสบายใจเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านตำรับสมุนไพรจีนเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรระดับตำนานที่มีประวัติการใช้บำรุงร่างกายกันมายาวนานโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยรู้จักกันดีเขากวางอ่อนของเราเนี่ยนะคะสกัดจากกวางสายพันธุ์ม้าซึ่งลองไปหาข้อมูลดูนะคะกวางสายพันธุ์นี้เป็นกวางที่ตัวใหญ่มากแล้วก็มีเขาที่อวบฉะนั้นคุณค่าสารอาหารแร่ธาตุต่างๆจากกวางสายพันธุ์นี้มีคุณภาพและมีประโยชน์มากทีเดียวนะคะส่วนถังเช่าของเราก็ใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เบสแท้สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีประวัติการใช้บำรุงร่างกายกันมายาวนานทีเดียวนะคะที่สำคัญนะคะผ่านเทคโนโลยีกระบวนการการสกัดเย็นซึ่งเป็นตัวช่วยที่สามารถที่จะคงคุณค่าสารสำคัญต่างๆไว้ได้มากแล้วก็ไม่ใช้ความร้อนนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญมากๆในการที่จะรักษาคุณภาพสรรพคุณแร่ธาตุวิตามินสารสำคัญต่างๆที่มีอยู่ในตัวสมุนไพรเขากวางอ่อนสมุนไพรถังเช่าและสมุนไพรอื่นๆอีกกว่า20ชนิดที่อยู่ในขวดของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรที่คุณทานอยู่เนี่ยความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะแม้ว่าทานปริมาณน้อยด้วยเทคโนโลยีการสกัดเย็นเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยจากเวชกรโอสถซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดพิเศษแล้วก็ถูกค้นคว้าพัฒนาวิจัยมาอย่างต่อเนื่องของทางโรงงานเวชกรโอสถเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ยาวนานมามากกว่า10ปีแบบนี้นะคะจึงทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรเนี่ยทานแล้วได้ประโยชน์หลายๆท่านทานแล้วก็จะทราบถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข0532424290และ0532440811นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอดไลน์เฮง999สอบถามข้อมูลรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่คุณสนใจส่วนใครที่อยากจะเห็นรูปร่างหน้าตาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆของร้านเฮงๆรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆนะคะเข้าไปที่ Facebook ค่ะพิมพ์ค้นหาเพจที่ชื่อว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสามารถที่จะหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้จากตรงนั้นนะคะ

ณผู้ฟังคะถ้ารู้สึกว่าผิวดูเหนื่อยดูโทรมนะคะเนื่องจากว่าวัยที่เพิ่มขึ้นก็ตามหรือว่ามลภาวะทางอากาศรวมไปถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ค่อยจะเพียงพอนอนดึกหน้าโทรมนะคะหน้าเหนื่อยหน้าโทรมจนแนะนำค่ะเรื่องของการบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวเป็นมาสก์พอกหน้าที่เข้มข้นไปด้วยโปรตีนสำหรับการฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าเป็นมาสก์พอกหน้าที่อยากให้หลายๆท่านมีติดบ้านเอาไว้ใช้นะคะเพราะว่าเหมือนกับการมีทรีตเมนต์ดีๆติดบ้านเอาไว้วันไหนจะไปออกงานคืนก่อนหน้านั้นก็สามารถที่จะพอกมาสก์ตัวนี้เป็นการบูสต์ผิวเป็นการทรีตเมนต์ผิวเพื่อให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสมีน้ำมีนวลดูสดใสเปล่งปลั่งนะคะคุณผู้ฟังคะมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวซึมง่ายไม่เหนอะหนะค่ะเข้มข้นด้วยโปรตีนจากธรรมชาติโดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วเหลืองและสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆชนิดนะคะที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าเหมือนกับการทำทรีตเมนต์ระหว่างสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะก็หยิบมาพอกหน้าสัก 2-3 คืนพอกทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเพราะว่าเป็นสูตรที่พอกได้ก่อนนอนเป็นสลิปปิ้งมาสก์ที่ให้ผิวพรรณดูดีรับเช้าวันใหม่นะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้หรือจะไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

ลงเพราะๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังว่าไหมคะโจยังมีเพลงดีๆเพลงน่าติดตามอีกเยอะให้คุณได้ฟังกันฟังกันตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงเก่าๆอยากจะรำลึกถึงความหลังในอดีตก็ต้องติดตามฟังนะคะมีทั้งงานเพลงสตริงเก่าๆเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสุนทราภรณ์เพราะๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ24ชั่วโมงกับความสุขที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับผลงานเพลงอดีตที่เคยประทับใจค่ะคุณผู้ฟังคะสินค้าที่โจ้แนะนำไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนๆก็แล้วแต่นะคะสำหรับที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆแล้วเนี่ยถือว่าสินค้าแต่ละอย่างเราเน้นแล้วก็คัดสรรสิ่งดีๆที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสมุนไพรปิดผมขาวใช้ง่ายปิดผมขาวได้ดีที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนช่วยให้คุณปิดผมขาวได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่สร้างปัญหาต้องลองค่ะสิ่งที่โจบอกตรงนี้ก็คือสินค้าคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรแล้วส่วนในเรื่องของครีมกันแดดจากเลอชัวนะคะเรามาพูดถึงครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้เนื้อบางเบามากๆแล้วก็ไม่ใช่รองพื้นนะคุณผู้ฟังเป็นครีมกันแดดที่เป็นลักษณะของครีมเนื้อมูสซึ่งเนื้อนุ่มแล้วก็เนียนมากๆค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังเกลี่ยครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้ลงบนผิวหน้าสังเกตได้นะคะน่าจะดูเนียนๆแล้วก็ดูสว่างค่ะเอาเป็นว่าอยากให้คุณได้ลองนะคะที่สำคัญปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีค่ะอยากให้ลองใช้ฟังโจ้พูดตรงนี้หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกถ้าเกิดว่าคุณฟังสนใจอยากจะมีผิวหน้าเนียนๆผ่องๆแล้วก็ไม่หนาบางเบาใช้ครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งที่โจ้แนะนำตัวนี้ไม่ผิดหวังค่ะเนื้อกันแดดตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะเนื้อที่เหมือนกับครีมที่เขาใช้แต่งหน้าเค้กประมาณนั้นแหละนะคะครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งของเราเนื้อจะนุ่มแล้วก็เนียนละเอียดคล้ายๆกับครีมที่ใช้แต่งหน้าเค้กแต่ว่าไม่หนาไม่เหนอะหนะค่ะเป็นเมคอัพได้ในตัวนะคะผิวหน้าจะดูเนียนดูผ่องลองใช้ดูแล้วจะติดใจนะคะส่วนในเรื่องของครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายผิวมากๆมาพร้อมกับคุณสมบัติจัดเต็มในเรื่องของการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดด้วย SPF ที่ค่อนข้างสูงนะคะให้ความรู้สึกบางเบาเหมือนไม่ได้ทากันแดดที่ผิวหน้าเลยเพราะว่าหลายคนคงเคยใช้ครีมกันแดดแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหนอะค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ไม่สบายผิวแต่ว่าครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวบางเบามากๆให้ความรู้สึกสบายผิว SPF สูงแล้วยังมีตัวที่ช่วยบำรุงลดริ้วรอยในตัวด้วยนะคะอยากให้คุณได้ลองใช้มากกว่าการฟังก็คือการได้ลองสัมผัสค่ะครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวน่าใช้เช่นกันนะคะสนใจก็สอบถามได้ค่ะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง FM 102.25 MHz ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันโจอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสำหรับท่านที่ต้องการปิดผมหงอกผมขาวนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติน่าจะดีนะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจ้าแนะนำตรงนี้ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียหรือสารไฮโดรเจนสีไม่หลุดง่ายหลังการสระด้วยเขาสกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์นะคะรวมไปถึงมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพัฒนาจากสูตรเดิมมีความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการบำรุงผมแล้วก็เรื่องของเม็ดสีในการที่จะปิดผมขาวผมหงอกด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติตัวนี้สีติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะใช้ง่ายนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเขาทำให้เรียบร้อยแล้วก็บรรจุอยู่ในขวดหัวปั๊มนะคะวิธีการใช้ง่ายค่ะวิธีใช้ก่อนปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้แค่สระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมว่าแชมพูที่ใช้สระก่อนหมักต้องไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะแล้วก็เทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหลังจากสระผมแล้วพยายามเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะก็อย่างที่เจ้าบอกเลยว่าเป็นลักษณะของสมุนไพรปิดผมขาวที่บรรจุอยู่ในขวดหัวปั๊มนะคะตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมค่ะผสมให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่กดหัวปั๊มออกมานะคะแล้วก็นำมาชโลมบริเวณที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกอ้อในกล่องเนี่ยนะคะเขามีถุงมือมาให้ด้วยนะเวลาที่คุณจะปิดผมขาวแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะสีจะได้ไม่เลอะติดเล็บติดมือนะคะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์เนื้อครีมออกมาจากขวดเขาเป็นหัวปั๊มนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกดง่ายๆค่ะกดใส่ที่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำเฉพาะตรงโคนขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าถ้าผมขาวค่อนข้างเยอะสามารถที่จะทำทั่วศีรษะได้เลยค่ะก็แค่ลูบแล้วก็ขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะทิ้งไว้นานหน่อยค่ะประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ก็จะทำให้สีติดได้ดีมากขึ้นสำหรับคนผมเส้นใหญ่แนะนำให้ใช้เวลามากขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อประสิทธิภาพของการปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะสีจะดูสวยค่ะสีออกดูธรรมชาติไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่โคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองเห็นไหมคะว่าประหยัดแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆไม่วุ่นวายค่ะที่สำคัญไม่สร้างปัญหานะคะหลังการปิดผมขาวผมหงอกไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องของเคมีตกค้างผมไม่แห้งไม่เสียรากผมไม่อ่อนแอด้วยถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยค่ะ0532424 29และ0532440 81ค่ะ

านบ้านใหม่ฮิงเฮงหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่เปิดทำการนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็ไปเลือกดูได้นะคะเพลงเก่าเพลงเพลอค่อนข้างเยอะอย่างที่หลายๆท่านได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะคะสินค้าดีๆก็รออยู่ตั้งมากมายสุขภาพร่างกายบำรุงทะค่ะดูแลสุขภาพร่างกายกับวัยที่เพิ่มขึ้นสมุนไพรเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรบำรุงร่างกายรวมไปถึงสินค้าอีกหลายต่อหลายอย่างนะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นทรีทเมนต์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติน่าใช้ไม่มีสารเคมีแรงๆเป็นส่วนผสมปราศจากสารแอมโมเนียไม่มีส่วนผสมของสารไฮโดรเจนใช้ง่ายซื้อไปทำเองที่บ้านได้หรือจะเป็นเรื่องของเสาไฮเทคก็ใช้ดีมากๆค่ะติดตั้งก็ง่ายรับสัญญาณก็ชัดเจนทั้งทีวีและภาครับจูเนอร์ FM นะคะเรื่องของแฮทโทนิกสมุนไพรบำรุงรากผมฟื้นฟูให้รากผมแข็งแรงกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้ดีหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์จากเลอชัวหลายต่อหลายตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นมาร์คพอกหน้าที่แนะนำบ่อยๆคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะครับสินค้าจากเลอชัวหลายต่อหลายตัวนะคะน่าใช้ทีเดียวเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจดแจ้งอย.ทุกตัวนะคะไม่มีสารต้องห้ามไม่มีสารอันตรายนะคะใช้ดูแลผิวพรรณได้อย่างสบายใจค่ะเอาเป็นว่ามีโอกาสแวะก็ไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้เลือกดูกันได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ053-242429และ053-244081

0: พลงที่จบไปชอบไหมคะคุณผู้ฟังโจมีเพลงเก่าเยอะค่ะติดตามฟังกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟัง FM 102.25 MHz คงจะได้ความสุขจากเสียงเพลงแล้วก็ได้สิ่งดีๆที่เราบอกต่อส่งต่อกันตรงนี้หวังว่าหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ใช้ได้ลองสัมผัสก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เราแนะนำกันนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงไหมคะโจอยากจะให้หลายๆท่านนะคะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะปีหนึ่งเนี่ยผ่านไปเร็วเพ้อแป๊บเดียวก็ปีใหม่อีกแล้วล่ะโจก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะแม้ว่าจะอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายก็ไม่อยากจะให้ลดน้อยถดถอยลงนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะใช้ร่างกายของเรามานานแต่ว่าถ้าเราใช้งานไปด้วยดูแลไปด้วยทนุถนอมไปด้วยแน่นอนค่ะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะอยู่กับเราไปได้นานวันนะคะคุณผู้ฟังไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้นึกถึงสุขภาพร่างกายเป็นอันดับหนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะถ้าคิดถึงการดูแลสุขภาพร่างกายโจคงจะไม่พูดถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าระยะเวลานานนะคะคุณผู้ฟังเกือบ20ปีแล้วล่ะที่หลายท่านติดตามฟังคลื่นนี้เป็นครอบครัวของ FM 102.25 MHz ท่านก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนมาตลอดทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะสิ่งที่โจ้แนะนำตรงนี้โจ้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะตัวโจ้เองก็ทานคนในครอบครัวของโจ้ก็ทานเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ทานมาหลายปีมั่นใจค่ะว่าเป็นสมุนไพรที่บำรุงสุขภาพร่างกายแนะนำบอกต่อกับคุณผู้ฟังตรงนี้ด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยไม่มีเรื่องของสเตียรอยเอาไปตรวจดูได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นสมุนไพรจีนที่รสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะโรงงานผู้ผลิตเขาก็มีมาตรฐาน GMP วัตถุดิบของแต่ละอย่างที่คัดสรรสมุนไพรแต่ละตัวที่เลือกใช้มาปรุงเป็นสูตรเป็นตำรับเนี่ยมาจากตำราจีนอย่างที่โจ้ย้ำนะว่าไม่ใช่สีซัวเอาสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้มาผสมรวมๆกันแต่ว่าเขามีสัดส่วนมีสูตรมาจากตำราจีนและขั้นตอนการผลิตก็มีความสะอาดมีมาตรฐานมีความปลอดภัยวัตถุดิบสมุนไพรทุกๆตัวเนี่ยนะคะเขามีการคัดเกรดฉะนั้นมั่นใจเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณเลือกตรงนี้มีคุณภาพแล้วก็เกรด A นะคุณผู้ฟังฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.comโดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปลาแกะเทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1 กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลัง จะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มไป2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-242429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้
4: กี่500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาครอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line@sai-hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: บางท่านอาจท้วงว่าทำดีก็ไม่ได้อะไรบางคนที่ไม่ทำความดีกลับได้ความสบายก็มีข้อนี้ถ้าดูแต่เพียงผิวเผินการอาจเป็นจริงดังว่าแต่พึงเชื่อได้แล้วหรือว่าผู้ที่ทำความไม่ดีนั้นมีความสุขสบายจริงอย่างน้อยในเบื้องลึกแห่งหัวใจของเขาอาจไม่มีสุขเลยหากมีทุกข์อยู่ก็ได้และสุขที่เราเห็นว่าเขามีอยู่นั้นก็เพียงชั่วแล่นเท่านั้นพระราชดำรัสในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราช2497วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2496

ผู้ฟังคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆอย่าลืมผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่เจ้าแนะนำนะคะผู้ฟังจะได้ทำความสะอาดผิวหน้าด้วยเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะเป็นสูตรสำหรับดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษช่วยผิวได้เยอะในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวนวดแล้วก็ทำความสะอาดผิวคุณผู้ฟังจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้านุ่มลื่นชุ่มชื้นล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าสะอาดผิวหน้ายังมีความชุ่มชื้นหลังจากการล้างหน้าผิวไม่แห้งไม่ตึงนะคะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่ไม่มีฟองค่ะเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิที่ทุกครั้งที่คุณล้างหน้าคุณได้บำรุงผิวด้วยเหมือนกับการล้างหน้าด้วยครีมบำรุงที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ดีแล้วก็ยังเป็นการบำรุงผิวด้วยเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติและดีกับผิวในเรื่องของการล้างหน้าผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวลองสอบถามดูได้นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามกับทางร้านได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะยาดมสมุนไพรกลิ่นหอมชื่นใจเป็นยาดมที่คัดในเรื่องของสมุนไพรโบราณทั้งสมุนไพรจีนแล้วก็สมุนไพรไทยสามารถที่จะใช้สูดดมได้บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการนะคะกลิ่นจะไม่แรงมากที่สำคัญก็คือเขาเป็นกลิ่นหอมจากสมุนไพรธรรมชาติสูดดมทุกครั้งจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเย็นเย็นสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมธรรมชาติของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่แนะนำตัวนี้สวยงามนะคะดูเรียบหรูสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้ลองแวะเข้าไปแล้วก็สอบถามกันได้ซื้อติดไม้ติดมือกันไปนะคะบวยหญิงเซียมกล้วยก็อยากให้คุณผู้ฟังติดไม้ติดมือเช่นกันของดีๆทั้งนั้นอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะหมายเลข0532424291และ0532440081โทรสอบถามได้นะคะเรื่องของเส้นทางเรื่องของสินค้าที่คุณสนใจเวลาทำการช่วงที่คุณจะโทรสอบถามก็8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้ง0532424291และ0532440081นะคะ

คิดว่าเพลงน่าจะถูกใจนะคะก็เป็นเพลงที่คัดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะก็หวังว่าเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้ฟังกันเนี่ยหลายคนคงอยากจะฟังนะคะเพลงในอดีตค่ะที่ติดตามฟังได้นะคะฟังกันบ่อยๆที่ FM 102.25 MHz ค่ะใครที่สนใจนะคะเพลงต้นฉบับไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อจากแหล่งไหนที่ไหนเนี่ยนะคะจะแนะนำตรงนี้เลยร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะมุ่งหน้าไปที่แหล่งนี้กันนะคะก็มีเพลงดีๆรออยู่ค่ะสินค้าน่าสนใจเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลผิวนะคะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าหลายๆท่านพอได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเรื่องของการดูแลผิวพรรณไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายเนี่ยนะคะผิวดูดีขึ้นเพราะว่าเป็นการดูแลผิวจากสารสกัดโดยเฉพาะในเรื่องของสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นนะคะจดแจ้งอย.ทุกตัวค่ะใช้ได้อย่างสบายใจอย่างน้อยๆคุณก็ไม่ต้องเอาผิวของคุณไปเสี่ยงกับสารอันตรายโดยเฉพาะผิวหน้าเนี่ยนะคะต้องเลือกกันหน่อยจริงไหมคะอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าแหมไม่มั่นใจจริงๆก็อย่าใช้อันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะอย่างน้อยๆตรงนี้นะคะผลิตภัณฑ์เลอชัวเราสัมผัสอยู่นะคะแล้วก็ได้คำตอบอยากจะส่งต่อในเรื่องของผิวดีๆผิวสวยๆใสๆนะคะผิวพรรณเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสสัมผัสลองใช้กันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวหลายท่านที่ซื้อมาร์กเลอชัวติดบ้านไว้นะคะแล้วก็ใช้พอกหน้าสัปดาห์ละ 2-3 คืนสังเกตได้ผิวดูดีขึ้นเยอะค่ะผิวดูดผิวเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลลองดูสิคะใช้แล้วจะติดใจค่ะส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวก็บอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้าแห้งๆตึงๆเนี่ยนะคะแสดงว่าเป็นการทำร้ายผิวนะอยากจะแนะนำเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะซึ่งไม่ทำให้ผิวพรรณของคุณแห้งตึงในทางกลับกันนะคะผิวพรรณจะดูมีความชุ่มชื้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปล่งปลั่งเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเป็นสูตรสำหรับดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษล้างแล้วหน้าสะอาดไม่ต้องพึ่งฟองค่ะแถมยังได้คุณค่าจากน้ำซาวข้าวบำรุงผิวหน้าไปในตัวและอย่าลืมว่าตัวนี้เขาผสมผสานไฮยาลูรอนด้วยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรพรีเมียมซึ่งใช้ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวผสมผสานกับไฮยาลูรอนนะคะเพื่อดูแลผิวหน้าในขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ค่ะรวมไปถึงเรื่องของครีมบำรุงผิวหน้านะคะใครที่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจุดด่างดำสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ใช้ได้อย่างเป็นประจำแล้วไม่ทำให้ผิวของคุณบางด้วยใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดการอุดตันนะคะคุณผู้ฟังก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสนใจสอบถามได้นะคะหมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

ลงที่จบไปชอบไหมคะคุณผู้ฟังโจมีเพลงเก่าเยอะค่ะติดตามฟังกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟัง FM 102.25 MHz คงจะได้ความสุขจากเสียงเพลงแล้วก็ได้สิ่งดีๆที่เราบอกต่อส่งต่อกันตรงนี้หวังว่าหลายๆท่านที่มีโอกาสได้ใช้ได้ลองสัมผัสก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ผิดหวังกับสิ่งที่เราแนะนำกันนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงไหมคะโจอยากจะให้หลายๆท่านนะคะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะปีหนึ่งเนี่ยผ่านไปเร็วเพ้อแป๊บเดียวก็ปีใหม่อีกแล้วล่ะโจก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะแม้ว่าจะอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายก็ไม่อยากจะให้ลดน้อยถดถอยลงนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะใช้ร่างกายของเรามานานแต่ว่าถ้าเราใช้งานไปด้วยดูแลไปด้วยทนุถนอมไปด้วยแน่นอนค่ะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะอยู่กับเราไปได้นานวันนะคะคุณผู้ฟังไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้นึกถึงสุขภาพร่างกายเป็นอันดับหนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะถ้าคิดถึงการดูแลสุขภาพร่างกายโจคงจะไม่พูดถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าระยะเวลานานนะคะคุณผู้ฟังเกือบ20ปีแล้วล่ะที่หลายท่านติดตามฟังคลื่นนี้เป็นครอบครัวของ FM 102.25 MHz ท่านก็ได้ยินได้ฟังเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนมาตลอดทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะสิ่งที่โจ้แนะนำตรงนี้โจ้พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะตัวโจ้เองก็ทานคนในครอบครัวของโจ้ก็ทานเป็นประจำด้วยนะคะแล้วก็ทานมาหลายปีมั่นใจค่ะว่าเป็นสมุนไพรที่บำรุงสุขภาพร่างกายแนะนำบอกต่อกับคุณผู้ฟังตรงนี้ด้วยความมั่นใจโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยไม่มีเรื่องของสเตียรอยเอาไปตรวจดูได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นสมุนไพรจีนที่รสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะโรงงานผู้ผลิตเขาก็มีมาตรฐาน GMP วัตถุดิบของแต่ละอย่างที่คัดสรรสมุนไพรแต่ละตัวที่เลือกใช้มาปรุงเป็นสูตรเป็นตำรับเนี่ยมาจากตำราจีนอย่างที่โจ้ย้ำนะว่าไม่ใช่สีซัวเอาสมุนไพรตัวนู้นตัวนี้มาผสมรวมๆกันแต่ว่าเขามีสัดส่วนมีสูตรมาจากตำราจีนและขั้นตอนการผลิตก็มีความสะอาดมีมาตรฐานมีความปลอดภัยวัตถุดิบสมุนไพรทุกๆตัวเนี่ยนะคะเขามีการคัดเกรดฉะนั้นมั่นใจเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณเลือกตรงนี้มีคุณภาพแล้วก็เกรด A นะคุณผู้ฟังฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันสำคัญจะเป็นวันปีใหม่วันครบรอบวันแต่งงานหรือว่าจะเป็นวันเกิดวันสำคัญวันไหนๆถ้าคุณอยากจะมอบของขวัญส่งต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายดีๆนะคะโจฝากไว้ละกันสมุนไพรจีนที่รสชาติหวานหอมทานง่ายไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นให้วุ่นวายเหมือนสมัยก่อนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาสกัดเย็นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะถนอมคุณค่าสารอาหารวิตามินแร่ธาตุประโยชน์จากสมุนไพรได้ค่อนข้างมากนะคะและที่สำคัญเนี่ยรสชาติทานง่ายจริงๆไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ผะอืดผะอมหวานหอมทานง่ายซึ่งเราก็มีให้เลือกทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรที่เพิ่มถังเช่าสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนที่คุณได้ยินได้ฟังมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังยังไงฝากไว้ค่ะอายุเพิ่มมากขึ้นความแข็งแรงก็ต้องไม่ลดถดถอยลงไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอยากให้หลายๆท่านที่ทานอยู่ได้แบ่งปันได้ส่งต่อสุขภาพร่างกายดีๆไปถึงคนใกล้ตัวคนในครอบครัวคนที่คุณรู้จักให้ได้ทานให้ได้ดูแลสุขภาพร่างกายเหมือนกับคุณหารเฉลี่ยดูคุณผู้ฟังคะคุ้มค่ะไม่ต้องไปทดลองไปเสี่ยงไปหาเองให้ลำบากและวุ่นวายนะอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยเราก็คัดให้แล้วนะคะแล้วไม่ได้พึ่งขายด้วยนะขายมานาน10กว่าปีนะคะแล้วก็ยังขายอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีคุณภาพถ้าทานแล้วไม่มีประโยชน์โจเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่ทานต่อแล้วก็คงจะไม่ขายอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคุณผู้ฟังของแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ลองไม่รู้นะทานด้วยตัวเองค่ะแล้วก็สังเกตตัวเองดูนะว่าสุขภาพร่างกายก่อนที่เราจะมาทานเนี่ยและหลังจากที่ได้ทานแล้วความแตกต่างเป็นยังไงบ้างโจเชื่อว่าคำตอบตรงนี้เนี่ยท่านที่ได้มีโอกาสลองทานลองสัมผัสน่าจะตอบตัวเองได้ไม่ยากนะคะคุณผู้ฟังคะฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรเพิ่มถังเช่า
ทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลนะคะให้คุณได้เลือกดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ส่งมอบของขวัญดีๆจัดใส่กระเช้าของขวัญของฝากกันได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงวันสำคัญและเจ้าเชื่อว่าคนให้ก็จะมีความสุขคนรับก็สุขกายสุขใจด้วยนะคะที่ได้ดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรที่เป็นตำรับสมุนไพรจีนที่มีมาตรฐานนะคะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข053-2424-29และ053-2440-81นะคะก็สอบถามดูได้สำหรับเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรและคุณผู้ฟังคะติดไม้ติดมือบวยหญิงเซียมกล้วยของอร่อยที่ถ้าคุณได้ลองติดใจแน่นอนนะคะซื้อไปคนละกระปุก2กระปุกไม่ผิดหวังนะคุณผู้ฟังชุ่มคออร่อยมากหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งรสชาติกลมกล่อมแล้วเป็นผลไม้จีนที่หาทานได้ยากนะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปเลือกดูได้นะคะส่วนเรื่องของเพลงเก่าเพลงต้นฉบับทั้งเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสุนทรภรณ์เพลงสากลเพลงสตริงยุคเก่าๆก็แวะเข้าไปหาซื้อได้จากแหล่งนี้ร้านนี้รวมไปถึงสินค้าอื่นๆที่คุณได้ยินได้ฟังจากตรงนี้จะเป็นยาสีฟันกำแพง7ชั้นผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสินค้าคุณภาพดีๆคัดไว้ให้อยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ย้ำหมายเลขนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่053-2424-29และ053-2440-81ค่ะ

ล้อๆนะคะหยิบมาให้ฟังกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะไปดูเถอะค่ะเพลงเก่าก็เยอะนะคะสมุนไพรบำรุงร่างกายก็อยากแนะนำนะคะว่ามีเลขทะเบียนอย.เรียบร้อยรสชาติหวานหอมทานง่ายที่สำคัญไม่มีเหล้าเป็นส่วนผสมนะคะรสชาติจะออกคล้ายๆน้ำชาจีนคล้ายๆน้ำจับเลี้ยงหวานหอมทานง่ายค่ะทานตอนช่วงท้องว่างนะคะช่วงเช้าตื่นนอนและก่อนนอนวันละ2มื้อค่ะคุณผู้ฟังคะแวะก็ไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะแบบแคปซูลก็มีแต่ว่าเหมาะสำหรับตอนเดินทางมากกว่าถ้าเกิดว่าหลายๆท่านไม่ค่อยได้เดินทางโจ้ย้ำบ่อยๆนะคะว่าทานแบบน้ำเถอะไวในเรื่องของการดูดซึมนะคะคุณผู้ฟังคะหวานหอมทานง่ายอย่างที่บอกค่ะมี3ขนาดด้วยกันสำหรับชนิดน้ำรวมไปถึงเรื่องของชาเขียวนะคะก็มีประโยชน์ค่ะเราก็คัดสรรเรื่องของสินค้าดีๆอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลายต่อหลายอย่างค่ะชาเขียวก็ต้องแนะนำชาเขียวหยดน้ำค้างดื่มเองเนี่ยละค่ะติดใจเรื่องของรสชาติแล้วก็มั่นใจเรื่องของคุณภาพตัวชาก็เลยอยากจะส่งต่อชาดีมีคุณภาพตัวนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสลิ้มลองกันบ้างสำหรับชาเขียวหยดน้ำค้างค่ะเซาไฮเทคได้ลองแล้วหลายท่านติดใจเพราะว่าใช้งานได้ดีนะคะไม่แพงด้วยติดตั้งเองได้ง่ายในอาคารก็ติดได้รูปร่างของเสาไม่เหมือนหนวดกุ้งนะคะแล้วก็รับสัญญาณได้ชัดเจนถ้าพื้นที่เหมาะสมค่ะติดนอกบ้านนอกอาคารก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งกับวิทยุ FM แล้วก็ทีวีด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวเหมาะสำหรับคนที่อยากจะหลีกเลี่ยงจากสารเคมีแรงๆแต่ว่าต้องการสีผมที่ดูดีเป็นธรรมชาติแทนที่ผมขาวผมงอกก็ลองดูแล้วกันทรีทเมนต์ปิดผมขาวไม่ใช่แชมพูนะคะเป็นลักษณะของครีมหมักบำรุงผมและปิดผมขาวได้ในตัวมีหลายสีให้เลือกค่ะส่วนถ้าจะฟื้นฟูดูแลบำรุงรากผมก็ต้องสมุนไพรแฮโทนิกนะคะบำรุงรากผมได้ดีสังเกตได้ปัญหาผมหลุดร่วงลดน้อยลงผมใหม่ค่อยๆกลับงอกขึ้นมานะคะดูแลได้ด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่มีความลงตัวในเรื่องของการฟื้นฟูบำรุงรากผมขจัดรังแคเคลียร์ปัญหาเชื้อราเคลียร์ปัญหาเรื่องของเคมีตกค้างบริเวณหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าจะให้ได้ผลดีและชัดเจนเนี่ยนะคะอย่าลืมใช้ร่วมกับแชมพูสมุนไพรจีนสูตรป้องกันผมร่วงค่อนข้างที่จะเห็นความแตกต่างสำหรับคนที่มีปัญหารากผมอ่อนแอสภาพหนังศีรษะที่มีปัญหาเนี่ยนะคะได้รับการฟื้นฟูดูแลจากผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูเส้นผมแฮโทนิกพร้อมทั้งแชมพูที่มีประสิทธิภาพเน้นในเรื่องของการปรับสมดุลหนังศีรษะที่เสริมการทำงานของตัวฟื้นฟูเส้นผมแชมพูสมุนไพรจีนสูตรป้องกันผมร่วงใช้ร่วมกับแฮโทนิกได้ผลดีค่ะสอบถามที่053นะคะ2424 29แล้วก็053 2440 81ค่ะ

ังคะใบหน้าปราศจากฝ้ากระเนี่ยนะคะก็ทำให้ใครอยากมองนะคะใครๆหลายๆคนที่อยากจะมีผิวหน้าใสๆผิวหน้าที่ดูดีนะคะก็ต้องบำรุงและดูแลแล้วก็อย่าลืมปกป้องผิวหน้าด้วยครีมกันแดดสำคัญนะคะก็อยากจะย้ำกันบ่อยๆว่าครีมกันแดดจากเลอชัวน่าใช้แล้วก็ใช้ดีจริงๆถ้าไม่ดีก็คงจะไม่มาบอกกันนะคะเพราะว่าก็ใช้อยู่เหมือนกันนะใช้อยู่ตลอดเลยนะคะสังเกตได้มาดูหน้าใกล้ๆได้ฝ้ากระเนี่ยไม่ถามหาจริงๆนะคะส่วนใครที่อยากจะสัมผัสอยากจะลองใช้ครีมกันแดดจากเลอชัวเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ได้โดยเฉพาะครีมกันแดดสูตรน้ำเนื้อครีมเนี่ยเกลี่ยง่ายมากๆนะคะทาปุ๊บซึมปั๊บได้ว่าเกลี่ยครีมกันแดดสูตรน้ำลงไปที่หน้าเนี่ยนะคะเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็กลืนไปกับผิวเลยไม่เหนียวไม่มันไม่เหนอะไม่หนะบางเบามากๆแล้วก็กันแดดได้สูงจริงๆนะคะในเรื่องของค่า SPF ค่ะใช้แล้วจะติดใจนะคะหน้าไม่เป็นคราบด้วยนะส่วนใครที่อยากจะได้ครีมกันแดดที่ช่วยให้หน้าเนียนๆผ่องๆใสๆโดยที่ไม่ต้องทาแป้งหนาๆไม่ต้องทาเรื่องของรองพื้นที่จะปกปิดจุดบกพร่องของผิวเนี่ยนะคะจะแนะนำครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งจากเลอชัวตัวนี้เนี่ยนะคะบางเบาเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าเนี่ยมีความผ่องมีความเนียนแต่ว่าบางเบากว่ารองพื้นเยอะนะคะอยากจะให้คุณได้สัมผัสอยากจะให้คุณได้ลองใช้แล้วก็เชื่อได้ว่าถ้าใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยนะคะเชื่อได้ว่าลดโอกาสของการเกิดฝ้ากระเพิ่มขึ้นแล้วก็จำนวนฝ้ากระที่เป็นอยู่เลือกใช้ครีมที่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาฝ้ากระที่มีคุณภาพก็จะช่วยให้หน้าตาผิวพรรณของคุณนั้นดูดีขึ้นได้ฝ้ากระลดลงโดยที่ไม่สร้างผลเสียกับผิวพรรณในระยะยาวนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะก็มีตัวช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาฝ้ากระนะคะไม่ใช่กรดที่จะไปกัดลอกผิวผิวไม่บางแต่ว่าเป็นลักษณะของสารสกัดธรรมชาติที่มีความเข้มข้นที่ผ่านการคัดสรรนะคะแล้วก็สกัดออกมาที่มีความเข้มข้นสูงตัวช่วยในเรื่องของการดูแลปัญหาฝ้ากระอันนี้แตกต่างจากกรดนะคะกรดที่กัดลอกผิวหน้าในเรื่องของคนที่มีปัญหาฝ้ากระฝ้าจางเร็วมากแต่ว่าผิวหน้าจะบางพอคุณผู้ฟังโดนแดดปะทะแดดหรือว่าลมร้อนไอร้อนเนี่ยนะคะฝ้ากระจะกลับมาได้ง่ายแล้วก็เข้มกว่าเดิมด้วยอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยดูแลผิวหน้าแล้วก็อย่าลืมปกป้องด้วยครีมกันแดดค่ะส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆในเรื่องของการดูแลริ้วรอยนะคะใช้ดีทั้งนั้นเลยนะคะลองใช้ดูนะคะแล้วจะติดใจเรื่องของผลิตภัณฑ์เลอชัวนะคะน่าใช้ทุกๆตัวแล้วก็นอกจากนี้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะยังมีเรื่องของเสาอากาศดีๆติดตั้งง่ายๆนะคะรับภาพสัญญาณทีวีคมชัดด้วยเสาที่มีคุณภาพใกล้เคียงเสาใหญ่ไม่แพงด้วยนะคะลองดูแล้วกันเสาไฮเทคยาสีฟันก็ใช้ดียาสีฟันกำแพง7ชั้นปัญหาเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของสุขภาพช่องปากที่หลายคนอาจจะร้อนในบ่อยเป็นแผลในช่องปากบ่อยๆถ้าอยากจะหายาสีฟันที่มีสมุนไพรหลายๆชนิดแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากจนแนะนำยาสีฟันกำแพง7ชั้นนะคะใช้ดีจริงๆชาเขียวก็มีเราแนะนำชาเขียวหยดน้ำค้างดื่มชุ่มคอชื่นใจรสชาติไม่ขมเลยเพราะว่าเขาเก็บเฉพาะยอดใบอ่อนๆเป็นชาที่อยากให้คุณได้ลองสัมผัสรสชาติได้รับรางวัล2ปีซ้อนนะคะการดื่มชาเขียวมีประโยชน์ค่ะคนญี่ปุ่นเขาดื่มชาเขียวกันมาอุ้ยไม่รู้จะกี่ร้อยปีแล้วนะคะเพราะว่าได้ประโยชน์จริงๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกคัดสรรชาที่มีคุณภาพสำหรับชาเขียวหยดน้ำค้างจนแนะนำแล้วก็บอกต่อจากใจนะคะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองเลือกดูสอบถามได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะสอบถามได้053 2424 29และ053 2440 81ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปลาแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่เดียวรอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาสก์ครอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999พิมพ์ A หางตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ทุกคนในชาติย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติถ้าแต่ละคนต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นผลดีที่สุดที่จะกระทำได้ด้วยความรักชาติและมีความสามัคคีกลมเกลียวกันแล้วชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2504

คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะชอบนะคะสำหรับงานเพลงที่จบไปเดี๋ยวยังมีเพลงเพราะๆให้คุณติดตามนะคะฟังกันต่อได้ตลอดทั้งวันเลยฟังกันบ่อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเพราะสินค้าคุณภาพที่โจ้แนะนำกันตรงนี้ก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอะไรก็ตามที่ใช้แล้วเกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพเราก็อยากจะให้คุณได้ใช้ก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนะคะกำลังจะบอกว่าเรื่องของผมขาวผมหงอกโดยเฉพาะคนที่หงอกก่อนวัยต้องปิดผมขาวย้อมผมหงอกกันบ่อยๆอยากจะหลีกเลี่ยงจากพวกสารเคมีแรงๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะสารแอมโมเนียนะคะแล้วก็สารไฮโดรเจนสำหรับท่านที่มีผมขาวผมหงอกหงอกก่อนวัยเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่โจกำลังแนะนำตรงนี้ถือว่าเป็นสมุนไพรปิดผมขาวสูตรเข้มข้นนะคะจากเดิมที่หลายๆท่านได้เคยใช้ทรีทเมนต์ปิดผมขาวตัวเดิมนะคะที่ใช้อยู่มีการพัฒนาเรื่องของตัวสมุนไพรปิดผมขาวซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาจากสูตรดั้งเดิมให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นด้วยการบำรุงนะคะแล้วก็สีเนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะใช้งานง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของขวดที่มีหัวปั๊มนะคะสกัดจากดอกไม้นานาชนิดค่ะแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆตัวด้วยบำรุงเส้นผมด้วยนะคะนอกจากจะได้สีผมธรรมชาติไม่มีเรื่องของสารเคมีมาสร้างปัญหาให้แล้วเนี่ยนะคะผมไม่แห้งเสียค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของสารไฮโดรเจนและสารแอมโมเนียนะคะกลิ่นหอมค่ะกลิ่นไม่ฉุนนะคะไม่เหม็นเลยแล้วก็ไม่แสบหนังศีรษะหลังการปิดผมขาวด้วยแนะนำเลยนะคะสมุนไพรปิดผมขาวตัวนี้วิธีใช้ง่ายๆค่ะสระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมใช้แชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะสระผมให้สะอาดแล้วก็เทคนิคที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีก็คือหลังจากสระผมแล้วเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งนะคะแล้วจึงนำสมุนไพรตัวนี้มาปิดผมขาวผมหงอกของคุณค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเป็นลักษณะของทรีทเมนต์เนื้อครีมที่เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในขวดหัวปั๊มสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่กดหัวปั๊มออกมานะคะในกล่องเนี่ยเขาจะมีถุงมือให้ด้วยเวลาที่จะปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ก็เพียงแค่ใส่ถุงมือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สีติดเล็บแล้วก็เลอะมือค่ะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะกดทรีทเมนต์เนื้อครีมตัวนี้ใส่ที่มือแล้วก็นำมาปิดบริเวณที่คุณต้องการนะคะบริเวณผมขาวผมหงอกของคุณขาวตรงโคนนะคะก็ทำตรงโคนค่ะขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะกดปั๊มครีมใส่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นคุณผู้ฟังก็ลูบแล้วก็ขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะอย่างตรงโคนเนี่ยคุณผู้ฟังก็ลูบแล้วก็ขยี้ให้ทั่วบริเวณที่มีผมขาวหรือว่าตรงปลายก็แล้วแต่ทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะต้องทิ้งไว้นานหน่อยประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าผมเส้นใหญ่ต้องการระยะเวลาที่มากขึ้นนั่นเองค่ะก็อย่างที่บอกนะคะหลังจากหมักทิ้งไว้แล้วนะคะพอถึงเวลาก็ล้างออกสระด้วยแชมพูค่ะหลังจากสระแล้วเนี่ยนะคะสังเกตได้สีผมดูสวยออกเป็นธรรมชาติสีไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีหรือว่าสีแฟชั่นนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่เห็นคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะขวดนึงก็ใช้ได้ประมาณ 3-5 ครั้งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณผมขาวมากขาวน้อยผมยาวผมสั้นผมหนาผมบางแต่บอกได้เลยว่าเป็นสมุนไพรปิดผมขาวสูตรที่ใช้ดีมากๆค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเคมีใช้ดีค่ะก็อยากจะแนะนำกันตรงนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ053-242429และ053-244-081นะคะ

เพลงกำลังเพราะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังยังมีอีกเยอะค่ะงานเพลงเพราะๆที่หยิบมาให้คุณได้รื้อฟื้นความหลังกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเซรั่มบูสเตอร์เป็นเซรั่มเข้มข้นของคนที่อยากผิวดีผิวละเอียดอยากแนะนำให้ใช้กันนะโดยเฉพาะคนที่ผิวบางผิวหน้าแดงง่ายหน้าลอกหน้าแห้งเป็นผดผื่นง่ายเนี่ยนะคะถ้าอยากจะหาตัวบำรุงเข้มข้นแต่ว่ามีความอ่อนโยนแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางโจก็แนะนำผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตัวนี้ล่ะค่ะเซรั่มบูสเตอร์นะคะเซรั่มบูสเตอร์สูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นทำขึ้นมาสำหรับคนที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วก็พบเจอกับปัญหารูขุมขนกว้างผิวหน้าดูไม่ละเอียดหน้าไม่เรียบไม่เนียนทำให้ดูเป็นคนผิวไม่ค่อยจะดีผิวหยาบหยาบเร่งต้านน่ะคุณผู้ฟังถ้าเราอยากจะดูผิวดีเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญผิวจะดูละเอียดได้รูขุมขนต้องไม่กว้างนะผิวจะได้ดูเนียนแล้วก็เรื่องของความชุ่มชื้นก็สำคัญค่ะสำหรับคนที่มีรูขุมขนกว้างเนี่ยแนะนำเลยนะรูขุมขนกว้างจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจะแตกต่างกับสมัยที่เราอายุน้อยนะคุณผู้ฟังตอนเราอายุน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของรูขุมขนกว้างส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องของผิวมันสังเกตดูนะแต่พอเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะ30ปลายๆ40ต้นๆ50ขึ้นไปเนี่ยนะคะสังเกตนะรูขุมขนที่มันดูกว้างมาจากคอลลาเจนที่ลดน้อยลงนะคะรูขุมขนจะขยายแล้วดูค่อนข้างหย่อนละยานด้วยนะน่าจะดูมีอายุแถมผิวจะไม่มันเหมือนสมัยอายุน้อยๆผิวจะแห้งง่ายด้วยนะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตัวนี้นะคะเซรั่มบูสเตอร์สูตรเข้มข้นซึ่งเขาจะมีความเข้มข้นกว่าเซรั่มปกติถึง2เท่านะคุณผู้ฟังแล้วก็คัดสมุนไพรคัดในเรื่องของสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า30ชนิดฉะนั้นเป็นเซรั่มที่ทำขึ้นมาสำหรับผิวที่เริ่มมีอายุมากขึ้นเข้าใจในเรื่องของคนที่อยากผิวละเอียดผิวหน้าดูมีความกระจ่างใสแบบที่ไม่ทำให้หน้าบางหน้าไวต่อแสงคือหน้าไม่แดงง่ายแล้วก็ไม่ลอกง่ายไม่เป็นขุยคุณผู้ฟังคะตัวนี้นะคุณผู้ฟังคะใช้แล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวดูละเอียดขึ้นขนาดของรูขุมขนมันจะดูเล็กลงนะทำให้ผิวดูเรียบเนียนใช้แล้วรู้สึกเลยว่าผิวสวยกว่าเก่ารู้สึกผิวดีไม่มีพวกกรดผลไม้ไม่มี AHA ไม่ทำให้ผิวบางนะคะช่วยทำให้ผิวสมดุลคือไม่มันแล้วก็ไม่แห้งเกินไปเนื้อเขาจะเป็นเนื้อลิควิดเนื้อน้ำนะตัวเซรั่มเองเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงแต่ว่าเนื้อเขาจะบางเบาซึมง่ายไม่หนักผิวใช้แล้วจะมีความรู้สึกเหมือนมีความชุ่มชื้นเคลือบอยู่บนผิวเบาๆใช้ต่อเนื่องนะคะคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างผิวละเอียดขึ้นรูขุมขนดูกระชับคือเวลาล้างหน้าเนี่ยนะคะโชว์หน้าสดแบบไม่แต่งหน้าเนี่ยไม่ต้องอายใครเลยนะเพราะว่าผิวดูเรียบละเอียดดูเนียนน่าจะดูใสๆใครที่ผิวหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอใช้ตัวนี้นะคะเซรั่มบูสเตอร์เซรั่มของคนที่อยากผิวดีลองใช้กันดูนะคุณผู้ฟังใช้แล้วจะติดใจนะคะอายุเท่าๆกันเนี่ยพอเรามีอายุมากขึ้นถ้าเราดูแลผิวของเราอย่างดีนะโดยเฉพาะในเรื่องของความละเอียดของผิวหน้ารูขุมขนที่ต้องดูแลไม่ให้มันกว้างต้องดูแลให้มีความกระชับไม่ปล่อยให้รูขุมขนกว้างก็จะทำให้ผิวดูเด็กกว่าอายุได้นะคะโจแนะนำนะสำหรับเซรั่มบูสเตอร์สูตรนี้ไม่ผิดหวังค่ะเชื่อเถอะค่ะซื้อไปลองดูนะอายุเท่าๆกันแต่ว่าผิวพรรณดูดีกว่าเก่าผิวดีผิวละเอียดกว่าเดิมเทียบกับเพื่อนๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าการที่เรามีผิวละเอียดผิวดีมันก็ทำให้เราโง่เฮงดีแล้วก็มีความมั่นใจด้วยใครที่กำลังมองหาของฝากของขวัญในวันพิเศษของขวัญวันเกิดหรือว่าวันพิเศษไหนๆอย่าลืมนะคะเซรั่มบูสเตอร์ที่โจ้แนะนำตัวนี้โจ้เองก็ได้ใช้แล้วประทับใจผลลัพธ์นะคะติดใจค่ะก็อยากจะแนะนำบอกต่อกับคุณผู้ฟังตรงนี้นะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะสอบถามได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีปัญหาเรื่องของผิวหยาบรูขุมขนกว้างแล้วก็หน้าค่อนข้างแห้งโจ้ก็แนะนำให้คุณเลือกซื้อเซรั่มบูสเตอร์คุณผู้ฟังคะโจ้เชื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะใช้ต่อแน่นอนเพราะว่าจะรู้สึกเลยว่าผิวดูละเอียดผิวดีขึ้นกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้บอกอย่างนี้เลยนะหรือว่าคุณผู้ฟังจะเลือกซื้อเป็นมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันก็ได้นะคุณผู้ฟัง
ตัวที่ช่วยบำรุงผิวที่มีความเข้มข้นวันไหนนอนดึกช่วงไหนพักผ่อนน้อยหน้าดูโทรมหรือว่าคนที่ไม่ค่อยได้บำรุงผิวเป็นประจำเนี่ยแนะนำให้ใช้มาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันตัวนี้นะใช้ก่อนนอนเรื่องของนอนดึกนอนน้อยผิวหน้าโทรมโจก็แนะนำให้คุณซื้อเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้นะคะไปใช้ควบคู่กับมาร์กสูตรขมิ้นชันเวลาตอนกลางคืนเนี่ยนะคะคุณพอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆก่อนนอนนะพอกทิ้งไว้ทั้งคืนตัวมาร์กเนี่ยไม่ต้องใช้ทุกวันใช่ไหมคะพอคืนไหนที่คุณพอกมาร์กตัวนี้นะคะพอกทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าออกแล้วก็ทาเซรั่มบูสเตอร์ตัวนี้บำรุงผิวหน้าเพื่อเสริมในเรื่องของความละเอียดของผิวผิวดูละเอียดขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวดูเรียบเนียนเอาเป็นว่าก็ลองเลือกดูแล้วกันนะคะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสินค้าที่น่าสนใจอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเพลงเก่าก็มีเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมค่ะสนใจก็สอบถามได้ที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวหลายท่านได้ใช้แล้วติดอกติดใจกันใช่ไหมคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยใครๆก็ทักว่าหน้าดูใสผิวดูดีผิวดูเนียนแล้วก็ดูผ่องหน้าสว่างหน้าไม่คล้ำไม่หมองนะคะแล้วก็ตัวเดียวเนี่ยจบค่ะเป็นได้ทั้งกันแดดทั้งแป้งแล้วก็เป็นตัวบำรุงได้ด้วยสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะจากสยามพลายบายเลอชัวตอนนี้โจ้อยากจะบอกว่าเรามีการปรับไซส์นะคะเพิ่มปริมาณแล้วก็ยังมีการเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกด้วยจะเห็นว่าสูตรใหม่เนี่ยใช้ไลกว่าเดิมนะคะด้วยการเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาคือหมายความว่าครีมกันแดดสูตรแป้งของเราเพิ่มการบำรุงด้วยบางเบามากขึ้นใช้น้อยนะคะแต่หน้าเนี่ยจะดูผ่องดูสว่างไม่หนักผิวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกันน้ำกันแดดติดทนได้ทั้งวันเหงื่อออกนี่ไม่เป็นคราบไม่ตกร่องสบายผิวหน้ามากขึ้นด้วยค่ะจากเดิมที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นคือกันแดดได้ดีมากขึ้นบางเบามากขึ้นใช้น้อยลงนะคะหน้าก็แลดูผ่องดูสว่างไม่หนักผิวค่ะสำหรับครีมกันแดดจากสยามพลายบายเลอชัวนะคะคุณแตะแต้มแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าเนื้อครีมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแป้งซึมเข้ากับผิวดูนวลเนียนเป็นธรรมชาตินะคะพอเกลี่ยไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะกันแดดจะเซตตัวเข้ากับผิวหน้าไม่หนาไม่เหนอะหนะไม่ใช่รองพื้นนะคะหลายคนที่เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเนี่ยเลิกใช้รองพื้นเลิกทาแป้งเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งกันแดดเป็นทั้งแป้งที่มีเนื้อบางเบามีความพิเศษตรงที่ว่าบางเบาซึมเข้ากับผิวไม่หนาเลยไม่ตกร่องระหว่างวันด้วยเวลาเหงื่อออกก็ไม่เป็นคราบใครใช้ก็ติดใจนะคะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเกลี่ยง่ายไม่ขาวเวอร์หน้าไม่วอกนะคะบางเบาไม่เหนอะหนะไม่อุดตันด้วยใช้แล้วไม่อุดตันนะคะเป็นครีมกันแดดที่คนที่มีปัญหาสิวใช้ได้ค่ะลองใช้ดูนะคะตัวเดียวทั้งปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและสามารถที่จะเป็นเมคอัพแทนรองพื้นได้ด้วยนะคะไม่ใช่รองพื้นใครใช้ก็ติดใจนะคะผิวดูสว่างดูผ่องดูใสเป็นกันแดดในตัวที่อยากให้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้ใช้กันนะคะสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะแนะนำเลยนะคะครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรที่เพิ่มปริมาณและเพิ่มการบำรุงผิวพร้อมด้วยเพิ่มความกระจ่างสว่างใสให้กับผิวลองดูนะคะครีมกันแดดจากสยามพลายบายเลอชัวครีมกันแดดสูตรแป้งที่ใช้แล้วใครก็ทักหน้าดูสว่างกระจ่างใสดูผิวผ่องดูธรรมชาติไม่หนาค่ะปกปิดแบบธรรมชาติแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสแบบหน้าไม่ลอยไม่หลอกนะคะสอบถามที่053 242429และ053 2440 81ค่ะ

จไหมคะหลายๆคนกำลังอินกับเสียงเพลงเพราะๆเอาหยิบมาให้ฟังใครที่รักชอบเพลงยุคเก่าๆเนี่ยนะคะจะแนะนำเลยว่าตลอด24ชั่วโมงฟังคลื่นนี้แหละนะคะ FM 102.25 MHz ไม่ผิดหวังค่ะเพลงเก่าๆหาฟังยากย้อนยุคอดีตวันๆอยู่ด้วยกันตรงนี้กับคลื่นอนุรักษ์เพลงเก่า FM 102.25 MHz ค่ะได้ฟังเพลงเก่าๆเพลาะๆกันอย่างจุใจถูกใจนะคะแล้วก็ถูกอกถูกใจในเรื่องของงานเพลงเก่าๆแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมเรื่องของสินค้าสิ่งดีๆที่เราแนะนำประชาสัมพันธ์กันด้วยสุขภาพร่างกายก็อยากจะให้หลายๆท่านใส่ใจนะคะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะบอกต่อๆกันในเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรรสชาติทานง่ายมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญถ้าต้องการการบำรุงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นเรื่องของการเสริมการบำรุงสุขภาพร่างกายมากกว่ามีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นน้ำนี่ก็รสชาติหวานหอมทานผสมน้ำอุ่นๆตอนช่วงท้องว่างๆช่วงเช้าตื่นนอน1ครั้งแล้วก็ก่อนนอนอีก1ครั้งวันละ2มื้อนะคะในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะคะตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคฉะนั้นย้ำเลยนะคะว่าไม่ต้องถามว่าต้องทานเท่าไหร่ถึงจะหายเป็นนู่นเป็นนี่จะหายไหมย้ำบ่อยๆเลยว่าตัวนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคไม่มีอะไรดีไปกว่าการทนุถนอมบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244-081นะคะ

งเช้าถึง6โมงเย็นนะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆยินดีต้อนรับใครจะไปหาซื้อเพลงเพลาะๆเพลงยุคเก่าๆไว้ฟังกันก็เชิญได้นะคะสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆมากมายที่แนะนำกันตรงนี้ก็สามารถที่จะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลือกซื้อสินค้าคุณภาพที่คัดสรรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรทานเพื่อเสริมเพื่อบำรุงร่างกายไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะรวมไปถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายยาสีฟันกำแพง7ชั้นนี่ก็ดีค่ะดีกับเหงือกและฟันนะคะเซาไฮเทคเป็นเสาอากาศที่ราคาไม่แพงติดตั้งง่ายๆเซ็นไวรับสัญญาณได้ชัดเจนทั้งทีวีและวิทยุ FM ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติใช้ง่าย

ซื้อไปทำเองที่บ้านได้เป็นทรีทเมนต์ที่หมักหลังการสระผมนะคะเพื่อการปิดผมขาวผมงอกและยังเป็นการบำรุงผมในตัวด้วยส่วนใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านผลิตภัณฑ์แฮทรอนิกดูแลฟื้นฟูบำรุงรากผมได้ดีใช้คู่กับแชมพูสมุนไพรจีนสูตรป้องกันผมร่วงนะคะแล้วก็สำหรับการบำรุงดูแลผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายผลิตภัณฑ์จากเลอชัวค่ะจะแนะนำไปหลายๆอย่างนะคะใครที่อยากจะบำรุงดูแลผิวหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติใช้สบายๆนะคะปลอดภัยจดแจ้งอย.เรียบร้อยทุกตัวสำหรับผลิตภัณฑ์จากทางเลอชัวน่าใช้ทุกตัวแล้วก็มีประสิทธิภาพที่น่าพอใจด้วยค่ะสำหรับเรื่องของมาร์กพอกหน้านะคะช่วยผิวหน้ากระชับเปล่งปังผิวใสๆผิวอ่อนเยาว์รวมไปถึงหลายต่อหลายตัวค่ะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวที่โจ้อยากแนะนำผิวที่อยากจะดูแลปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยหรือปัญหาฝ้ากระใช้ได้อย่างสบายใจค่ะคุณผู้ฟังคะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวได้อย่างสบายใจเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้ดีบอกต่อตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังฟังรายละเอียดสินค้าตัวไหนๆจากเลอชัวใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากเลอชัวที่แนะนำก็สามารถที่จะแวะเข้าไปแล้วก็เลือกซื้อกันได้ดูแลได้อย่างสบายใจแล้วก็ได้ผลดีด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็สอบถามได้ที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะปกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาลแค่ที่
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวร์เหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-24-29และ081

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sign-hengheng999พิมพ์ A หางตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์
0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: การทำความดีนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเองผู้อื่นไม่สำคัญและไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วยเมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้วถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตามผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนและยิ่งทำมากเข้านานเข้ายั่งยืนเข้าผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นและแผ่ขยายกว้างออกไปทุกทีคนที่ไม่เคยทำดีเพราะเขาไม่เคยเห็นผลก็จะได้เห็นและหันเข้ามาตามอย่างพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2521

คุณผู้ฟังคะถ้าหลายๆคนเคยมีประสบการณ์กับการทานสมุนไพรหรือว่ายาจีนสมุนไพรที่เอาไปต้มไปตุ๋นเนี่ยนะคะโจอยากจะบอกเลยว่าเหมือนกันค่ะความรู้สึกเวลาที่จะกินสมุนไพรต้มยาจีนพวกนี้มันค่อนข้างที่จะทำใจลำบากเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่ารสชาติค่อนข้างที่จะทานยากบางคนเนี่ยเวลาทานต้องบีบจมูกเลยกลิ่นมันบอกไม่ถูกอ่ะคุณผู้ฟังมันไม่ค่อยหอมใช่ไหมคะแล้วเวลากินเนี่ยต้องกินถ้วยใหญ่ๆด้วยแต่สมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรนั้นรสชาติหวานแล้วก็หอมนะคะกินง่ายค่ะไม่ต้องกินถ้วยใหญ่ด้วยนะกินนิดเดียวค่ะรสชาติเนี่ยเขาเหมือนน้ำจับเลี้ยงเลยหอมๆหวานๆนะคะเป็นรสหวานของสมุนไพรโดยเฉพาะถังเช่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความหวานของตัวถังเช่าโจอยากจะบอกเลยว่าสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรเป็นสมุนไพรที่ทานนิดเดียวแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ามีความเข้มข้นสูงเนื่องจากกรรมวิธีกระบวนการผลิตเนี่ยเขาใช้การสกัดเย็นแล้วก็เครื่องมือของทางเวชกรโอสถเนี่ยนะคะมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยเป็นการคิดค้นแล้วก็ค้นคว้านะคะเพื่อที่จะสกัดความเข้มข้นของสมุนไพรและรักษาคงคุณค่าของสมุนไพรแต่ละตัวที่เราสกัดเนี่ยให้ได้ความเข้มข้นมากที่สุดเพื่อประโยชน์ที่เราจะใช้บำรุงสุขภาพร่างกายฉะนั้นตรงนี้ไว้วางใจได้ส่วนรสชาติหวานหอมทานง่ายจริงๆโจเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทานเป็นประจำไม่ว่าจะทานเองหรือว่าซื้อไปให้คนในครอบครัวทานสังเกตตัวเองสังเกตคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องของเลือดลมเรื่องของอวัยวะสำคัญภายในร่างกายความหนาแน่นของกระดูกเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายถ้ามีการดูแลโดยเลือกสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ทานแล้วได้ประโยชน์กับร่างกายก็จะส่งผลดีกับสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังคะเจ้าอยากจะบอกว่าสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องแล้วก็เจ้าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มั่นใจนะคะเวชกรโอสถเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็คล่ำบอดในวงการของการผลิตสมุนไพรบำรุงร่างกายมามากกว่า30ปีนะคะและเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ากว่า10ปีที่ผ่านมาก็คงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานใครที่ได้ทานอย่างต่อเนื่องใครที่มีโอกาสได้ลองทานก็คงจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนใครที่ยังไม่เคยทานแล้วก็สนใจเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายจากตำรับของสมุนไพรจีนที่มีมาตรฐานโดยเขาใช้เขากวางสดในการสกัดสารสำคัญเพื่อที่เราจะได้บำรุงร่างกายได้ประโยชน์จากเขากวางอ่อนไม่ได้ใช้เขากวางอบแห้งนะคะเขามีฟาร์มเลี้ยงไว้การที่เราใช้สมุนไพรสดๆเนี่ยนะคะในการที่จะสกัดสารสำคัญออกมาแล้วใช้วิธีการสกัดเย็นโดยที่ไม่ใช้ความร้อนจะเป็นการถนอมแล้วก็รักษาคุณค่าและสรรพคุณของสมุนไพรได้อย่างครบครันนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะเริ่มต้นแล้วก็ทานเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายใช้โอกาสตรงนี้ได้นะคะลองดูนะคะเพื่อบำรุงเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายการลงทุนนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่โจอยากจะให้หลายๆคนได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะท่านที่สนใจก็สอบถามได้ค่ะที่053-242429และ053-244081นะคะมีโอกาสก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรเพิ่มถังเช่าและสูตรดั้งเดิมที่เป็นตำรับของคนรักสุขภาพอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสเลือกทานเลือกบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพนะคะหรือคุณผู้ฟังจะสอบถามเข้ามาทางไลน์ก็ได้นะคะมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์นะคะแอดไซเฮงเฮง999นะคะโดยการพิมพ์แอดไซเอหางตวัดตามด้วยHENG 999นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันและสอบถามได้ค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากติดตาม Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆสินค้าที่น่าสนใจได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

งคนผิวแห้งเนี่ยไม่ได้แค่ดูแลตัวเองด้วยการทาครีมเท่านั้นนะคะแต่ว่าการล้างหน้าทำความสะอาดผิวก็ต้องเลือกให้มากยิ่งอายุเยอะหน้าแห้งง่ายทำให้ผิวมีริ้วรอยได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังทำให้ผิวแพ้ง่ายด้วยถ้าเกิดว่าผิวของเราแห้งมันเป็นบ่อเกิดของปัญหาผิวอีกเยอะเลยล่ะค่ะทั้งรูขุมขนกว้างผิวสากเจอแดดเจอลมก็ผิวหน้าแดงหน้าแพ้ง่ายเป็นผดเป็นผื่นง่ายนะคะลงครีมหรือว่าทากันแดดเวลาที่เราผิวแห้งๆเนี่ยก็มักจะเป็นคราบๆด้วยใช่ไหมคะแล้วคุณผู้ฟังคะถ้าเราล้างหน้าอย่างถูกต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ผิวของเราดูดีดูอ่อนวัยได้นะคะอยากล้างหน้าสะอาดๆแบบปลอบประโลมผิวด้วยฟองจากธรรมชาติไม่ทำให้ผิวหน้าแห้งแสบลดปัญหาผิวแห้งกระด้างหลังล้างไม่แห้งตึงเนี่ยจะแนะนำมูดโฟมล้างหน้าจากเฮิร์บติจูดนะคะตัวนี้เป็นน้องใหม่ก็เป็นสินค้าในเครือของเลอชัวเพียงแต่ว่าเขาเน้นสำหรับคนผิวบอบบางมากๆนะคะแล้วก็เน้นสมุนไพรออร์แกนิกซึ่งมีการคัดเกรดคัดสายพันธุ์สมุนไพรแล้วก็อายุของสมุนไพรที่โตเต็มวัยมาใช้ในสูตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากเฮิร์บติจูดตัวนี้เป็นมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าที่มีฟองแต่ว่าฟองเขาอ่อนโยนไม่ใช่ฟองจากเคมีนะคะเป็นฟองจากธรรมชาติก็อย่างที่บอกค่ะล้างแล้วสบายผิววันไหนที่โดนแดดโดนลมปะทะหรือว่าใครที่อยู่กับไอร้อนๆทำขนมทำอาหารอยู่กับเตาขนมเตาแก๊สนึ่งข้าวหุงข้าวบางคนเปิดร้านอาหารบางคนนึ่งข้าวขายทำเบเกอรี่หรือบางคนที่ทำงานที่ค่อนข้างที่จะเจอแดดเจอลมมากๆทั้งวันเนี่ยนะคะไอร้อนๆทำร้ายผิวนะการล้างหน้าที่ช่วยปลอบลมผิวโจแนะนำนะคะมูดโฟมล้างหน้าจากเฮิร์บติจูดตัวนี้เขามีทั้งสารสกัดจากว่านหางจระเข้ออร์แกนิกดอกเก๊กฮวยน้ำผึ้งมานูก้าใบบัวบกแล้วก็ยังมีขมิ้นมีไพรด้วยขมิ้นที่เขาใช้เนี่ยเป็นสายพันธุ์จากทางภาคใต้นะคะซึ่งค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคุณภาพในเรื่องของสารสำคัญโดยเฉพาะสารสีเหลืองจากเคอร์คูมินนะคะแล้วก็ยังมีไพรด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผิวพรรณทั้งนั้นเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่นำมาใช้ในสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมแอลกอฮอล์พาราเบนซิลิโคนฟองจากเคมีไม่ใช้นะคะคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้นอกจากผิวจะไม่แห้งตึงแล้วเนี่ยยังเป็นการปลอบประโลมผิวถนอมผิวบำรุงดูแลผิวด้วยสมุนไพรธรรมชาตินอกจากหน้าไม่แห้งแล้วผิวยังแลดูกระจ่างใสด้วยใครที่มีปัญหารอยแดงรอยดำก็แลดูจางลงได้ดีด้วยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องผดเรื่องสิวเวลาพักผ่อนน้อยๆ นอนดึกๆหรือว่าช่วงไหนที่ออกกำลังกายเหงื่อออกเยอะๆอยากจะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดพวกคราบเหงื่อคราบใครเนี่ยนะคะอยากจะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแบบอ่อนโยนแล้วก็ถนอมผิวแนะนำเลยนะคะปัญหาผดปัญหาสิวการล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรจากเฮิร์บติจูดตัวนี้ก็ช่วยดูแลสมานผิวด้วยสมุนไพรธรรมชาติทั้งขมิ้นทั้งไพรใบบัวบกเนี่ยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิวโจเชื่อว่าหาข้อมูลดูนะคะได้ประโยชน์จากสมุนไพรเหล่านี้แน่นอนซึ่งเฮิร์บติจูดเนี่ยนะคะเขาพยายามนำภูมิปัญญาโบราณสมุนไพรที่มีประโยชน์กับผิวพรรณแล้วก็มีคุณภาพที่ใช้กันมานานนะคะในการดูแลผิวพรรณของคนสมัยก่อนเนี่ยนำมาใช้อยู่ในสูตรนี้แล้วก็ทำให้เราสะดวกสบายในการใช้สมุนไพรแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีในการสกัดสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ให้ใช้แล้วได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะอยากล้างหน้าแล้วมีผิวนิ่มๆผิวดูกระจ่างใสล้างคราบกันแดดคราบเครื่องสำอางได้ดีนะย้ำเลยนะคะไม่มีสารเพิ่มฟองที่เป็นเคมีประเภทที่ฟองใหญ่ๆฟองเยอะๆล้างแล้วผิวกระด้างกระด้างผิวแห้งๆเนี่ยตัวนี้เราใช้ฟองจากพืชธรรมชาติที่ไม่รุนแรงกับผิวหน้าล้างหน้าสะอาดมีความนุ่มๆของผิวไม่ใช่ล้างแล้วรู้สึกมีเมือกๆนะมันมีความสะอาดแบบผิวนิ่มๆแล้วก็รู้สึกสบายผิวด้วยเพราะว่าเขามีทั้งว่านหางจระเข้น้ำผึ้งมานูก้าและดอกเก๊กฮวยแล้วก็สมุนไพรใบบัวบกซึ่งเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นนะคะซึ่งช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแห้งง่ายแล้วก็แห้งมากๆคนที่ผิวอุดตันง่ายอยากจะหาตัวล้างหน้าที่ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาผิวอยากจะล้างหน้าสะอาดแบบอ่อนโยนล้างแล้วรู้สึกดีเอาเป็นว่าโจ้แนะนำผลิตภัณฑ์จากเฮิร์บติจูดตัวนี้มูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากดอกเก๊กฮวยขมิ้นไพรน้ำผึ้งมานูก้า
และว่านหางจระเข้ออร์แกนิกและที่สำคัญเป็นฟองจากพืชธรรมชาติที่มีความละเอียดมากฟองนุ่มๆ นะคะสะดวกมากนะคะกดปั๊มออกมาเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อโฟมเลยนะเนื้อโฟมเนี่ยเป็นฟองเล็กๆละเอียดมากๆตัวโจเองเนี่ยใช้แล้วก็ติดอกติดใจนะคะจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซอสข้าวพัฒนามาเป็นมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าที่มีฟองแต่เป็นฟองที่อ่อนโยนแล้วล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นปลอบประโลมผิวดูแลผิวได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะสนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ใช้กันได้ทั้งครอบครัวเลยล่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเปิดบริการ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.เย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะก็ไปเลือกดูสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆที่เจ้าแนะนำได้ยินได้ฟังตัวไหนรวมไปถึงเพลงเก่าๆที่ชอบไปหาซื้อได้จากแหล่งนี้ร้านนี้สมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรจะเป็นสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมทานบำรุงร่างกายทานแบบสบายใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องตุ้มตุ้มต่อมต่อมที่เลือกที่กินเนี่ยมันจะดีกับสุขภาพไหมมันจะมีสเตียรอยไหมอันนี้เจ้าย้ำเลยนะคะว่าไม่มีสเตียรอยแน่นอนนะคะทานแล้วได้ประโยชน์ตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักสุขภาพใครที่กำลังมองหาของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันสำคัญก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากเลอชูบก็เลือกซื้อกันได้ไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรน้ำครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนเซรั่มบูสเตอร์สเปรย์ออร์แกนิกระงับกลิ่นตัวกลิ่นเท้าช่วยดูแลปัญหาเรื่องของกลิ่นผู้สูงวัยกลิ่นแก่ได้ดีด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-24-24-29และ053-244-081นะคะ

โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นคุณผู้ฟังโทรสอบถามเรื่องของสินค้าเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจกันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะใช้หมายเลขนี้นะคะ053-242429 053-242429หรือจะเป็นอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244-081ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายแน่นอนค่ะโจก็อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายที่ครอบครัวของเราที่ฟังเพลงจากคลื่นนี้เพลงอนุรักษ์เพลงเก่าๆได้ติดตามฟังกันมานานนะคะเป็น10ปีเชื่อว่าหลายๆคนก็ทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่มีโอกาสติดตามรับฟัง FM 102.25 นอกจากความสุขจากเสียงเพลงเพราะๆ เพลงอดีตเพลงต้นฉบับแล้วโจก็อยากจะให้หลายๆท่านหันมาดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าการบำรุงการดูแลสุขภาพร่างกายส่งผลดีกับตัวเราเองมีเงินทองเยอะแยะมากมายถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการบำรุงร่างกายค่ะโจแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งสูตรดั้งเดิมหลายๆท่านที่ทานกันมานานก็ยังทานดีแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่โจเน้นย้ำก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนมีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยสำหรับสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นก็มาจากการปรับปรุงมาจากการพัฒนาเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมให้มีสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตอยู่ในสูตรนี้ด้วยนะคะสรุปง่ายๆก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่ามีทั้งเขากวางมีทั้งถังเช่าอยู่ในสูตรนี้ซึ่งถังเช่าที่ใช้นั้นก็เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแล้วก็ย้ำนะคะว่าคัดเกรด A ด้วยผู้ผลิตเดียวกันเลยนะคะจากผู้ผลิตเดิมที่ผลิตสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเขาได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับและมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าอยู่ในสูตรนี้ด้วยเพราะว่าประโยชน์ที่น่าสนใจนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของประโยชน์อยากจะให้หลายๆท่านศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยผู้ผลิตก็มีเหตุผลสำหรับการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสูตรดั้งเดิมแน่นอนนะคะเราก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งจากเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตค่ะยังคงทานง่ายในเรื่องของรสชาติแต่ว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นโจย้ำอยู่เสมอนะคะว่ารสชาติมีความเข้มข้นมากขึ้นมีความหวานทานง่ายความหวานที่มาจากตัวของสมุนไพรถังเช่าเองไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปนะคะถือว่าเป็นความหวานตามธรรมชาติของรสชาติสมุนไพรค่ะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทานบำรุงร่างกายแล้วก็ควรที่จะทานตอนท้องว่างวันละ2มื้อโจแนะนำนะคะช่วงเช้าตื่นนอนและก่อนนอนวันละ2ครั้งค่ะจะทานผสมน้ำอุ่นๆโดยชงกับน้ำอุ่นหรือจะทานเพียวๆโดยการอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีเพื่อการกระจายตัวและการดูดซึมของสมุนไพรที่ดีนั่นเองค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244-081ค่ะ

ังคะสุขภาพจะดีได้ก็ต้องดูแลต้องทนุถนอมต้องบำรุงกันไปใช่ไหมคะดีกว่าปล่อยให้ร่างกายพังแล้วค่อยมาดูแลรักษาบางคนเนี่ยต้องกินยาเป็นกำๆเดี๋ยวนี้เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพเนี่ยเขาดูแลก่อนที่จะมีปัญหาใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งไปกับการทำงานหาเงินและอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะหมดไปกับการใช้เงินที่หามาได้กับการรักษาตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บจริงไหมคะถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราทำงานเยอะเราทำงานมากเราก็ต้องทนุถนอมบำรุงดูแลร่างกายควบคู่กับการใช้งานด้วยจริงไหมคะส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะมองหาความสุขความสบายเพื่อตอบสนองความต้องการอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีรถคันโตๆอยากมีเงินมีทองเยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนมองข้ามนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสภาพร่างกายสุขภาพร่างกายของตัวเองจริงไหมคะที่พูดมาเนี่ยนะคะก็อยากจะกระตุ้นให้ทุกๆคนใส่ใจบำรุงในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะการป้องกันบำรุงดูแลทนุถนอมร่างกายย่อมดีกว่าการปล่อยปละละเลยสุขภาพให้เสื่อมและทรุดโทรมไปตามวัยการบำรุงร่างกายมีความสำคัญนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมากับความเจ็บป่วยเสมอไปไม่จำเป็นที่จะต้องมีปัญหาที่คนสูงวัยเขาเป็นกันจริงไหมคะไอ้เรื่องเบาหวานความดันเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างๆเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนแล้วเกิดจากพฤติกรรมการกินการบริโภคของเรากินหวานกินมันกินเค็มเยอะปัญหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยนะคะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเป็นสาเหตุหลักนะคะแต่ว่าเกิดจากความเสื่อมของอวัยวะภายในร่างกายและเกิดจากพฤติกรรมของเรากินหวานกินมันกินเค็มเยอะกินเหล้าสูบบุหรี่อาหารการกินที่ปนเปื้อนกับสารเคมียาฆ่าแมลงผงชูรสสารปรุงแต่งต่างๆโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะคนเราตั้งแต่เกิดจนอายุประมาณ20เนี่ยนะคะร่างกายก็จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่พอพ้นจาก20ช่วงเนี้ยช่วงวัยรุ่นไปเนี่ยร่างกายจะค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามวัยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะปัญหาสุขภาพมักจะเกิดจากเรื่องของอาหารเรื่องของการทำงานการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแล้วก็เรื่องของการดื่มเหล้าสูบบุหรี่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกระตุ้นให้อวัยวะระบบต่างๆในร่างกายแปรปรวนนะคะแล้วก็เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรจริงไหมคะแล้วก็เรื่องของสารพิษที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ไมเกรนปวดเมื่อยตามข้อตามร่างกายเนี่ยนะคะซึ่งมาจากสารพิษต่างๆแล้วก็เรื่องของการใช้งานร่างกายหนักๆเรื่องของการทำงานเยอะยกของหนักๆทุกวันเดินขึ้นลงบันไดวันละ 3-4 ชั้นบางคนคุณครูเนี่ยนะคะขึ้นลงบันไดวันละ 3-4 ชั้นเพื่อที่จะไปสอนนักเรียนจริงไหมคะสิ่งหนึ่งที่เจ้าอยากจะฝากกันไว้นะคะก็คือเรื่องของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายถ้าเป็นตัวเจ้าเองเนี่ยนะคะเจ้าก็เลือกทานสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะซึ่งสูตรที่เจ้าทานก็คือสูตรที่เพิ่มถังเช่าเพราะว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ประโยชน์ของสมุนไพรตำรับนี้นะคะเพราะเวชกรโอสถเองนั้นเขามีการวิจัยแล้วก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยนะคะก็ใช้ระยะเวลาจนทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยนะคะก็เลยเป็นที่มาของสูตรนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรเน้นบำรุงร่างกายนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเวลาที่เราจะเลือกกินเลือกใช้อะไรเนี่ยนะคะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีก็ต้องเลือกที่คุณภาพแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับจริงไหมคะถ้าคุณมั่นใจถ้าคุณเชื่อใจมากกว่า10ปีที่สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรอยู่กับเราตรงนี้มานะคะลูกค้าแฟนเพลงคนที่ทานก็ทานกันอย่างต่อเนื่องคนทานเนี่ยจะรู้นะคะเพราะว่านี่เป็นตำรับที่เขามีการรักษาคุณภาพแล้วก็มาตรฐานมาอย่างยาวนานจึงทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรมีการต่อยอดเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าเข้า

ด้วยจะเห็นว่าสมุนไพรถังเช่าได้รับความนิยมมากมายจริงๆโดยเฉพาะยุคนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงร่างกายก็มีส่วนผสมของถังเช่าเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคุณภาพเกรดของวัตถุดิบที่ใช้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าคุณมั่นใจถ้าคุณเชื่อใจสินค้าต่างๆที่เรานำมาแนะนำกันตรงนี้ถ้าไม่ดีถ้าไม่มีคุณภาพเราไม่นำมาบอกต่อกันนะคะตัวเจ้าเองคนในครอบครัวก็ทานกันอยู่ค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ก็อยากจะบอกต่อส่งต่อสิ่งดีๆกับคุณผู้ฟังตรงนี้นะคะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเลือกสมุนไพรบำรุงร่างกายที่มีที่มาที่ไปแล้วก็เขามีเลขทะเบียน อย. อย่างถูกต้องนะคะโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ก็เป็นความมั่นใจที่คุณไว้วางใจได้มาตรฐานระดับสากลซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คุณผู้ฟังมั่นใจได้ค่ะว่าสิ่งที่คุณเลือกกินเลือกใช้หรือว่านำไปฝากคนที่คุณรักเนี่ยนะคะเป็นของดีมีคุณภาพค่ะตัวเจ้าเองก็ทานอยู่นะคะสินค้าต่างๆที่นำมาประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อกันตรงนี้เราก็ได้กินได้ใช้เหมือนกับคุณผู้ฟังนะคะถึงได้มั่นใจว่าคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งการที่เราแนะนำบอกต่อก็เหมือนกับการบอกต่อคนในครอบครัวให้ได้รับสิ่งดีๆเหมือนกันนะคะยังไงถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053-242429และ053-244081หรือหลายๆท่านที่อยากจะแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้ค่ะโดยการพิมพ์ @sign นะคะแล้วก็ตามด้วย HENG 999นะคะ @sign-999แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็ส่งคำถามข้อสงสัยหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะผ่านทางไลน์ค่ะรวมไปถึงฝากติดตาม Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆด้วยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็สินค้าต่างๆกันได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ช้างไทยสัตว์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพลังและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงคู่แผ่นดินไทยมาช้านานแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปช้างหลายเชือกต้องกลายเป็นช้างเร่ร่อนถูกใช้แรงงานหนักหรือพลัดพรากจากถิ่นป่าด้วยแสงแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อคืนชีวิตและอิสรภาพให้ช้างไทยกลับสู่ป่าในช่วงแรกของโครงการได้ปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่าหลายเชือกและทุกเชือกต่างสามารถปรับตัวกับธรรมชาติได้อย่างดีโครงการนี้จึง
2: ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความรักใคร่เพื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2532

คุณผู้ฟังถ้าอยากจะมีผิวดีผิวดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็ผิวดูสดใสผิวดูไม่แห้งไม่เหี่ยวมองหน้าแล้วเวลาไปพบปะเจอผู้คนเนี่ยก็มีความมั่นใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาผ่องใสเวลาใครๆเจอก็เรียกพี่เรียกน้าไม่เรียกป้าไม่เรียกลุงจริงไหมคะถ้าเกิดว่าเราดูแลผิวพรรณอย่างดีเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะได้พบเจอประสบการณ์แบบนี้แหละค่ะไปไหนใครๆก็เรียกพี่นะคะไปไหนใครๆก็ทักว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าอายุเท่านี้เพราะว่าผิวพรรณใบหน้าเนี่ยดูแตกต่างจากอายุจริงเจ้าก็อยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะถ้าคุณอยากจะบำรุงดูแลตัวเองให้ดูดีดูอ่อนกว่าวัยผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ต้องปลอดภัยแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสยามพลายบายเลอชัวอยากจะให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะของคนที่อยากจะดูดีดูผิวพรรณอ่อนวัยนะคะไม่ต้องไปเสี่ยงลองผิดลองถูกไม่ต้องเอาผิวหน้าไปเสี่ยงเองเพราะว่าสิ่งที่โจ้แนะนำอยู่ตรงนี้อย่างมากพอกหน้าเนี่ยนะคะตัวโจ้เองแล้วก็มีครอบครัวของ FM 102.25 MHz เกือบ10ปีแล้วนะหลายๆท่านที่ใช้อยู่ก็คงจะทราบใช่ไหมคะใช้แล้วเนี่ยก็มีการซื้อซ้ำเพราะว่ามาร์คพอกหน้าของเราเนี่ยเหมือนเรามีคอร์สสปาเล็กๆคอร์สทรีทเมนต์เล็กๆติดบ้านเอาไว้ค่ะเพราะเป็นตัวบำรุงผิวที่มีความเข้มข้นถ้าคืนไหนนอนดึกๆพักผ่อนน้อยๆกลัวหน้าโทรมเนี่ยนะคะโจอยากจะบอกว่าพอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆ นะคะทั่วหน้าเลยแล้วปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ข้ามคืนปล่อยทิ้งไว้จนถึงเช้าค่ะพอตื่นเช้ามาเนี่ยค่อยล้างหน้าออกนะคะพอล้างหน้าแล้วเนี่ยก่อนที่จะส่องกระจกคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังใช้มือลูบที่หน้าจับที่หน้าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหน้านิ่มๆ นะคะแล้วเวลาลูบสัมผัสไปที่ผิวหน้าผิวหน้าก็จะลื่นๆค่ะเพราะว่ามีความชุ่มชื้นเคลือบอยู่บนผิวหน้าและหลังจากนั้นให้คุณส่องกระจกดูค่ะผิวหน้าจะแลดูกระจ่างใสนะคะเหมือนคนที่ไม่ได้อดหลับอดนอนเหมือนคนที่ไม่ได้นอนดึกเลยเพราะว่ามาร์คพอกหน้าเนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับการบำรุงอย่างเข้มข้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทุกวันทุกคืนนะคะคุณใช้สัปดาห์ละ 2-3 คืนมาร์กตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการบำรุงผิวแบบข้ามคืนคือพอกวันนี้เนี่ยนะคะทิ้งข้ามคืนไว้อีกวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาสัมผัสได้ค่ะถึงผิวที่ดูนุ่มลื่นแล้วก็มีความชุ่มชื้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าคืนนั้นคุณนอนดึกเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณมีการเติมอาหารผิวใช้มาร์กตัวนี้พอกหน้าหนาๆก่อนนอนนะคะระหว่างที่คุณนอนหลับเนี่ยผิวของเราก็จะซึมซับอาหารผิวสารสกัดอาหารบำรุงผิวที่มีอยู่ในมาร์กตัวนี้นะคะให้ค่อยๆซึมลงไปที่ผิวพอตื่นเช้ามาล้างหน้าออกเนี่ยเวลาจับรูปสัมผัสที่หน้าหลังล้างออกเนี่ยผิวก็จะลื่นๆเพราะว่ามาร์กตัวนี้เนี่ยนะคะเขาออกแบบมาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เคลือบผิวคงความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ยาวนานนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นมาร์กที่ช่วยให้ผิวแลดูมีความกระจ่างใสได้ชัดขึ้นรอยแดงรอยดำดูจางลงได้ดีขึ้นนะคะริ้วรอยต่างๆก็แลดูดีขึ้นมากค่ะผลลัพธ์เนี่ยนะคะจะค่อนข้างเร็วแล้วก็ชัดเจนเพราะว่ามีความเข้มข้นสูงโดยเฉพาะมาร์กพอกหน้าสูตรใหม่จากสยามพลายบายเลอชัวจะบอกได้เลยว่าเขาเพิ่มสารสกัดจากขมิ้นชันนะคะตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วล่ะเป็นสมุนไพรไทยที่ติดอันดับท็อป10ของสมุนไพรเพื่อผิวสวยดูแลผิวอยากจะผิวเนียนผิวพองผิวสวยแบบธรรมชาติด้วยสมุนไพรเนี่ยนะคะขมิ้นชันมีส่วนช่วยผิวได้เยอะนะคะทั้งสมานผิวทั้งช่วยดูแลเรื่องของจุดด่างดำผิวหมองคล้ำแล้วก็ริ้วรอยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะมาร์กพอกหน้าสูตรใหม่จากสยามพลายบายเลอชัวเรายังมีการเพิ่มสารสกัดจากสาหร่ายทะเลเข้มข้นนะคะเพื่อช่วยเสริมการบำรุงเรื่องของริ้วรอยเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวดูอิ่มน้ำหน้าไม่โทรมจริงๆนะคุณฟังโจ้ถึงได้บอกว่ามีมาร์กตัวนี้ติดบ้านเอาไว้นะคะสำหรับคนที่ค่อนข้างที่จะขี้ลืมแล้วก็ขี้เกียจที่จะทาครีมบำรุงหลายขั้นตอนหรือว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเนี่ยนะคะแต่ยังคงนอนดึกทำงานเยอะอดหลับอดนอนบางช่วงเนี่ยนะคะก็เจอแดดเจอลมเจอฝุ่นเจอควันเจอทั้งแสงจอคอมเจอทั้งแสงจากจอโทรศัพท์มือถือแสงจากหลอดไฟนีออนสารพัดเรื่องของมลภาวะที่ทำให้ผิวค่อนข้างที่จะหมองและโทรมแล้วยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะผิวค่อนข้างที่จะแห้งจนถึงแห้งมากเลยทุกวันนี้เนี่ยโจ้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เวลานอนเนี่ยนอนในห้องแอร์
ยิ่งเรานอนห้องแอร์เนี่ยผิวก็จะยิ่งสูญเสียความชุ่มชื้นได้มากนะคะยิ่งผิวสูญเสียความชุ่มชื้นปล่อยให้ผิวแห้งมากเท่าไหร่ผิวก็จะมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยมากขึ้นเร็วขึ้นแม้ว่าอายุจะยังไม่มากเท่าไหร่บางคน30ปลายๆ40ต้นๆเนี่ยปัญหาผิวเยอะเจ้าอยากจะแนะนำให้คุณมีมาร์คพอกหน้าตัวนี้ติดบ้านเอาไว้ค่ะเป็นสูตรเข้มข้นแต่ว่าขอย้ำเลยนะคะว่ามีความอ่อนโยนค่ะผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายสามารถที่จะใช้ได้นะคะไม่กัดไม่ลอกผิวนะคะหลายคนประทับใจแล้วก็ชอบเพราะว่าคุณจะรู้สึกดีค่ะตั้งแต่คืนแรกที่คุณใช้นะคะจะเห็นความแตกต่างหลังจากที่ได้พอกมาร์กตัวนี้ข้ามคืนเนี่ยนะคะตื่นเช้ามาสัมผัสได้หน้าเนียนเนียนนะคะแล้วก็รูปสัมผัสหน้าเนี่ยหน้าทั้งนุ่มทั้งนิ่มแล้วก็ลื่นด้วยนะคะที่ผิวหน้าลื่นๆเนี่ยก็แสดงว่าผิวของคุณมีความชุ่มชื้นใช้พอกหน้าหนาๆก่อนนอนเพียงแค่สัปดาห์ละ 2-3 คืนนะคะเป็นการทำสปาผิวหน้าทำทรีทเมนต์ด้วยตัวคุณเองอยู่ที่บ้านไม่วุ่นวายเป็นสูตรที่อ่อนโยนใช้ได้สบายใจอย่างหลายๆท่านที่ใช้เซรั่มเจเอ็มเทศต้นหลิวจีนรวมไปถึงครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนอยู่เป็นประจำเนี่ยจะแนะนำให้คุณเสริมการดูแลเรื่องของริ้วรอยเรื่องของผิวหมองคล้ำเรื่องของจุดด่างดำรอยแดงรอยดำจากสิวรวมไปถึงปัญหาเรื่องฝ้าด้วยมาร์กพอกหน้าตัวนี้นะคะใช้ควบคู่กันไปเลยนะคะก็จะยิ่งทำให้ผิวของคุณมีความกระจ่างใสได้ชัดเจนขึ้นนะคะรอยแดงรอยดำเรื่องของจุดด่างดำต่างๆก็แลดูจางลงด้วยนะคะส่วนริ้วรอยก็ดูดีขึ้นมากแล้วก็เร็วขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่และถ้าสนใจนะคะเจ้าก็อยากจะแนะนำให้คุณได้ลองใช้มาร์กพอกหน้าจากสยามไพรบายเลอชัวตัวนี้สินค้าขายดีตัวนี้ที่ยังคงได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็เชื่อว่าถ้าคุณได้มีโอกาสใช้ได้ลองเปิดใจคุณผู้ฟังก็จะได้สัมผัสถึงผิวที่ดูดีดูอ่อนกว่าวัยมากขึ้นด้วยนะคะในเมื่อคุณชอบเซรั่มเชเอ็มเทศต้นหลิวจีนและครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนเห็นผลลัพธ์ที่ดีของผิวหน้าเจ้าเชื่อว่ามาร์กพอกหน้าจากสยามไพรบายเลอชัวไม่ทำให้คุณผิดหวังเช่นกันค่ะช่วยให้คุณมีผิวหน้าที่ดูดีดูสดใสดูเปล่งปลั่งดูอ่อนกว่าวัยดูโง่เฮงดีนะคะไม่ต้องเอาผิวหน้าไปเสี่ยงลองผิดลองถูกเองอย่างน้อยๆตรงนี้เนี่ยทั้งโจเองคนใกล้ตัวแล้วก็แฟนเพลงอีกตั้งเยอะตั้งแยะใช้แล้วก็อยากจะบอกต่อสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับคุณค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

ติดตามกันที่นี่เป็นประจำนะคะทุกๆเพลงที่คัดสรรมาฝากกันคุณผู้ฟังชอบไหมคะแต่ถ้าถามคนจัดเนี่ยคนจัดชอบอยู่แล้วล่ะค่ะเพลงรุ่นเก่าๆแบบนี้นะคะหาฟังก็ยากแล้วก็ได้ฟังกันจุใจที่ FM 102.25 MHz เนี่ยล่ะค่ะแหล่งที่จะไปหาซื้อเพลงดีๆเพลงเพราะๆก็ต้องไม่ลืมนะคะจะแนะนำบ่อยๆเลยร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่หาซื้อได้เพลงเพราะเยอะค่ะเพลงเก่าทั้งนั้นเลยนะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทุกวันค่ะไปเลือกซื้อเพลงที่ชอบนะคะแวะดูในเรื่องของสินค้าดีๆมากมายค่ะวัตถุมงคลที่เหมาะสำหรับการเช่าและบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะเสาอากาศที่แนะนำก็คือเสาไฮเทคใช้ดียังไงอ้าวดีตรงที่ว่าใช้กับทีวีก็รับภาพชัดนะคะใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นสัญญาณได้ชัดเช่นกันค่ะเป็นเสาที่ช่วยขยายสัญญาณได้ดีนะคะไม่แพงด้วยติดตั้งง่ายๆค่ะคุณภาพของเสาไฮเทคใกล้เคียงเสาใหญ่นะคะรูปร่างไม่เกะกะเทอะทะติดตั้งง่ายๆสบายๆราคาประหยัดด้วยมีโอกาสก็แวะเข้าไปสอบถามกันได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหรือจะเป็นเรื่องของสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพร่างกายสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรฝากไว้ตรงนี้นะคะจะแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรรสชาติหวานหอมทานง่ายสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลเป็นน้ำก็ทานง่ายหวานๆหอมๆนะคะไม่มีส่วนผสมของเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์หรือจะเป็นแบบแคปซูลอันนี้เหมาะสำหรับตอนเดินทางค่ะมีโอกาสแวะเข้าไปที่แหล่งนี้ร้านนี้ร้านบ้านใหม่เฮงๆเลือกดูได้สอบถามได้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติใช้ง่ายซื้อไปทำเองที่บ้านได้ไม่วุ่นวายนะคะเป็นลักษณะของทรีทเมนต์บำรุงผมและปิดผมขาวได้ในตัวใช้หมักหลังการสระผมหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าก็จะมีสีผมแทนที่ผมงอกผมขาวเป็นสีผมที่ดูสวยดูธรรมชาติผมไม่แห้งเสียเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของสารเคมีแรงๆมีหลายสีให้คุณเลือกด้วยลองดูแล้วกันนะคะหรือจะเป็นเรื่องของยาสีฟันดีๆยาสีฟันกำแพง7ชั้นเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมกลิ่นปากปัญหาเกี่ยวกับช่องปากเนี่ยใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมช่วยได้ดีค่ะยาสีฟันกำแพง7ชั้นนะคะดูแลสุขภาพช่องปากด้วยสมุนไพรนานาชนิดใช้แล้วจะติดใจค่ะชาเขียวก็ดีนะคะเราแนะนำชาเขียวหยดน้ำค้างชาดีที่มีรางวัลการันตีดื่มชาเขียวมีประโยชน์จนแนะนำชาเขียวหยดน้ำค้างดื่มชุ่มคอชื่นใจดื่มแล้วได้ประโยชน์จากตัวชาเพราะเป็นการคัดสรรชาดีที่เก็บเฉพาะยอดใบอ่อนๆค่ะหรือจะเป็นเรื่องของการบำรุงดูแลรากผมผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิกนะคะบำรุงดูแลปัญหาผมบางผมร่วงศีรษะล้านด้วยสมุนไพรธรรมชาตินอกจากแฮร์โทนิกที่เจ้าแนะนำมีแชมพูสมุนไพรจีนสูตรป้องกันผมร่วงให้คุณใช้สำหรับการดูแลรากผมที่อ่อนแอปรับสมดุลหนังศีรษะฟื้นฟูบำรุงรากผมให้แข็งแรงเข้าไว้เพื่อผมใหม่จะได้มีโอกาสกลับงอกขึ้นมาค่ะมีสินค้าดีๆรอคุณอยู่นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

ได้ฟังเพลงเก่าๆเพลงอดีตเพราะๆเยอะๆแบบนี้ก็ต้อง FM 102.25 MHz จริงไหมคะคุณผู้ฟังมีสุขภาพดีๆที่อยู่คู่กับคลื่นนี้มาตลอดมากกว่า10ปีหลายๆคนที่เป็นครอบครัวของเราตรงนี้แฟนคลับแฟนเพลงมีโอกาสได้ทานมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังคงทานกันอย่างต่อเนื่องจริงไหมคะใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจในเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายโจย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าสิ่งที่แนะนำสิ่งที่บอกต่อกันตรงนี้คัดแล้วเน้นในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าคุณซื้อไปทานเองหรือซื้อไปฝากคนที่บ้านนะคะคนในครอบครัวสบายใจได้ค่ะมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะที่สำคัญเนี่ยเป็นสมุนไพรที่เขาผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP และ ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล นะคะสิ่งที่เจ้าอยากจะย้ำก็คือเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าไม่มีสารกันเสียนะคะเวลาที่เขาจะบรรจุลงในขวดเนี่ยเขาใช้ระบบสูญญากาศไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่ใช่สมุนไพรดองเหล้านะคะและที่สำคัญเนี่ยใน1ขวดของเขากวางอ่อนไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าเองยังมีการผสมผสานสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดเรียกได้ว่าเป็นตำรับนะคะถือว่าเป็นสมุนไพรที่คุณทานได้บำรุงร่างกายค่ะถ้าเข้าใจคำว่าบำรุงเนี่ยไม่ต้องรอปัญหานะคะวันนี้นะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วล่ะใช้งานร่างกายมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยมันมีความสึกหรอมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นแน่นอนตามวัยจริงไหมคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเราใช้งานร่างกายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตับไตม้ามปอดหัวใจเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายที่ทำงานทุกวันรวมไปถึงเรื่องของหัวเข่าไขข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อระบบปลายประสาทเนี่ยอายุมากขึ้นความเสื่อมเนี่ยมันไปตามวัยแต่ถ้าเรามีการทนุถนอมบำรุงดูแลควบคู่กับการใช้งานมันก็ช่วยชะลอความเสื่อมของสิ่งเหล่านี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะและถ้าคิดจะเลือกสมุนไพรที่บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายโจก็อยากจะฝากไว้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าคุณมั่นใจได้ค่ะมากกว่า10ปีที่สมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรอยู่คู่กับ FM 102.25 แล้วก็อยู่คู่กับคนรักสุขภาพถ้าไม่ดีถ้าทานแล้วเฉยๆไม่ได้เรื่องเนี่ยคงจะหายจากท้องตลาดไปแล้วแต่นี่ไม่นะคะนอกจากจะไม่หายไปไหนยังมีการต่อยอดจากสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไปด้วยมองไปทางไหนนะคะในยุคนี้เนี่ยทั้งอาหารเสริมแล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพคุณผู้ฟังก็จะเห็นว่าหลายๆผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะมีส่วนผสมของถังเช่าอยู่ก็เพราะว่าตำนานที่น่าสนใจในเรื่องของสรรพคุณของสมุนไพรถังเช่ามีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายจริงไหมคะแล้วก็สำหรับเวชกรโอสถนั้นเลือกใช้สมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เขามีการจดบันทึกในตำรับตำราเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายจากคนจีนยุคโบราณฉะนั้นคุณมั่นใจได้นะคะว่าสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณทานสิ่งที่คุณบำรุงสุขภาพร่างกายจากเราตรงนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นของดีเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานเหมาะสำหรับคนที่อยากจะบำรุงทนุถนอมดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสนใจยังไงก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆได้ค่ะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะเข้าไปแล้วก็เลือกดูสินค้าที่คุณสนใจอื่นๆกันได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาไฮเทคชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผิวกายจากสยามไคลบายเลอชัวรวมไปถึงบ๊วยหญิงเซียมกล้วยเมนูของอร่อยที่อยากให้ทุกท่านติดไม้ติดมือไปทุกครั้งเวลาแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งช่องทางถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถที่จะแอดไลน์เฮงๆ999นะคะพิมพ์แอดไซน์เอหางตวัดแล้วตามด้วย HENG 999นะคะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งคำถามของคุณมาได้ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะโจฝากในเรื่องของ Facebook นะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะทราบข้อมูลอยากจะเห็นหน้าตาสินค้าตัวนู้นตัวนี้ที่ได้ฟังจากทางรายการคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Facebook นะคะ
ข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ค้นหาสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆแค่นี้คุณผู้ฟังก็จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่โจอาจจะไม่ได้พูดหรือว่าลงรายละเอียดในรายการนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053-242429และ053-244-081นะคะ

คุณผู้ฟังคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆ 8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นเป็นช่วงเวลาทำการของทางร้านนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปแล้วก็สนใจสินค้าที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะใช้หมายเลขนี้นะคะโทรสอบถามได้ค่ะ0532424291และ0532440081นะคะอย่าลืมไปเลือกดูผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติมีสีผมสวยๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องง้อสารเคมีแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับพวกเคมีแรงๆปิดผมขาวผมงอกแบบสบายใจเส้นผมก็ไม่ถูกทำร้ายรากผมก็จะได้ไม่อ่อนแอด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรน่าใช้ซึ่งไม่มีส่วนผสมจากแอมโมเนียไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนด้วยใช้ดีกลิ่นหอมบำรุงผมด้วยให้สีผมที่ดูสวยธรรมชาติแทนที่ผมขาวผมงอกเพราะว่าเป็นสีที่สกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์และสมุนไพรธรรมชาติลองดูนะคะเชื่อว่าไม่ผิดหวังค่ะตลอดเวลาร่วม10ปีที่ผ่านมาสินค้าต่างๆที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆล้วนแล้วแต่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเสาอากาศก็มีค่ะเสาไฮเทคใช้ดีนะคะขยายสัญญาณทีวีก็รับภาพได้ชัดใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นสัญญาณได้ดีคุณภาพใกล้เคียงเสาใหญ่แล้วก็เสาตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งค่ะส่วนเรื่องของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมก็ทานบำรุงร่างกายได้ดีในเรื่องของคนรักสุขภาพที่อยากจะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรทานบำรุงได้นะคะและตอนนี้ก็ยังมีสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยเชื่อว่าหลายๆท่านคนฟังจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ได้ยินที่รู้จักสมุนไพรถังเช่าโดยเฉพาะถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตนั้นมีชื่อเสียงมานานในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายถ้าคุยกับคนจีนเนี่ยแม้คุยกันยาวทีเดียวนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนก็แล้วแต่หรือบางท่านคนในครอบครัวเคยทานอยู่แล้วอาม่าอากงเคยต้มเคยตุ๋นหรือว่าเคยทานสดๆในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าตอนนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนของเรามีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยซึ่งผู้ผลิตนั้นก็เป็นผู้ผลิตเดียวกันกับผู้ผลิตสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเพียงแต่ว่าผู้ผลิตนั้นเล็งเห็นถึงประโยชน์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตจึงมีการปรับมีการเสริมมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งโจ้ย้ำบ่อยๆนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าพื้นฐานมาจากสมุน

เพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลข053242429และ0532440081ค่ะยังมีสินค้าอีกหลายๆตัวนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้คัดในเรื่องของสินค้าดีมีคุณภาพค่ะอ๋อแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมๆจากธรรมชาติของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณกลิ่นหอมเย็นชื่นใจหอมแบบไม่แสบจมูกนะคะดมแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะเวลาที่เหนื่อยๆเครียดๆเพลียๆก็หยิบมาดมได้นะคะชื่นใจจริงๆค่ะยาดมที่ว่าเนี่ยอยู่ในขวดแก้วสวยหรูดูไม่โบราณเลยค่ะเหมาะสำหรับที่จะซื้อเป็นของฝากก็ดูดีมากๆไม่เชื่อก็ลองซื้อไปสักขวดหนึ่งแล้วจะติดใจค่ะสอบถามได้ที่053242429และ053244081ค่ะ

0: เชื่อว่าเป็นความคลาสสิกนะคะที่คุณได้ฟังเพลงเพราะๆ เพลงต้นฉบับกับเราตรงนี้นะคะดนตรีเก่าๆเพราะๆแล้วก็ศิลปินนักร้องที่คุณชื่นชอบฟังเพลงต้นฉบับกับ FM 102.25 MHz ค่ะหลากหลายอารมณ์เพลงนะคะที่ให้คุณมีความสุขกับทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนๆช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือแม้กระทั่งก่อนนอนนะคะก็ส่งคุณผู้ฟังเข้านอนด้วยเพลงเพราะๆตื่นเช้ามาก็มีความสุขกับเสียงเพลงนั่งทำงานอย่างมีความสุขกับเพลงที่ขับกล่อมคุณผู้ฟังให้อารมณ์ดีนะคะเขาบอกว่าความเครียดเนี่ยนะคะจะทำให้ร่างกายของเราหลั่งสารตัวหนึ่งออกมาซึ่งสารตัวนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจจะไปเพิ่มความดันของเลือดแล้วก็น้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นค่ะถ้าเกิดว่ามีความเครียดเป็นประจำแล้วก็ยังมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือว่าโรคประจำตัวอื่นๆก็แล้วแต่นะคะสิ่งหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆพื้นฐานของการดูแลสุขภาพนอกเหนือจากการออกกำลังกายการทานอาหารเสริมหรือว่าสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกายแล้วเนี่ยการทำจิตใจให้เบิกบานแล้วก็ละทิ้งความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีได้ค่ะถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยนะคะหรือว่าการที่เราเป็นคนอารมณ์ดีร่างกายก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาหัวใจก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะคะเอาเป็นว่าเจ้าฝากไว้ถ้านึกถึงเพลงเพราะๆที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขอย่าลืมนึกถึง FM 102.25 MHz ค่ะแต่ถ้านึกถึงสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็ยังเป็นทางเลือกของคนที่ต้องการบำรุงร่างกายอยากจะบำรุงอยากจะดูแลสุขภาพร่างกายแบบธรรมชาติใช้สมุนไพรเพื่อดูแลเพื่อบำรุงไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะคนที่สุขภาพปกติสุขภาพแข็งแรงก็ทานถนอมทานบำรุงร่างกายได้อย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคะคนโบราณเขาก็ทานพวกพืชผักสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะในการดูแลสุขภาพร่างกายแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะจะต้องรู้จักวิธีเลือกวิธีคัดสมุนไพรต้องใช้สมุนไพรที่มีอายุเท่าไหร่คือต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านสมุนไพรพอสมควรนะคะระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวสมุนไพรชนิดนั้นอายุแล้วก็ช่วงเวลาสำหรับความเหมาะสมที่จะนำมาปรุงเป็นสมุนไพรก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้สมุนไพรที่จะใช้บำรุงร่างกายมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะยุคปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายนะคะก็อย่างที่เจ้าย้ำว่าเรื่องของเขากวางอ่อนก็ดีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรถังเช่าหลายๆคนที่คุ้นเคยแล้วก็ได้ยินเรื่องของการพูดถึงการเอ่ยถึงสมุนไพรจีนตำรับโบราณเหล่านี้มาพอสมควรก็ถือว่าเป็นความง่ายแล้วก็เป็นความสะดวกที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะมีโรงงานการผลิตมีเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้เราได้บริโภคได้ทานสมุนไพรที่มีคุณภาพมีมาตรฐานโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าลงไปนั้นยังคงเน้นในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะคะทางเวชกรโอสถร่วม10ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของการผลิตรวมไปถึงเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่ทางเวชกรโอสถเองนั้นเขาก็ได้เน้นได้คัดสมุนไพรที่มีคุณภาพสำหรับการบำรุงร่างกายจริงๆนะคะทานง่ายๆถ้าคุณผู้ฟังสนใจสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429แล้วก็053-244080
1: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความสามัคคีนี้หมายถึงว่ามีสิ่งใดที่อาจขัดแย้งซึ่งกันและกันบ้างก็ต้องปรองดองกันเสียและหาทางออกโดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความสามัคคีเป็นกำลังอย่างสูงสุดของหมู่ชนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2500

คุณผู้ฟังคะสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งเป็นครีมกันแดดที่โจชอบมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ทาเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ดูผิวดีผิวสวยแล้วชอบตรงที่ว่าหน้าดูผ่องทันทีแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนาด้วยนะคุณผู้ฟังพอเราเกลี่ยครีมกันแดดสูตรแป้งตัวนี้ลงไปที่ผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งซึมเข้ากับผิวหน้าแล้วเข้ากับทุกสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวผิวสองสีผิวคล้ำสามารถที่จะใช้ได้หน้าไม่ลอยนะคะแล้วไม่เหนอะหนะด้วยกันน้ำกันแดดได้ดี SPF 50 PA บวกถือว่าเป็นครีมกันแดดที่มีค่าการกันแดดกันแสง UV ได้สูงแต่ว่าไม่เหนียวไม่เหนอะหนะบางเบาค่ะสรุปไม่ง่ายว่าทาแล้วเนี่ยนอกจากจะป้องกันผิวของคุณจากแสงแดดทาแล้วดูผิวเนียนผิวดูผ่องดูเป็นธรรมชาติไม่หนาเหมือนรองพื้นค่ะเบาสบายผิวกว่าเยอะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะหรือจะเป็นมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวนะคะมาร์กที่ช่วยดูแลผิวพรรณสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยนอนดึกวันไหนที่ไม่อยากตื่นเช้าไปทำงานหรือว่าไม่อยากหน้าโทรมเนี่ยนะคะโจแนะนำนะมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้เป็นสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวนะคะเขาสกัดอย่างเข้มข้นแต่ว่าอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการใช้สมุนไพรบำรุงผิวในเรื่องของขมิ้นชันเนี่ยมาร์กตัวนี้เขามีสารสกัดจากขมิ้นชันสกัดเข้มข้นแต่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลกับสีเหลืองของขมิ้นที่จะไปเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเวลาที่เรานอนมาร์กตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากเพราะว่ามันง่ายสำหรับการบำรุงผิวคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมหรือว่าทาบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆมีมาร์กตัวนี้ติดบ้านเอาไว้วันไหนจะไปออกงานหรือว่าคืนไหนรู้สึกว่าพักผ่อนน้อยๆกลับบ้านมาดึกๆเนี่ยนะคะก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆทั่วหน้าทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้จนถึงเช้านะคะนอนหลับสบายๆเช้ามาตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าตามปกติเวลาที่ล้างออกเนี่ยนะคะคืนไหนที่คุณพอกมาร์กเช้ามาล้างหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ว่าหน้ามันนุ่มมันลื่นส่องกระจกสิคะคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าผิวหน้าเนี่ยไม่โทรมนะมีความกระจ่างใสดูมีความสดใสหน้าไม่หมองไม่โทรมค่ะลองดูนะใครที่ยังไม่เคยใช้รวมไปถึงสินค้าอื่นๆจากเลอชัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้ใช้ล้างหน้าเนี่ยหน้าไม่แห้งไม่ตึงแล้วก็ยังได้บำรุงผิวหน้าด้วยประโยชน์ของน้ำซาวข้าวแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้นานด้วยส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะใช้ดีค่ะอะไรใช้ดีเราก็บอกต่อนะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวโจแนะนำเลยนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็ค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายไม่ต้องไปขวนขวายไปสุ่มไปทดลองเองอย่างน้อยๆตรงนี้กว่า 90% ของผิวที่แพ้ง่ายและบอกบางใช้ได้ดีค่ะเพราะเขาทำขึ้นมาสำหรับคนที่ผิวบางผิวแพ้ง่ายใช้แล้วหน้าไม่บางคำว่าหน้าไม่บางหมายความว่าเวลาที่เราโดนแดดโดนแสงเนี่ยหน้าไม่แดงผิวไม่ลอกผิวไม่บางอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องของเซรั่มบำรุงผิวหน้าคนที่รูขุมขนกว้างๆอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยผิวหน้ามันค่อนข้างที่จะขาดความกระชับรูขุมขนดูกว้างหน้าดูไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเนียนเนี่ยนะคะใช้เซรั่มเชเอ็มเทสสูตรต้นหลิวจีนตัวนี้ใช้เป็นประจำเนี่ยผิวหน้าจะดูละเอียดดูเนียนขึ้นเพราะว่ารูขุมขนจะแลดูกระชับขึ้นนะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของครีมลบแกะแน่นอนอยู่แล้วล่ะใครที่มีเรื่องของริ้วรอยนะโจแนะนำผลิตภัณฑ์จากลบแกะที่ผสมผสานผักคาดหัวแหวนแล้วก็สมุนไพรจีนใช้ทาบำรุงผิวหน้าเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะคะก็จะมีผิวหน้าที่ดูดีดูอ่อนไวได้ด้วยสมุนไพรด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังกันตรงนี้นะส่วนคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะใช้ทำความสะอาดผิวหน้าผิวตัวใช้สระผมสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆแพ้น้ำประปาแพ้เหงื่อตัวเองมีผดมีผื่นเวลาอะไรกัดนิดกัดหน่อยก็ทิ้งรอยจ้ำๆไว้ตามแขนตามขาตามผิวเนี่ยนะคะโจแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ที่มีส่วนผสมของเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอนี่เป็นสมุนไพรนะเป็นพืชนะคุณผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ย
ไปถามคนรุ่นโบราณดูคนที่น้ำเหลืองเสียหรือว่าผิวไม่สวยผิวมีปัญหาเรื่องผื่นเรื่องผดเรื่องคันเรื่องผิวเนี่ยเขาใช้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้ใช้ต้มกับสมุนไพรตัวอื่นๆใช้อาบใช้บำรุงใช้ถนอมใช้สมานผิวนะคะแต่ว่าเลอชัวค่ะสยามไพรบายเลอชัวเราทำขึ้นมานะคะในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าใช้ง่ายๆนะคะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้ผิวดูดีขึ้นนะคะผดผื่นแพ้คันต่างๆก็ดูดีขึ้นค่ะเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าหรือจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เลือกให้มันเหมาะกับผิวเลือกให้เหมาะกับปัญหาแล้วเนี่ยนะคะครีมทาผิวก็สำคัญนะคุณผู้ฟังครีมขมิ้นชันเหงือกปลาหมอเนี่ยนะคะโจแนะนำนะใครที่ผิวบอกบางน้ำเหลืองไม่ดีผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีรอยจ้ำจ้ำรอยด่างดำตามร่างกายตามผิวตามแขนตามขาไม่กล้าใส่พวกกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นหรือว่าต้องใส่แต่พวกแขนยาวขายาวปกปิดขาดความมั่นใจเนี่ยโจแนะนำนะนอกจากแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 นะคะแนะนำให้คุณใช้ครีมทาผิวขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้ด้วยเพราะนอกจากเขาจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วเนี่ยยังช่วยสมานผิวดูแลในเรื่องของจุดด่างดำเรื่องของผิวที่มีผดมีผื่นด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะเหงือกปลาหมอและสมุนไพรอื่นๆทาแล้วผิวรู้สึกชุ่มชื้นนะคะรอยด่างรอยดำของผิวก็ดูดีขึ้นด้วยใครที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจคุณผู้ฟังสอบถามได้ค่ะแวะเวียนเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามที่053-2424-29และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังกำลังฟังเพลงเพราะๆอยู่กับ FM 102.25 MHz ค่ะมีอะไรดีๆเราก็บอกต่อกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสได้ลองได้ใช้สินค้าที่เราแนะนำกันตรงนี้ไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมครับอย่างผลิตภัณฑ์จากสยามพลายบายเลอชัวถ้าอยากจะดูแลผิวพรรณใบหน้าผิวทั่วตัวด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะเหมาะมากสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะเขาทำขึ้นมาสำหรับผิวที่แพ้ง่ายนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ผิวหน้ายันผิวตัวนะคะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าซึ่งเป็นเซรั่มน้ำซาวข้าวใครที่ผิวหน้าแห้งๆเนี่ยนะคะลองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เวลาล้างหน้าแล้วเนี่ยเหมือนกับการได้บำรุงผิวหน้าด้วยเซรั่มไปในตัวเนี่ยนะคะจะแนะนำให้คุณลองใช้เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นสูตรที่ไม่มีฟองล้างแล้วหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆเวลาที่คุณผู้ฟังล้างหน้าด้วยเซรั่มสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิตัวนี้นะคะโจแนะนำนะคุณผู้ฟังพยายามนวดหน้านะคะนวดหน้าประมาณสัก 1-2 นาทีคือเวลาใช้เซรั่มตัวนี้ล้างหน้าเนี่ยแค่คุณบีบลงไปบนฝ่ามือนะคะแล้วก็ใช้น้ำแตะแล้วก็ลูบบนฝ่ามือจากนั้นก็นำมานวดถูบริเวณใบหน้าของคุณล้างบริเวณรอบดวงตาใบหน้าลำคอนวดเบาๆนะคะประมาณสักครึ่งนาทีหรือว่าถ้ามีเวลาเนี่ยสัก 1-2 นาทีก็ได้นะคะเป็นการล้างหน้าที่เหมือนกับการได้บำรุงผิวหน้าไปในตัวเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมีวิตามินมีแร่ธาตุสูงนะคะแล้วยิ่งเรามีการสกัดซึ่งได้ความเข้มข้นจากน้ำซาวข้าวซึ่งเราใช้ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมรวมไปถึงมีสมุนไพรใบบัวบกสมุนไพรกราวเครือและสมุนไพรอื่นๆที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าในขณะที่คุณล้างหน้าคุณล้างหน้าได้สะอาดโดยที่ไม่ต้องเพิ่มฟองตัวนี้ไม่มีสารเพิ่มฟองนะคุณผู้ฟังอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะผิวมันแห้งจริงๆนะมันไม่เหมือนสมัยที่เราอายุน้อยๆการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ทำให้หน้าชุ่มชื้นก็ช่วยให้ผิวหน้าของเราไม่แห้งแล้วก็ไม่เหี่ยวง่ายจริงไหมคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่เคยลองใช้โจแนะนำนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้าบำรุงผิวหน้าผลิตภัณฑ์กันแดดครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรน้ำหรือจะเป็นมาสก์พอกหน้าจากสมุนไพรยังไงถ้าสนใจก็สอบถามได้ค่ะ053-242429และ053-244-081นะคะ

ไม่ว่าจะปีนี้หรือว่าปีไหนๆนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามฟัง FM 102.25 MHz แบบนี้กันไปเรื่อยๆนะคะรักกันไปนานๆค่ะและที่สำคัญนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นทุกๆปีค่ะมีความสุขมากๆนะคะสุขทั้งกายสุขทั้งใจค่ะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาของขวัญของฝากโจแนะนำนะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะแน่นอนเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องยกให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าไม่ผิดหวังค่ะสำหรับใครที่เป็นสายสมุนไพรเป็นคอสมุนไพรที่ต้องการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรจีนโจคิดว่าสิ่งที่โจแนะนำตรงนี้โจแนะนำด้วยความมั่นใจนะคะด้วยคุณภาพด้วยมาตรฐานแล้วก็การบอกต่อการซื้อซ้ำของแฟนเพลงที่ทานกันต่อเนื่องยาวนานกันมา10กว่าปีทำให้โจยิ่งมั่นใจเวลาที่โจแนะนำโจบอกต่อกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอยู่ตรงนี้ว่าทานแล้วเนี่ยมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายนะคะเรียกได้ว่าเป็นการบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรจีนที่มีมาตรฐาน GMP ใช้เทคโนโลยีสกัดเย็นแล้วก็เขากวางเนี่ยนะคะก็ใช้เขากวางจากกวางหนุ่มๆเกรด A เขาเนี่ยอวบใหญ่มีคุณค่ามีสารอาหารมีแร่ธาตุเยอะนะคะและถังเช่าเองก็อย่างที่โจ้ย้ำค่ะตามตำรับตำราจีนเนี่ยนะคะถังเช่าสายพันธุ์ที่เขาใช้ในการทานบำรุงร่างกายก็คือสายพันธุ์ทิเบตนะซึ่งเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรเพิ่มถังเช่าที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะก็เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้เกรด A นะคะถังเช่าตัวใหญ่แล้วก็มีมาตรฐานการตรวจสอบไม่มีเรื่องของสารปนเปื้อนไม่มีสารปลอดไม่มีสารตะกั่วมาปนเปื้อนฉะนั้นมั่นใจไว้วางใจได้นะคะทั้งถังเช่าทั้งเขากวางอ่อนเกรด A ค่ะรวมไปถึงสมุนไพรตัวอื่นที่เป็นส่วนผสมของเขากวางอ่อนจากเวชกรที่คุณเลือกทานอยู่นั้นก็เป็นสมุนไพรเกรด A ด้วยแล้วปรุงเป็นตำรับจากตำราจีนทานง่ายๆบำรุงร่างกายนะคะตอนท้องว่างช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนจะทานผสมน้ำอุ่นๆก็ได้หรือว่าถ้าไม่ผสมน้ำอุ่นเนี่ยนะคะหลังจากที่เขย่าขวดเทลงไปในแก้วแล้วเนี่ยดื่มเข้าไปพยายามอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีแล้วค่อยกลืนลงไปนะคุณผู้ฟังก็จะช่วยให้การกระจายตัวและการดูดซึมดีมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ได้ฟังกันนะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะเลือกดูสินค้าดีๆมีคุณภาพที่โจ้แนะนำบอกต่อกันตรงนี้เป็นประจำทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันกำแพง7ชั้นแชมพูเขากวางอ่อนเรื่องของสมุนไพรดีท็อกซ์ซึ่งเป็นน้ำว่านถางจระเข้สกัดเย็นผสมสมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีรวมไปถึงระบบย่อยอาหารซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องผูกขับถ่ายยากแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนนะคะลองซื้อไปทานกันดูนะเป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งที่เจ้าอยากแนะนำค่ะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณใบหน้านะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวนะคะสำหรับคนที่มองหาตัวช่วยผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับผิวหน้าผิวตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นสมุนไพรและเป็นสูตรสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายคุณลองใช้ดูเปิดใจให้กับผลิตภัณฑ์จากเลอชัวไม่ผิดหวังนะคะคือโจ้บอกได้เลยว่าแต่ละตัวที่เลอชัวผลิตออกมานั้นลูกค้าที่มีปัญหาผิวบอบบางผิวแพ้ง่าย 90 กว่า%นะคะที่ได้ใช้แล้วก็ซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังมีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางไม่อยากจะเอาผิวของตัวเองไปเป็นหนูทดลองนะคะอย่างน้อยๆตรงนี้เราก็คัดให้ลองดูค่ะไม่เสียหายนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากเลอชัวไม่มีสารปลอดไม่มีสารสเตียรอยด์เน้นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สมุนไพรไทยสมุนไพรจีนค่ะซึ่งก็มีให้คุณได้เลือกใช้ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้เนี่ยนะคะทำขึ้นมาเนี่ยบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งการล้างหน้าเราก็พิถีพิถันนะเลอชัวเนี่ยนะคะเข้าใจว่าคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ที่เหมือนกันก็คือผิวหน้าแห้งซึ่งผิวหน้าแห้งเนี่ย
ก็เป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยนะฉะนั้นแม้แต่ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเลอชัวก็ให้ความสำคัญนะคะเรื่องของเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้ลองใช้ดูเถอะค่ะทำความสะอาดล้างหน้านวดหน้าด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะใช้เถอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าผิวหน้านุ่มล้างแล้วหน้าดูสว่างดูใสแล้วก็หน้านิ่มไม่ทำให้ผิวแห้งไม่มีฟองนะเป็นเซรั่มล้างหน้าที่ทุกครั้งเวลาคุณล้างหน้าเนี่ยคุณบีบเซรั่มตัวนี้ลงไปบนฝ่ามือแล้วก็แตะผสมน้ำถูบนฝ่ามือให้เนื้อเซรั่มแตกตัวแล้วก็ลูบไล้นวดวนๆ บนผิวหน้ารอบดวงตาบริเวณลำคอด้วยใช้เซรั่มล้างหน้าตัวนี้ล้างหน้าเป็นประจำล้างแล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันดูนุ่มหน้าไม่แห้งไม่ตึงแล้วผิวก็จะนิ่มดูสว่างขึ้นด้วยทุกครั้งที่ล้างหน้าเหมือนเราได้ทาเซรั่มบำรุงผิวได้บำรุงผิวด้วยน้ำซาวข้าวไปในตัวด้วยใช้ดียังไงต้องลองนะและยังมีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวอีกหลายๆตัวที่อยากให้คุณได้เปิดใจลองใช้กันนะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะซึ่งก็มีทั้งครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งและครีมกันแดดสูตรน้ำใช้ดีค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะบำรุงผิวให้ดีแล้วก็ต้องปกป้องผิวด้วยครีมกันแดดสำหรับครีมกันแดดจากเลอชัวมีให้เลือกทั้งสูตรแป้งแล้วก็สูตรน้ำใช้ดีนะคะสูตรน้ำก็ไม่เหนอะหนะเป็นครีมกันแดดที่เนื้อบางเบา SPF สูงปกป้องผิวหน้าของคุณจากแสงแดดได้ดีนะใช้แล้วสบายผิวไม่เหนอะหนะค่ะส่วนครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะแน่นอนอยู่แล้วล่ะตัวนี้นะใครได้ใช้ก็ติดใจเพราะว่านอกจากจะกันแดดแล้วทำให้หน้าของเราดูสว่างทำให้ผิวดูผ่องหน้าดูเนียนดูสว่างเป็นทั้งกันแดดแล้วก็เวลาทาลงไปเนี่ยนะคะเนื้อจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งไม่ต้องทาแป้งตามก็ได้นะคุณผู้ฟังน่าจะดูเนียนดูผ่องดูผิวหน้าดีผิวดูสว่างใสอ่ะคุณผู้ฟังคะเนื้อบางเบาไม่เหนอะหนะเช่นกันค่ะแล้วก็เรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1ใช้อาบน้ำล้างหน้าสระผมเป็นแชมพูสบู่เหลวที่มีสมุนไพรดีๆที่ช่วยถนอมผิวแล้วก็ดูแลปัญหาเรื่องของผิวผดผิวผื่นเรื่องของผิวแพ้ง่ายซึ่งโจ้ก็ย้ำเลยว่าคุ้มมากๆค่ะถือแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1ตัวนี้ขวดเดียวเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้สระผมล้างหน้าอาบน้ำได้ครบจบในตัวเดียวเลยนะใครที่ผิวค่อนข้างที่จะมีปัญหามักจะเป็นผดเป็นผื่นบ่อยๆนะคะมีสิวที่หลังแล้วก็หนังศีรษะแห้งมีรังแคแพ้พวกสารเพิ่มฟองที่มีอยู่ในพวกแชมพูหรือว่าผลิตภัณฑ์อาบน้ำต่างๆเนี่ยนะคะลองใช้แชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1ที่โจว่าซึ่งก็จะมีทั้งสมุนไพรเหงือกปลาหมอสมุนไพรใบหญ้านางและสมุนไพรอีกหลายๆตัวที่ช่วยถนอมบำรุงผิวไปในตัวในขณะที่คุณอาบน้ำล้างหน้าสระผมค่ะใช้แชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1แล้วอย่าลืมครีมบำรุงผิวกายขมิ้นชันเหงือกปลาหมอด้วยนะคะใช้ทาบำรุงผิวสำหรับคนที่ผิวแห้งคนที่มีปัญหาผดผื่นแพ้คันตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นครีมทาบำรุงผิวแล้วยังช่วยสมานผิวสำหรับคนที่มีปัญหาผดผื่นแพ้คันด้วยนะเพราะเขามีส่วนผสมของขมิ้นชันมีส่วนผสมของสมุนไพรเหงือกปลาหมอและสมุนไพรหลายๆตัวนะคะที่ช่วยสมานผิวบำรุงผิวได้ดีนะคะเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะนะคุณผู้ฟังผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสนใจก็ลองเลือกใช้กันดูใช้ดีแล้วก็ส่งต่อบอกต่อจัดใส่กระเช้าของขวัญของฝากไปฝากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนที่คุณอยากจะให้เขามีความสุขกับผิวสวยด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาตินะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้ค่ะ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.นะคะสอบถามเพิ่มเติมที่053242429และ0532440841นะคะ

คุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟัง FM 102.25 MHz ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะคะแต่ว่านิดนึงค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันเจ้าอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสำหรับท่านที่ต้องการปิดผมหงอกผมขาวนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติน่าจะดีนะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนนะคะผลิตภัณฑ์ที่เจ้าแนะนำตรงนี้ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียหรือสารไฮโดรเจนสีไม่หลุดง่ายหลังการสระด้วยเขาสกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์นะคะรวมไปถึงมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดที่ช่วยบำรุงเส้นผมด้วยตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะพัฒนาจากสูตรเดิมมีความเข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของการบำรุงผมแล้วก็เรื่องของเม็ดสีในการที่จะปิดผมขาวผมหงอกด้วยผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติตัวนี้สีติดทนมากขึ้นนั่นเองค่ะใช้ง่ายนะคะตัวนี้ไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเขาทำให้เรียบร้อยวิธีการใช้ง่ายค่ะวิธีใช้ก่อนปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้แค่สระผมให้สะอาดก่อนอย่าลืมว่าแชมพูที่ใช้สระก่อนหมักต้องไม่มีส่วนผสมของครีมนวดนะคะแล้วก็เทคนิคที่สำคัญที่จะทำให้การปิดผมขาวด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหลังจากสระผมแล้วพยายามเช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะก็อย่างที่เจ้าบอกเลยว่าตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมค่ะผสมให้เรียบร้อยแล้วสามารถใช้งานได้เลยเพียงแค่ปั๊มออกมานะคะแล้วก็นำมาชโลมบริเวณที่ต้องการปิดผมขาวผมหงอกเวลาที่คุณจะปิดผมขาวแนะนำให้ใส่ถุงมือด้วยค่ะสีจะได้ไม่เลอะติดเล็บติดมือนะคะหลังจากใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์เนื้อครีมกดใส่ที่ปลายนิ้วมือที่ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำเฉพาะตรงโคนขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าถ้าผมขาวค่อนข้างเยอะสามารถที่จะทำทั่วศีรษะได้เลยค่ะก็แค่ลูบแล้วก็ขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ถ้าผมเส้นใหญ่อาจจะทิ้งไว้นานหน่อยค่ะประมาณสัก45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ก็จะทำให้สีติดได้ดีมากขึ้นสำหรับคนผมเส้นใหญ่แนะนำให้ใช้เวลามากขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อประสิทธิภาพของการปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะสีจะดูสวยค่ะสีออกดูธรรมชาติไม่เข้มไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะใช้ครั้งแรกสีก็ติดสวยอย่างที่ต้องการค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่โคนผมขาวผมหงอกงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองเห็นไหมคะว่าประหยัดแล้วก็ทำเองได้ง่ายๆไม่วุ่นวายค่ะที่สำคัญไม่สร้างปัญหานะคะหลังการปิดผมขาวผมหงอกไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องของเคมีตกค้างผมไม่แห้งไม่เสียรากผมไม่อ่อนแอด้วยถ้าสนใจนะคะสอบถามได้เลยค่ะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

ับรถขับราก็ใช้ความระมัดระวังนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดไม้ติดมือสิ่งดีๆไปฝากคนที่บ้านนะคะจนแน่นาเวลาที่คุณจะซื้อของขวัญหรือว่าของฝากในเทศกาลวันสำคัญคุณผู้ฟังไปเลือกซื้อเพลงเก่าเพลงต้นฉบับเพราะๆไปฝากคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเพลงต้นฉบับสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากเชื่อว่าผู้รับถูกใจแน่นอนพกพาสิ่งดีๆไปฝากท่านเรื่องของเพลงเนี่ยก็ช่วยคลายเหงาช่วยท่านรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเป็นเพลงในยุคสมัยของท่านเชื่อว่าแบบนั้นแล้วไปที่ร้านนี้แหล่งนี้แน่นอนค่ะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าที่มีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องทานง่ายๆบำรุงร่างกายไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นให้เสียเวลาแล้วตัวสมุนไพรของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการต้มการตุ๋นเหมือนสมัยก่อนนะสารอาหารแร่ธาตุวิตามินประโยชน์ของสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะทนต่อความร้อนสูงๆได้ทางเวชกรโอสถเองเนี่ยนะคะเล็งเห็นจุดนี้ก็เลยใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อคงคุณค่าสรรพคุณสารสำคัญแร่ธาตุวิตามินต่างๆจากสมุนไพรจีนไม่ว่าจะเป็นตัวหลักๆก็คือเขากวางอ่อนก็ดีหรือว่าจะเป็นสมุนไพรถังเช่าจากทิเบตส่วนเขากวางเนี่ยเราก็สกัดเขากวางสดๆซึ่งมาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงไว้นะเราเลือกกวางหนุ่มนะกวางที่ยังหนุ่มยังแน่น

ขภาพแข็งแรงนะคะเขาเนี่ยมีความอวบความใหญ่ขนาดก็จะมีความเท่ากันเพราะนั่นหมายถึงความสมบูรณ์ของสภาพเขากวางที่เราคัดสรรมาอย่างดีเลยล่ะไม่ใช้กวางที่มีอายุเยอะๆนะและนอกจากนี้นะคะยังมีสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดปรุงเป็นตำรับอยู่ในขวดที่ให้คุณได้ทานแบบสบายใจแล้วก็มีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องไม่มีสเตียรอยด์นะคะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทานง่ายๆสบายๆค่ะแนะนำให้ทานตอนช่วงท้องว่างๆนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยทานก่อนเลยนะคะครั้งละ20ซีซีตื่นนอน1ครั้งแล้วก็ก่อนนอนอีก1ครั้งนะคะเวลาเก็บเนี่ยนะคะอย่าไว้ในที่อุณหภูมิสูงๆอย่าไว้ในที่ร้อนๆนะเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติหรือว่าใครที่สะดวกแช่ตู้เย็นก็เอาไว้ในตู้เย็นได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงร่างกายโจเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามฟังคลื่นนี้มานานแล้วมีโอกาสได้ทานกันมาหลายต่อหลายปีคงจะมีคำตอบอยู่ในใจอย่าลืมนะคะการส่งต่อบอกต่อสุขภาพที่ดีให้กับคนใกล้ชิดคนรู้จักก็ถือว่าเป็นการบอกบุญนะคะเราสุขภาพดีเราอยากให้คนใกล้ตัวคนที่เรารู้จักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันเวลาที่จะไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรต่อมีอะไรเราก็จะได้มีเพื่อนไปด้วยกันใช่ไหมคะเพื่อนวัยเดียวกันฉะนั้นเจ้าอยากจะบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังนึกถึงเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายอยากจะฝากไว้นะคะเรื่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าค่ะสำหรับเรื่องของประโยชน์เนี่ยโจ้ฝากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านเข้าไปติดตามดูใน Facebook ที่ชื่อว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆค่ะก็จะมีข้อมูลสาระสำคัญนะคะเกี่ยวกับสุขภาพดีๆให้คุณได้ติดตามนะคะนอกจากนี้นะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆนอกจากจะมีเพลงเพราะๆเพลงต้นฉบับสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เหมาะสำหรับการติดไม้ติดมือไปฝากคนที่คุณรักเรื่องของสุขภาพร่างกายช่วงนี้นะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ามีโปรโมชั่นลดจากราคาปกติใครที่กำลังห่วงใยนึกถึงสุขภาพของคนที่บ้านหรือว่าเริ่มต้นอยากจะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายตัวเองเพราะว่าทุกๆวันที่คุณทำงานเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าร่างกายที่คุณใช้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันเสื่อมไปตามวันเวลาถ้าเราใช้อย่างเดียวไม่มีการใส่ใจไม่มีการดูแลนะคะใครที่สนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้ค่ะไม่ได้มีแค่เพลงเก่าและสมุนไพรบำรุงร่างกายเท่านั้นที่ร้านนี้เรายังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมพูสมุนไพรบำรุงรากผมผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผมบางผมร่วงศีรษะล้านแฮโทนิกนะคะสมุนไพรจีนที่ช่วยดูแลหลายต่อหลายศีรษะให้กลับมามีผมที่ดกดำผมหนาผมสุขภาพดีโดยที่ไม่พึ่งพาพวกเคมีเราใช้สมุนไพรจีนและสมุนไพรไทยที่เรียกได้ว่าบำรุงรากผมช่วยให้ผมใหม่มีโอกาสงอกขึ้นมาแล้วผมที่ขึ้นมาใหม่ก็มีความแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายด้วยค่ะหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านะคะจากเลอชัวไม่ว่าจะเป็นมาสก์พอกหน้าครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรน้ำหรือจะเป็นเรื่องของชาเขียวหยดน้ำค้างชาเขียวที่มีรางวัลการันตี2ปีซ้อนดื่มชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายแล้วใครที่ขับรถนานๆหรือนั่งรถนานๆเนี่ยติดไม้ติดมือบ้วยสักกระปุก2กระปุกแล้วก็หญิงเสียบกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งรสชาติอร่อยมากๆติดเอาไว้ในรถนะคะในช่วงที่คุณเดินทางเวลาที่รู้สึกว่าง่วงๆหรือว่านั่งรถแล้ววิงเวียนเนี่ยนะคะก็หยิบบ้วยขึ้นมากัดทานเล่นๆแต่ว่าเปรี้ยวอมหวานรู้สึกสดชื่นแล้วก็ชุ่มคอมากๆค่ะส่วนหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งโจบอกนะว่าอยากให้คุณได้ลองเพราะว่าเป็นผลไม้จีนที่หาทานยากนะคะรสชาติกลมกล่อมแล้วก็เนื้อกรุบกรุบครบรสค่ะคุณผู้ฟังต้องลองไม่ผิดหวังนะคะเอาเป็นว่าโจฝากไว้ค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะมีสินค้าน่าสนใจมากมายรอคุณอยู่ติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านเป็นของขวัญของฝากสนใจสอบถามได้นะคะ0532424 29และ0532440814ค่ะ

0: ลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
1: ประเทศไหนถ้าประชาชนพลเมืองมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีมีระเบียบวินัยประเทศนั้นก็เจริญและอยู่ในฐานะดีจึงเห็นได้ว่าความสามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างคนในชาติและความเข้าใจรักษาระเบียบวินัยเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่จะช่วยนำประเทศชาติสู่ความวัฒนาถาวรพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2504

หมายเลขโทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะ053-242429คุณผู้ฟังโทรสอบถามได้ค่ะหรืออีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244081นะคะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เราแนะนำกันตรงนี้ก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนมีทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมที่คุณทานกันมานานนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าเน้นสูตรนี้ก็เพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจอยู่แล้วในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าแล้วพอได้ยินว่าเขากวางอ่อนจากเวชกรมีสูตรที่เพิ่มถังเช่าแล้วเนี่ยก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโจก็เน้นย้ำบ่อยๆนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นพื้นฐานก็มาจากสมุนไพรเขากวางอ่อนตัวเดิมที่คุณทานอยู่นั่นแหละไม่ได้มีการลดในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนลงรวมไปถึงสมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะแต่มีการเสริมแล้วก็เพิ่มเติมสมุนไพรจีนอีกหนึ่งตัวก็คือสมุนไพรถังเช่าซึ่งถ้าไปถามรุ่นอาม่าอากงหรือว่าคนจีนโบราณเนี่ยนะคะทราบกันดีว่าถังเช่านั้นมีประโยชน์ค่ะสรุปง่ายๆก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่คุณจะได้บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพได้ประโยชน์ทั้งจากเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าในสูตรนี้นะคะถังเช่าที่ใช้เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเกรด A ค่ะและโจก็บอกอยู่เสมอเลยว่าผู้ผลิตยังเป็นผู้ผลิตเดิมผู้ผลิตเดียวกันเลยนะคะก็เป็นการพัฒนาเป็นการปรับเป็นการต่อยอดในเรื่องของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสมุนไพรจีนได้ยินอาม่าอากงหรือว่าคนโบราณที่เขาพูดถึงสมุนไพรจีนให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเชื่อได้ว่ารู้จักแน่นอนในเรื่องของเขากวางอ่อนแล้วก็สมุนไพรถังเช่าแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายก็มีผู้ผลิตที่มีมาตรฐานนะคะในเรื่องของโรงงานการผลิตเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะที่สำคัญสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทานบำรุงสุขภาพถ้าสนใจสามารถที่จะสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429และ053-244081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆทั้งทีอย่าลืมแวะดูสินค้าอื่นๆด้วยบ๊วยหญิงเซียมกล้วยของอร่อยที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านพลาดเลยเพราะว่าบ๊วยของเรานั้นเปรี้ยวอมหวานเนื้อก็นุ่มไม่เค็มไม่แข็งต้องลองดูค่ะชุ่มคอนะคะส่วนหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่คุณจะได้ความฉ่ำเนื้อฉ่ำๆของผลไม้ที่ชื่อว่าหญิงเซียมกล้วยแล้วก็รสชาติที่มีความลงตัวจริงๆกรุบๆค่ะกัดเข้าไปคำแรกสัมผัสความฉ่ำแล้วก็ได้เคี้ยวความกรุบๆของหญิงเซียมกล้วยค่ะไม่ผิดหวังนะคะส่วนเสาอากาศใช้ดีค่ะเป็นเสาอากาศที่รับสัญญาณทีวีก็ชัดใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นได้ดีเพราะว่าเซนในการรับสัญญาณใกล้เคียงเสาต้นใหญ่ๆแต่ว่าถูกย่อขนาดลงมาเหลือตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะไม่เกะกะค่ะไม่เทอะทะน้ำหนักเบาหน้าตาก็คล้ายๆเสาใหญ่นั่นแหละตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งนะคะย่อขนาดจากเสาใหญ่เรียบร้อยมีสายพร้อมแจ็คเชื่อมให้เรียบร้อยใช้งานง่ายค่ะไม่แพงด้วยใช้ดีคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองดูได้ค่ะมียาสีฟันมีสบู่น้ำแร่มีเพลงต้นฉบับเพลงเก่าๆสินค้ามากมายที่รอให้คุณผู้ฟังแวะเข้าไปเลือกซื้อไปสัมผัสสินค้าคุณภาพกันได้นะคะ8 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่โทรสอบถามได้สนใจสินค้าตัวไหนในช่วงเวลาทำการค่ะ053-242429และ053-244081ค่ะ

คุณผู้ฟังกำลังฟังเพลงเพราะๆอยู่กับ FM 102.25 MHz ค่ะโจอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนคนรักเพลงเก่านะคะยังคงคัดสรรงานเพลงดีๆเพลงเก่าที่น่าฟังให้คุณได้ติดตามจากคลื่นนี้เป็นประจำ24ชั่วโมงค่ะได้ฟังเพลงเพราะๆที่ถูกใจนะคะแล้วก็มีสิ่งไหนที่น่าสนใจมีอะไรดีๆเราก็บอกต่อกันนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้มีโอกาสสัมผัสได้ลองได้ใช้สินค้าที่เราแนะนำกันตรงนี้ไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราคัดให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากก็หาซื้อได้จากร้านบ้านใหม่เฮงๆที่เราแนะนำกันรวมไปถึงสมุนไพรบำรุงร่างกายแล้วก็สินค้าอื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะคะตอนนี้เจ้าอยากจะแนะนำเรื่องของเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะเป็นสูตรสำหรับดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษในขณะที่คุณล้างหน้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราล้างหน้าผิวจะสูญเสียความชุ่มชื้นหลายท่านหรือว่าคนส่วนใหญ่เลยมักจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฟองเยอะมีสารเพิ่มฟองแน่นอนค่ะพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหน้าสภาพผิวของเราไม่เหมือนสมัยวัยรุ่นไม่เหมือนสมัยที่อายุน้อยๆนะคะตอนที่เรายังอายุน้อยเนี่ยผิวของเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของผิวแห้งผิวขาดน้ำแล้วก็ปัญหาริ้วรอยจริงไหมคะส่วนใหญ่ตอนอายุน้อยๆเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของหน้ามันเป็นสิวเวลาเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าก็มักจะเลือกที่มีฟองเยอะๆล้างแล้วรู้สึกหน้าแห้งหน้าเอียดหน้าสะอาดเพราะว่าต้องการล้างความมันของผิวหน้าแล้วก็ต้องการดูแลเรื่องของสิวใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวแห้งเนี่ยเป็นสาเหตุของริ้วรอยนะคะแล้วก็คนที่ผิวบอบบางผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟเนี่ยใช้อะไรที่รุนแรงกับผิวหน้าอย่างพวกสารเพิ่มฟองเนี่ยนะคะก็มักจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่จริงไหมคะตัวเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่โจ้กำลังแนะนำกันตรงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ได้คิดเองเองสำหรับสูตรนี้นะเป็นการนำภูมิปัญญาโบราณซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้ว่าน้ำซาวข้าวมีประโยชน์มากมายเขาใช้น้ำซาวข้าวเนี่ยทั้งล้างหน้าทั้งสระผมทั้งอาบน้ำนะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมีแร่ธาตุมีวิตามินเยอะเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงลองไปศึกษาข้อมูลหรือว่าไปพูดคุยไปสอบถามกับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคนยุคเก่าๆเนี่ยนะคะจะทราบกันดีแล้วไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะคนจีนคนญี่ปุ่นก็ทราบถึงประโยชน์ของน้ำซาวข้าวคนจีนคนญี่ปุ่นเขาก็ใช้น้ำซาวข้าวดูแลผิวพรรณใช้ล้างหน้าใช้อาบน้ำใช้สระผมเหมือนกับคนไทยเราเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าน้ำซาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพราะสมัยก่อนเนี่ยน้ำซาวข้าวที่ใช้ล้างหน้าเนี่ยช่วยผิวพรรณช่วยใบหน้าให้ดูใสผิวดูละเอียดผิวดูเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นเปล่งปลั่งทีเดียวค่ะภูมิปัญญาโบราณง่ายๆแบบนี้นะคะที่หลายคนอาจจะละเลยอาจจะไม่ได้สนใจแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สยามพลายบายเลอชัวของเราต่อยอดแล้วก็พัฒนานะคะให้น้ำซาวข้าวเนี่ยอยู่คู่กับผิวพรรณใบหน้าช่วยให้การล้างหน้าทำความสะอาดผิวหน้าของคุณนั้นง่ายขึ้นด้วยประโยชน์จากน้ำซาวข้าวและข้าวที่ใช้เนี่ยนะคะเราใช้ข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเลยนะคะผสมกับไฮยาลูรอนพูดถึงไฮยาลูรอนเนี่ยนะคะหลายคนทราบกันดีว่าตัวนี้ช่วยได้ดีทีเดียวสำหรับเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นจริงๆแล้วเจ้าสารไฮยาลูรอนเนี่ยมีอยู่ในร่างกายของมนุษย์เรานะคะซึ่งก็จะอยู่ในชั้นผิวหนังอยู่ในกระดูกอ่อนอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งการผสมผสานไฮยาลูรอนลงไปในสูตรของเซรั่มน้ำซาวข้าวตัวนี้ก็เพื่อที่จะให้ผิวหน้าเนี่ยนะคะกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรใบบัวบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายตัวที่ช่วยดูแลผิวพรรณใบหน้าสูตรนี้เขาทำขึ้นมาสำหรับคนที่มีริ้วรอยนะคะเป็นสูตรที่ดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นพิเศษอย่าปล่อยให้ผิวแห้งนะคะยิ่งอายุมากเนี่ยผิวพรรณที่แห้งอยู่แล้วการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่มีฟองเยอะแล้วก็ล้างแล้วหน้าแห้งเนี่ยจะใช้แบบเดิมๆเหมือนสมัยที่เรายังอายุน้อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับผิวนะคะโดยเฉพาะคนที่เริ่มมีริ้วรอยแล้วเนี่ยความชุ่มชื้นของผิวหายไปเยอะนะคะฉะนั้นแม้กระทั่งการล้างหน้าเนี่ยถ้าเราเลือกได้ถ้าเราพิถีพิถันตั้งแต่
การล้างหน้าการทำความสะอาดผิวหน้าที่ลดการสูญเสียน้ำของผิวลดการเสียดสีผิวจากสารเพิ่มฟองเนี่ยมันก็ช่วยให้ผิวหน้าของเราที่มีริ้วรอยเนี่ยดูดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะริ้วรอยจากความแห้งกร้านของผิวดูดีขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวของคุณมีความชุ่มชื้นปัญหาเรื่องของริ้วรอยโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นก็น้อยลงนะคะริ้วรอยที่มีอยู่ก็แลดูดีขึ้นได้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงเจ้าก็ฝากไว้นะคะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมผสมไฮยาลูรอนแล้วก็สมุนไพรอื่นๆสำหรับเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมตัวนี้ทุกครั้งที่คุณล้างหน้าเหมือนได้ทาเซรั่มบำรุงผิวไปด้วยล้างแล้วหน้านิ่มหน้านุ่มหน้าชุ่มชื้นผิวดูใสขึ้นด้วยประโยชน์ของน้ำซาวข้าวที่ให้คุณได้ใช้ง่ายๆสยามไพรบายเลอชัวนะคะก็ได้นำประโยชน์ของน้ำซาวข้าวมาให้คุณได้ใช้ดูแลผิวหน้าง่ายๆแล้วก็สะดวกมากขึ้นเยอะนะคะยังไงถ้าสนใจก็สอบถามได้ค่ะ0532424290และ0532440814

คุณผู้ฟังคะถ้าอยากจะบำรุงร่างกายจะเลือกสมุนไพรเขากวางอ่อนหรือสมุนไพรถังเช่าดีเพราะว่าถ้าพูดถึงสมุนไพรจีนใครๆก็รู้จักเขากวางอ่อนและส่วนใหญ่ก็รู้จักสมุนไพรถังเช่าเพราะถือว่าเป็นตำนานการบำรุงสุขภาพร่างกายที่คนจีนเขาใช้บำรุงร่างกายกันมานานๆจริงไหมคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องเลือกเลยนะคะและสามารถที่จะบำรุงสุขภาพร่างกายได้ประโยชน์ทั้งจากสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่านะคะเพราะว่าต้ายงนะคะคือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมที่เพิ่มถังเช่าที่เบตแท้เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราๆได้ประโยชน์มากขึ้นในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็จ่ายเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยนะคะโดยยังคงมีสมุนไพรตัวหลักๆ ก็คือเขากวางอ่อนและเพิ่มตัวหลักอีกหนึ่งตัวก็คือสมุนไพรถังเช่าที่เน้นบำรุงสุขภาพร่างกายนะคะสำหรับเรื่องของสรรพคุณเนี่ยโจอยากจะให้คุณผู้ฟังหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวค่ะทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือใช่ไหมคะเล่นอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วทุกวันเสิร์ชหาข้อมูลนะคะจาก Google ก็ได้ประโยชน์ของเขากวางอ่อนประโยชน์ของถังเช่ามีประโยชน์อย่างไรกับสุขภาพร่างกายบ้างหรือจะเข้าไปที่เพจสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆซึ่งเราก็มีการอัปเดตข้อมูลต่างๆอยู่ในเพจด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆมากขึ้นและถ้าคุณรู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรจีนซึ่งไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อนหรือสมุนไพรถังเช่าทิเบตโจเชื่อว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะที่ได้ยินประวัติการกินการใช้การบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนที่ถือว่าเป็นตำนานแบบนี้มานานถ้าคุณนึกถึงคุณภาพถ้าคุณคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสิ่งที่คุณจะทานสิ่งที่คุณจะเลือกให้กับคนที่บ้านคนที่คุณรักก็อยากให้นึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่าคุณจะได้บำรุงร่างกายทั้งจากเขากวางอ่อนและถังเช่าที่คุณต้องการนะคะที่สำคัญเนี่ยเรื่องของมาตรฐานเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งคุณไว้วางใจได้มากกว่า10ปีที่ผ่านมาสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรส่งต่อสิ่งดีๆแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายกันมาถือว่ายาวนานกันทีเดียวไม่น้อยนะคะโจเชื่อว่าหลายคนทานกันมาเป็น10ปีแล้วส่วนหลายท่านที่ยังไม่เคยทานแล้วก็อยากจะเริ่มต้นโจก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปทดลองไปหาเองให้วุ่นวายสิ่งที่เราแนะนำกันตรงนี้มาตรฐานมากกว่า10ปีแล้วก็คุณภาพเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ทำให้หลายๆคนทานแล้วได้ประโยชน์สำหรับเขากวางอ่อนจากเวชกรนั้นเราใช้เขากวางสดในการสกัดนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรเพิ่มถังเช่าตราต้ายงของเรานั้นเขากวางอ่อนเราก็ใช้กวางสายพันม้าซึ่งเป็นกวางที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณ IGF-1 สูงนะคะผ่านกระบวนการสกัดเย็นซึ่งสามารถที่จะคงคุณค่าของแร่ธาตุแล้วก็สารสำคัญต่างๆไว้ได้ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็มากทีเดียวค่ะส่วนถังเช่าของเราก็สกัดจากถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้สายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีประวัติการใช้บำรุงร่างกายกันมายาวนานใช้เทคโนโลยีการสกัดเย็นเช่นกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแบบนี้ซึ่งถูกค้นคว้าพัฒนาแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรโดยเวชกรโอสถถือว่าเป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่ช่วยถนอมความสดใหม่และคุณค่าประโยชน์สารสำคัญต่างๆจากสมุนไพรไม่เฉพาะเขากวางอ่อนและถังเช่าเท่านั้นสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าขวดที่คุณเลือกบริโภคเลือกทานเนี่ยนะคะยังมีสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดเพื่อบำรุงเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายด้วยโรงงานการผลิตที่มีมาตรฐาน GMP การที่จะเลือกกินเลือกใช้ถือว่าตรงนี้ผ่านค่ะเราคัดสรรให้แล้วนะคะสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอค่ะสยามพลายบายเลอชัวร์นะคะสำหรับคนที่อยากจะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 ใช้สระผมอาบน้ำล้างหน้าจบครบในขวดเดียวนะคะหลายคนได้ลองใช้แล้วลองสังเกตดูนะคะว่าเส้นผมเนี่ยปลายเนี่ยไม่แตกเลยใช่ไหมคะหลายคนได้ลองใช้แล้วส่วนตัวเจ้าเองเนี่ยความรู้สึกผมดูมีความเงางามแล้วก็ผมไม่แตกปลายงอกช้าด้วยนะคุณผู้ฟังแม้อายุอานามก็ไม่น้อยแล้วนะคะเรื่องงอกก็เป็นเรื่องที่กังวลอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะจะรอแต่ย้อมผมเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้สระผมเนี่ยก็หาตัวที่ช่วยบำรุงดูแลรากผมแล้วก็ชะลอการเกิดผมงอกได้ก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งจริงไหมคะคุณผู้ฟังจะแนะนำนะคะแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 ใช้อาบน้ำล้างหน้าคุณผู้ฟังจะได้ความรู้สึกเย็นสดชื่นจากสมุนไพรหลายๆตัวที่มีฤทธิ์เย็นช่วยระบายความร้อนจากผิวได้ดีนะคะโดยเฉพาะอากาศร้อนๆแบบนี้แล้วใช้เป็นประจำเนี่ยสังเกตดูผิวพรรณใบหน้าดูดีค่ะแล้วก็ดูสดใสนะคะใครที่มักจะมีปัญหาเรื่องของแพ้เหงื่อตัวเองเป็นผดเป็นผื่นโจ้ก็อยากแนะนำให้คุณได้ลองใช้ดูเพราะว่าแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 ตัวนี้มีสมุนไพรหลายๆตัวที่น่าสนใจค่ะคงจะไม่พูดถึงแล้วนะคะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าสระผมเสร็จอย่าลืมครีมบำรุงผิวกายขมิ้นชันเหงือกปลาหมอเรื่องของขมิ้นเรื่องของกาวเกลือเรื่องของสมุนไพรหลายๆตัวที่เหมาะสำหรับการประทินบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวดูแลได้นะคะทาแล้วรู้สึกเย็นสดชื่นด้วยอากาศบ้านเราร้อนๆแบบนี้เอาลองดูนะคะเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 ที่ว่าแล้วก็ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันและเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะไปเปิดตำรับตำราไปเปิด Google ดูก็ได้นะคะว่าประโยชน์เนี่ยน่าสนใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของผิวพรรณคนโบราณเนี่ยนะคะเวลาที่เขามีปัญหาเรื่องของผิวหนังเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการต้มสมุนไพรอาบซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะต้องมีชื่อของสมุนไพรเหงือกปลาหมอเนี่ยล่ะค่ะน่าใช้น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังลองแวะเข้าไปหรือจะเป็นเรื่องของครีมลกแกะสมุนไพรไทยจีนเซรั่มชะเอมเทศต้นหลิวจีนจะบอกได้เลยว่าในชุดแรกหลายๆคนได้ลองใช้แล้วรู้สึกไหมคะว่าผิวหน้าเนี่ยมันดูดีขึ้นโดยเฉพาะครีมโลแกะเนี่ยเหมาะทีเดียวกับหนุ่มๆสาวๆที่เข้าวัยหลัก3ปลายๆหรือว่าเลข4ต้นๆรวมไปถึงเลข5เลข6ขึ้นชื่อว่าโรคแกะโจ้ย้ำอยู่เสมอว่าถ้าพูดถึงการบำรุงดูแลเรื่องของริ้วรอยไม่มีใครไม่รู้จักเรื่องของครีมที่มีส่วนผสมของโรคแกะใช่ไหมคะแล้วก็ยังอยู่ยาวจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าหลายปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโรคแกะก็ยังไม่หายไปไหนและถ้าหลายคนได้ลองใช้แล้วจะรู้สึกเลยว่าคนที่มีริ้วรอยหรือว่าพออายุเยอะเนี่ยผิวหน้าหยาบหน้าแห้งหรือว่าลูบแล้วสัมผัสหน้าแล้วเนี่ยมันสักสากลองใช้ดูนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าดูเรียบเนียนมากขึ้นที่สำคัญผิวหน้าจะดูผ่องแล้วก็เรื่องของจุดด่างดำเรื่องของสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยสังเกตดูนะคะว่าผิวหน้าจะแลดูสว่างแล้วก็มีความกระจ่างใสอายุเยอะๆเนี่ยสังเกตไหมคะผิวมันบางนะเวลายิ่งอากาศร้อนๆเนี่ยเจอแดดเจอลมปะทะไอร้อนๆเนี่ยผิวหน้าจะหมองจะคล้ำได้ง่ายแล้วบางคนมีปัญหาจุดด่างดำแล้วก็ฝ้ากระด้วยโจ้อยากให้ลองใช้ดูโดยเฉพาะตัวโจ้เองเนี่ยนะคะใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกเลยว่าหน้าไม่หมองไม่คล้ำนะคุณผู้ฟังแลดูกระจ่างใสอยากให้คุณได้มีผิวเนียนผิวกระจ่างใสเหมือนกันลองใช้ดูนะคะส่วนเซรั่มชะเอมเทศต้นหลิวจีนตัวนี้เน้นความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าใช้แล้วสัมผัสแรกที่รู้สึกจะรู้สึกถึงความตึงของผิวหน้าแล้วก็เรื่องของรูขุมขนเนี่ยจะลาดูละเอียดขึ้นใครที่รูขุมขนกว้างอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะรู้สึกไหมคะว่าความหย่อนความคล้อยของผิวมันค่อนข้างที่จะมากขึ้นกว่าเดิมยิ่งอายุมากแล้วไม่ดูแลเนี่ยผิวมันก็จะโรยราไปตามวัยเรื่อยๆและที่สำคัญสำหรับผิวที่เริ่มมีอายุเนี่ยผิวจะค่อนข้างแห้งผิวดูไม่ค่อยสดใสดูแล้วรู้สึกว่ามีแต่ความแห้งกล้านไม่ค่อยอิ่มน้ำชุ่มน้ำบำรุงดูแลผิวพรรณให้มีความชุ่มน้ำยิ่งอายุมากขึ้นถ้าผิวชุ่มน้ำผิวอิ่มน้ำได้มากเท่าไหร่ผิวก็จะแก่ช้านะคะคุณผู้ฟังลองใช้ดูไม่ผิดหวังค่ะแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญที่ไม่อยากให้หลายๆคนละเลยก็คือเรื่องของครีมกันแดดตัวเจ้าเองเนี่ยนะคะ
อายุก็ไม่น้อยแล้วนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าทุกวันนี้เนี่ยที่ไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ครีมกันแดดมาตั้งแต่สมัยยังเรียนสมัยอายุยังน้อยๆเนี่ยใช้เป็นประจำค่ะเพราะรู้ว่าครีมกันแดดนั้นมีความจำเป็นนะคะส่วนหนึ่งที่ผิวมีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ผิวแก่กว่าวัยเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากแสงไฟจอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือเราใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆในแต่ละวันเนี่ยกี่ชั่วโมงที่เราอยู่กับมือถือแล้วก็แสงแดดแสง UV เนี่ยนะคะเป็นตัวการทำร้ายผิวนอกจากจุดด่างดำฝ้ากระแล้วเนี่ยผิวเหี่ยวผิวแก่เร็วนะคะถ้าเราไม่ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดหรือว่ามลภาวะฝุ่นควันต่างๆล้วนแล้วแต่มีผลต่อผิวพรรณของเราทั้งนั้นการใช้ครีมกันแดดเป็นประจำช่วยได้เยอะค่ะยังไม่สายเกินไปนะคะหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของจุดด่างดำปัญหาฝ้าปัญหาสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอลองใช้ครีมโลแกะสมุนไพรไทยจีนที่โจ้แนะนำยิ่งใช้ควบคู่กับเซรั่มเจเอ็มเทสต้นหลิวจีนผิวจะดูดีแล้วก็ดูอ่อนวัยมากขึ้นไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็สำหรับครีมกันแดดที่โจ้แนะนำนะคะก็มีทั้งครีมกันแดดสูตรน้ำแล้วก็ครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะจากเลอชัวสยามไพรบายเลอชัวค่ะซึ่งครีมกันแดดสูตรน้ำนั้นบอกได้เลยว่ามันจะลบภาพครีมกันแดดเดิมๆที่หลายๆคนเบื่อไม่อยากใช้ครีมกันแดดเพราะว่าในระหว่างวันเนี่ยที่คุณใช้ครีมกันแดดทาตอนเช้าเนี่ยพอสายๆมาหน่อยหรือว่าพออากาศเริ่มร้อนเนี่ยหน้าจะเหนียวจะเหนอะหนะจะมันจะเยิ้มแล้วก็รู้สึกไม่สบายผิวเลยอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำที่แนะนำนะคะใช้แล้วเนี่ยนอกจากจะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกบางเบาเหมือนกับเราไม่ได้ทาอะไรเลยไม่เหนอะหนะและที่สำคัญเนี่ยนะคะปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดทั้ง UVA UVB บ้านเราเนี่ยอากาศร้อนเมืองร้อนแบบนี้ใช้ครีมกันแดดที่มันเหนียวเหนอะหนะมันไม่สบายผิวหลายคนก็ไม่อยากจะทาจริงไหมคะพอไม่ทาเนี่ยปัญหาผิวหน้าลองสังเกตดูผิวเหี่ยวง่ายผิวมีปัญหาเรื่องจุดด่างดำเรื่องฝ้ากระแล้วก็จะผิวบางได้ง่ายด้วยเพราะว่าไม่มีตัวที่จะปกป้องเรื่องของแสงแดดหรือว่าแสง UV นะคะอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวค่ะไม่ผิดหวังนะคะบางเบาสบายผิวหน้าและแน่นอนนะคะตัวเด่นเลยที่ขาดไม่ได้ที่โจใช้เป็นประจำแล้วรู้สึกว่ามันลดขั้นตอนความวุ่นวายประหยัดเวลาในเรื่องของการแต่งหน้าหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าอยากจะดูหน้าสว่างหน้าผ่องแล้วก็ดูเป็นคนผิวดีอ่ะคุณผู้ฟังอยากให้คุณได้ลองใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะมันจะไม่หนาไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เหมือนรองพื้นทาแล้วเนี่ยผิวจะดูละเอียดแล้วก็ช่วยให้ผิวดู

แล้วก็ให้งานผิวที่ดูเหมือนกับว่าเป็นผิวของเราที่แลดูสว่างดูผ่องขึ้นอีกระดับหนึ่งคือน่าจะดูเรียบเนียนแล้วก็เหมือนเป็นผิวที่ดูดีเป็นผิวธรรมชาติของเราจริงๆไม่เหมือนกับทาแป้งหนาๆไม่เหมือนกับการใช้รองพื้นนะคะอยากให้ลองค่ะแล้วจะหลงรักนะคะโจ้ใช้เป็นประจำเรียกได้ว่าทั้งประหยัดเวลาหน้าดูเนียนดูสว่างและบางเบาก็อยากให้ลองดูนะคะตัวเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งกันแดดแล้วก็เป็นเมคอัพได้ในตัวมันจะดูบางๆไม่หนาแต่น่าจะดูผ่องแล้วก็ดูสว่างแบบธรรมชาติค่ะไม่ต้องโบ๊ะหน้าหนาๆ นะคะเอาเป็นว่าไม่ลองไม่รู้นะคะใช้ช่วงเวลาที่อยู่บ้านมากขึ้นดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242429นะคะแล้วก็053-244081ค่ะ

0: ู้ฟังคะโจอยากแนะนำให้ลองนะคะสำหรับสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกใช้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกได้เลยฉีดตอนเช้าคุมกลิ่นได้ยาวๆไปถึงช่วงเย็นเลยล่ะเช้าจดเย็นลองดูนะคะที่รักแร้เนี่ยหลังจากที่ใช้ตัวนี้นะสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิก 2-in-1 ฉีดตอนเช้าแล้วก็ลองดูจนถึงช่วงเย็นดมดูเนี่ยนะคะมันไม่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นมันไม่บูดไม่เหม็นเหมือนเคยแน่นอนค่ะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรสำหรับคนที่มีเหงื่อเยอะนะแล้วก็ใช้พวกโรออนพวกครีมแล้วรู้สึกว่ามันเหนอะหนะไม่ชอบกับความเหนอะหนะความเหนียวของโรออนหรือว่าพวกครีมทารักแร้จะแนะนำสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกตัวนี้ซื้อไปลองก่อนขวดหนึ่งนะขอให้ลองดูก่อนแล้วจะรู้ว่ามันเวิร์กมากค่ะคนที่เคยเท้าเหม็นจากรองเท้าถุงเท้าที่ใส่ทั้งวันตอนถอดเนี่ยมันไม่ได้เลยนะกลิ่นมันทั้งเหม็นทั้งอับทั้งชื้นยิ่งวันที่มีเหงื่อเยอะเนี่ยจะคันด้วยใช่ไหมคะโจแนะนำสเปรย์สมุนไพรใบหญ้านางออร์แกนิกตัวนี้นอกจากจะมีใบหญ้านางสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่ช่วยให้รู้สึกแห้งสบายตัวเวลาใช้แล้วเนี่ยยังมีสมุนไพรขมิ้นชันใบฝรั่งใบฟ้าทลายโจรใบชาสกัดและอีกหลายๆตัวเลยนะคะเขาใช้นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคัดสมุนไพรที่ให้ผลลัพธ์เรื่องของการคุมกลิ่นแล้วก็ลดแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดกลิ่นได้ดีมากๆผสมผสานกับสารส้มสตุแบบโบราณนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายแล้วกังวลเรื่องของรักแร้คล้ำดำเนี่ยแนะนำเลยสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิกตัวนี้เขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดหรือว่าสารพาราเบนไม่มีส่วนผสมของสารอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตด้วยนะคะซึ่งเป็นสารระงับเหงื่อแต่ว่าเขาเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นสมุนไพรที่ช่วยเรื่องของการคุมกลิ่นแล้วก็ลดแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นได้ดีเป็นสูตรอ่อนโยนค่ะเด็กอายุตั้งแต่5ปีขึ้นไปใช้ได้นะใครที่หามาเยอะแต่ก็ยังไม่เจอตัวที่เอาอยู่แบบฉีดตอนเช้าแล้วก็คุมกลิ่นได้ยาวๆไปจนถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยนะคะเรียกว่าก้มมาดมที่รักแร้หรือว่าใส่รองเท้าทั้งวันพอถอดเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเท้าเหม็นๆไม่มีกลิ่นตัวไม่มีกลิ่นรักแร้บูดบูดเหม็นเปรี้ยวเหมือนก่อนหน้าที่เคยใช้หลายๆตัวที่ผ่านมาคือต้องมานั่งพกโรออนหรือว่าสเปรย์ระงับกลิ่นหรือว่าแป้งคือไม่ต้องมานั่งพกแล้วใช้ซ้ำระหว่างวันก็สามารถที่จะคุมกลิ่นได้ยาวๆนะคะตัวนี้เวิร์กมากค่ะคัดให้แล้วนะคะแล้วก็เทสมาอย่างดีค่ะสูตรนี้เด็กอายุตั้งแต่5ปีใช้ได้เป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคนสูงอายุก็ใช้ได้ดีอย่างโจ้เนี่ยนะคะให้อาม่าคุณตาคุณยายที่บ้านลองเทสลองใช้ด้วยนะเนื่องจากว่าอาม่าก็อายุมากแล้วนะแล้วอาม่าเนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วก็เป็นคนที่ชอบฉีดน้ำหอมมากแต่พอท่านอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะท่านบ่นตลอดเลยว่ากลิ่นมันจะเพี้ยน
1: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงพล้อๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
2: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่งเทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
1: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่ 053-24-24-29และ053-244-081
3: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
1: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
4: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
5: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
4: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
1: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกานพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงเฮง999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: เมืองไทยนี้อยู่ได้ด้วยความสามัคคีด้วยความเข้มแข็งด้วยความเสียสละอาศัยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันและถ้ารักษาความเห็นอกเห็นใจนี้แล้วประเทศชาติของเราก็จะเป็นที่อาศัยที่อุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปชั่วกาลนานพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2519

ไปดูไปเลือกซื้อกันนะคะเพลงต้นฉบับแบบนี้เพราะใช่ไหมคะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังก็ไปกันได้ตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นของทุกๆวันนะคะร้านก็เปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นไปเลือกดูเพลงที่ชอบนะคะแล้วก็สินค้าตั้งเยอะตั้งแยะตั้งมากตั้งหมายแนะนำกันตรงนี้เพราะว่าดีๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะในเรื่องของมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวนะคะสูตรนี้อยากให้คุณได้เริ่มต้นใช้กันสำหรับใครที่อยากจะลองใช้ลองสัมผัสผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวช่วยให้ผิวหน้าใสค่ะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวสูตรนี้ค่อนข้างที่จะเข้มข้นไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะตัวนี้เหมาะสำหรับการฟื้นฟูผิวที่เสื่อมโทรมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติคุณจะรู้สึกได้ว่าผิวมีความเปล่งปลั่งผิวละเอียดขึ้นผิวเรียบเนียนขึ้นผิวมีความใสขึ้นนะคะมีโอกาสแวะเข้าไปก็ลองดูแล้วกันให้คุณได้ลองใช้สำหรับมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวนะคะนอกจากนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับริ้วรอยอายุเยอะๆเนี่ยนะคะสังเกตไหมคะผิวทั้งหย่อนทั้งหยานเพราะว่าคอลลาเจนและอีลาสตินภายใต้พื้นผิวของเราเนี่ยเสื่อมลงใช่ไหมคะเซรั่มเข้มข้นตัวนี้สังเกตได้ใช้แล้วน่าจะนุ่มจะนิ่มแล้วก็ผิวมีการอุ้มน้ำได้ดีด้วยค่ะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการดูแลริ้วรอยนะคะสำหรับเลอชัวค่ะโจก็อยากจะแนะนำเซรั่มที่มีความเข้มข้นสูงแล้วก็ใช้ดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของการดูแลปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยของเรานะคะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองดูสอบถามได้นะคะอยากให้คุณมีผิวสวยผิวใสผิวสุขภาพดีไม่ต้องเสี่ยงค่ะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะเรียกได้ว่าโจก็ได้มีโอกาสใช้ได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำใช้ดีก็เลยอยากจะบอกต่อค่ะใครที่สนใจนะคะสอบถามได้ค่ะ053 2424 29และ053 2440 81ค่ะ

หยิบมาฝากกันที่ FM 102.25 MHz ค่ะได้ฟังหลากหลายนะคะสำหรับงานเพลงเก่าๆเพราะๆช่วงเวลาที่หลายๆท่านอาจจะทำงานอยู่หรือว่าหลายท่านก็กำลังเดินทางขับรถขับราอยู่มีความสุขมากๆค่ะใจเย็นๆนะคะรถราค่อนข้างเยอะยังไงก็อยากจะให้มีน้ำจิตน้ำใจในช่วงของการเดินทางในช่วงเวลาที่อาจจะมีการจราจรคับข้างนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยใจเย็นๆค่ะมีเพลงเพลอฟังเพลินๆอยู่ในรถแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายคนคงจะไม่หงุดหงิดจริงไหมคะคุณผู้ฟังเพราะทุกเพลงนะคะนี่คือเพลงต้นฉบับค่ะเพลงต้นฉบับเพลอที่คุณหาซื้อได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่หาชื่อเพลงเก่าๆเพลาะๆไปฟังกันแล้วก็ถ้าอยากจะฟังเพลงเก่าแบบจุใจได้ฟังกันหลากหลายรูปแบบนะคะก็ต้อง FM 102.25 MHz เนี่ยล่ะค่ะหลายท่านที่ได้ฟังได้ยินจากตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าก็ดีเรื่องของเพลงต้นฉบับที่อยากได้หรือแม้กระทั่งสมุนไพรบำรุงสุขภาพร่างกายคุณผู้ฟังมุ่งหน้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ 8:00 น.ถึง 6:00 น.ไปเลือกดูค่ะเพลงเพราะๆที่อยากได้ก็อยู่ที่นั่นสภาพอากาศดีๆชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวอันนี้ก็น่าใช้มากๆเป็นสูตรที่อ่อนโยนปราศจากสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนเป็นส่วนผสมแต่ว่าสามารถปิดผมขาวได้ไม่วุ่นวายทำเองที่บ้านได้ใช้หมักหลังสระตัวปิดผมขาวไม่ใช่แชมพูนะคะเป็นลักษณะของครีมหมักหลังการสระผมโดยก่อนที่คุณจะปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ต้องสระผมก่อนโดยใช้แชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดสระเสร็จนะคะเช็ดให้แห้งแล้วค่อยชโลมครีมปิดผมขาวสูตรธรรมชาติที่โจ้แนะนำชโลมทั่วศีรษะหมักทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะสีผมสวยๆก็จะแทนที่ผมหงอกผมขาวง่ายๆสีดูดีมากๆเลยเพราะว่าเขาสกัดจากดอกไม้หลายๆชนิดนะคะไม่มีส่วนผสมของเคมีแรงๆจะปิดผมขาวผมหงอกก็สบายใจสบายหนังศีรษะไม่ต้องเสี่ยงกับผมแห้งเสียหรือว่ารากผมอ่อนแอสีดูธรรมชาติมากๆนะคะมีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคุณผู้ฟังสอบถามได้สินค้ามีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาสีฟันที่บอกใครที่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากเสียวฟันเหงือกบวมเหงือกร่นแผลร้อนในแผลในช่องปากนะคะอยากจะหายาสีฟันดีๆที่ช่วยสมานดูแลปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟันใช้ยาสีฟันกำแพง7ชั้นไม่ผิดหวังค่ะสอบถามที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็ลองดูนะคะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวทรีทเมนต์สูตรธรรมชาตินะคะที่สกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์นานาชนิดเพื่อช่วยให้คุณมีสีผมธรรมชาติแทนที่ผมหงอกผมขาวตัวนี้ไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนสรุปไม่ง่ายก็คือไม่มีพวกเคมีแรงๆแต่ว่าสามารถที่จะปิดผมขาวได้ใช้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการปิดผมขาวผมหงอกที่คุณทำเองที่บ้านได้ไม่วุ่นวายด้วยนะคะไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายเลยเพราะว่าเขาทำให้เรียบร้อยสีก็สวยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่มากด้วยแค่สระผมให้สะอาดก่อนที่จะปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้นะคะสระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดค่ะเพราะว่าถ้าเราสระผมด้วยแชมพูที่เขาผสมครีมนวดเนี่ยนะคะผมมันจะลื่นนะคุณผู้ฟังและเวลาปิดผมขาวด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรตัวนี้เนี่ยสีมันจะไม่เกาะนะคะฉะนั้นขั้นตอนง่ายๆแล้วก็เทคนิคที่สำคัญก็คือการสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดประเภทที่สระแล้วผมฝืดๆนั่นแหละใช้แบบนั้นนะคะพอสระเสร็จแล้วเช็ดผมให้แห้งค่ะหรือว่าเป่าผมจนแห้งจากนั้นนะคะก็นำทรีทเมนต์ปิดผมขาวตัวนี้นะคะชโลมทั่วศีรษะหรือว่าปิดเฉพาะบริเวณที่มีผมหงอกผมขาวได้นะคะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยปั๊มทรีทเมนต์ตัวนี้ออกมาแล้วก็ลูบและขยี้นะคะบริเวณที่มีผมขาวผมหงอกสามารถทำเฉพาะบริเวณที่ต้องการได้ด้วยนะคะผมหงอกผมขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีผมที่ดูสวยดูธรรมชาติคำว่าธรรมชาติที่โจ๊กพูดถึงก็คือสีจะดูไม่เข้มไม่หลอกจนเกินไปสีกำลังสวยนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะหมักทิ้งเอาไว้เนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงสำหรับคนผมเส้นเล็กแต่ถ้าผมเส้นใหญ่เนี่ยใช้เวลานานขึ้นอีกนิดนึงนะคะประมาณสัก45นาทีแล้วค่อยสระออกด้วยแชมพูนะคะหลังจากนั้นก็จะเห็นได้ว่าสีผมของคุณจะดูธรรมชาติสีผมสวยจะแทนที่ผมขาวผมหงอกอย่างง่ายๆค่ะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะแล้วก็สำหรับสมุนไพร ND กล่องเขียวท่านที่ทานอยู่แล้วนะคะในเรื่องของสมุนไพรโบราณตำรับนี้นะคะสมุนไพรจีนสูตรโบราณเป็นแคปซูลนะคะกล่องสีเขียวๆที่หลายๆท่านทานอยู่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรจีนหลายๆชนิดนะคะและสมุนไพรไทยด้วยค่ะท่านที่ทานอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้เช่นกันที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะสอบถามได้นะคะหมายเลข053-242429แล้วก็053-244081นะคะ

0: no have money go home
1: ไปแล้วเนาะหมดเงินแล้วอยู่ทำไมกัน
0: ไปก็ไปมาก็ได้ดิ

ผู้ฟังคะมาถึงผู้ช่วยในเรื่องของผิวนะคะอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูบำรุงผิวให้หลายๆท่านได้ใช้กันโดยเฉพาะท่านที่ต้องการบำรุงฟื้นฟูผิวหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะหลักๆเจ้าอยากจะแนะนำนะคะเรื่องของมาร์กพอกหน้าใสจากเลอชัวผลิตภัณฑ์ที่คุณไว้วางใจได้จดแจ้งอย.เรียบร้อยแล้วก็เน้นสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อช่วยผิวหน้าให้มีความกระจ่างใสปัญหาเรื่องของความหมองคล้ำผิวที่ไม่เปล่งปลั่งไม่สดใสปัญหาริ้วรอยที่เริ่มจะมาเยือนดูแลเบื้องต้นได้นะคะกับมาร์กพอกหน้าเลอชัวสูตรเข้มข้นไม่ทำให้คุณผิดหวังใช้แล้วสัมผัสได้ผิวหน้าเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลคนที่พักผ่อนน้อยนะคะนอนดึกหน้าดูโทรมๆผิวที่ค่อนข้างที่จะหยาบกร้านแล้วก็สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอผิวหน้าหมองคล้ำอยากแนะนำให้ได้ใช้มาร์กตัวนี้เพราะว่าเป็นการทำทรีทเมนต์ระหว่างสัปดาห์ของการบำรุงผิวนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเป็นมาร์กพอกหน้าที่ใช้ง่ายๆค่ะช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยนะคะคุณพอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆทั่วหน้าแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนล้างออกในตอนเช้าพอกทิ้งไว้ได้ทั้งคืนนะคะควรที่จะพอกทุก 2-3 คืนต่อสัปดาห์ไม่ต้องพอกทุกวันมาร์กสูตรนี้เป็นสูตรที่เน้นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็ปัญหาเรื่องของริ้วรอยทำให้ผิวนุ่มเนียนผิวมีความเปล่งปลั่งสัมผัสได้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านที่หาตัวบำรุงผิวที่มากกว่าการบำรุงทั่วๆไปเพราะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยการทาครีมบำรุงทั้งเช้าทั้งเย็นเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะคะอาจจะไม่เพียงพอสำหรับผิวของเราก็ได้เพราะว่าอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผิวก็ต้องการการบำรุงและดูแลมากขึ้นระหว่างสัปดาห์ให้มาร์กตัวนี้เติมเต็มอาหารผิวให้กับคุณระหว่างสัปดาห์ไม่ผิดหวังค่ะสำหรับมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นโดยเฉพาะสารสกัดจากถั่วเหลืองนะคะมีส่วนช่วยผิวหน้าไม่น้อยทีเดียวค่ะสัมผัสได้นะคะด้วยตัวคุณเองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ผลิตภัณฑ์มาร์กพอกหน้าจากเลอชัวและถ้ามีปัญหาผิวอีกหลากหลายปัญหาเนี่ยนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาผิวให้กับคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลฝ้ากระนะคะเขามีหลากหลายตัวช่วยสำหรับการตอบโจทย์สภาพปัญหาผิวที่ต้องการการบำรุงและดูแลด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ใช้ได้อย่างสบายใจค่ะสอบถามที่053-242429และหมายเลข053-244-081ค่ะ

ผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่แหล่งที่โจ้อยากจะแนะนำคนรักเพลงเก่าแล้วก็สินค้าแต่ละอย่างที่คุณได้ฟังจากตรงนี้นะคะจากทางหน้าปัด FM 102.25 MHz คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปเลือกชมเลือกดูแล้วก็เลือกซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.ค่ะอ๋อแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะตอนนี้ FM 102.25 MHz ของเราคุณสามารถที่จะฟังเพลงเพราะๆฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจทางออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะจะคิดว่าทุกคนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือกันอยู่แล้วนะคะเล่นไลน์เล่นอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วและช่องทางที่เราบอกกันตรงนี้เนี่ยมันสะดวกมากๆนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเดินทางไปที่ไหนจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะก็สามารถที่จะฟังเพลงออนไลน์เพลงเก่าเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากกับ FM 102.25 ฟังทางออนไลน์ทางเว็บไซต์ 37radio.com นะคะง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังไปที่ Google นะคะเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ตัวเลขนะคะ37แล้วก็ตามด้วย radio.com พอเปิดเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะเห็นเว็บไซต์ 37radio.com นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็กดเพลย์ตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะซึ่งช่องทางออนไลน์นี้คุณผู้ฟังสามารถฟังเพลงเพราะๆกับเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะคลื่นวิทยุสำหรับคนรักเพลงเก่าซึ่งเราก็เน้นเพลงต้นฉบับเพลงอดีตทั้งเพลงไทยเพลงจีนเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสุนทราภรณ์จุดไหนตรงไหนที่ไม่สามารถที่จะรับฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุได้จะแนะนำให้ฟังทางมือถือนะคะฟังทางออนไลน์นี่แหละสะดวกมากๆจริงๆค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อโจ้ฝากไว้นะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมอยากแนะนำให้หลายๆท่านได้ใช้กันเป็นสูตรที่ทำขึ้นมาสำหรับผิวที่มีริ้วรอยผิวหน้าที่แห้งแล้วก็มีริ้วรอยเนี่ยสูตรนี้ทำขึ้นมาเพราะว่าเข้าใจถึงปัญหาล้างแล้วหน้าสะอาดไม่ต้องพึ่งฟองค่ะแถมยังได้คุณค่าจากน้ำซาวข้าวบำรุงผิวหน้าไปในตัวแล้วอย่าลืมว่าตัวนี้เขาผสมผสานไฮยาลูรอนด้วยซึ่งปกติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกเซรั่มบำรุงผิวหน้าพวกที่ใช้ทาบำรุงผิวหน้าใช่ไหมคะแต่ว่านี่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรพรีเมียมซึ่งใช้ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวผสมผสานกับไฮยาลูรอนนะคะเพื่อดูแลผิวหน้าในขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวโดยใช้ภูมิปัญญาโบราณที่เขาใช้น้ำซาวข้าวดูแลผิวพรรณกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะยุคนู้นมาจนถึงยุคนี้หลายคนที่อาจจะลืมไปว่าประโยชน์ของน้ำซาวข้าวเนี่ยมีมากมายแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ช่วยผิวพรรณได้ดีทีเดียวนะคะอยากให้ได้ลองใช้ไม่ต้องเชื่อโจ้นะคะลองใช้ดูก่อนถ้าใช้แล้วไม่ชอบครั้งเดียวจบแต่ตัวนี้นะโจ้อยากจะบอกว่าเขาล้างผิวหน้าได้สะอาดนะคะแล้วก็คุ้มทีเดียวได้ล้างหน้าแล้วบำรุงผิวไปในตัวตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่มีผิวหน้าแห้งมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยแล้วก็ล้างแล้วหน้าไม่แห้งนะคะหน้าชุ่มชื้นมากจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นสูตรที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีนะคะไม่พูดเยอะค่ะอยากให้ลองดูใช้แล้วจะติดใจนะคะยังไงแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆติดไม้ติดมือบวยเปรี้ยวอมหวานชุ่มคออร่อยมากๆเนื้อนุ่มๆ นะคะบวยเม็ดโตๆรสชาติเปรี้ยวอมหวานชุ่มคออร่อยถูกใจหลายท่านติดใจนะคะและแน่นอนค่ะยิงเซมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งเป็นผลไม้จีนที่มีความกรุบๆอร่อยกลมกล่อมไม่ลองไม่รู้นะใครที่เคยลองทานแล้วก็แนะนำบอกต่อด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองเนี่ยแนะนำไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะมีเพลงต้นฉบับเพราะๆอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆด้วยถือว่าเป็นแหล่ง

ก็นอกจากนี้ยังมีปัญหาทิ้งรอยด่างดำตามผิวตามแขนตามขาแล้วใครที่มีกลิ่นตัวหรือว่าเหงื่อเยอะๆเนี่ยโจอยากแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ตัวนี้นะคะก็บอกแล้วว่าใช้อาบน้ำก็ได้สระผมก็ดีใช้ล้างหน้าก็ได้นะคะเป็นแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ที่นำสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยดูแลในเรื่องของการสมานผิวคือถ้าคุณเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีปัญหาผดผื่นแพ้เหงื่อแล้วก็คันตามผิวผิวแห้งผิวลอกเป็นขุยเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่แพ้แชมพูแพ้ครีมนวดแพ้พวกสารเพิ่มฟองแพ้พวกสารเคลือบผมที่อยู่ในแชมพูหรือครีมนวดรวมไปถึงแพ้น้ำหอมเนี่ยเอาเป็นว่าใช้อะไรก็แพ้ง่ายสิวก็ขึ้นที่หน้าอยู่ตลอดยิ่งตามกรอบหน้าเนี่ยบางคนเลือกใช้แชมพูที่ไม่เหมาะเนี่ยนะคะแล้วผิวแพ้ง่ายเนี่ยมักจะเกิดการอุดตันบริเวณผิวหน้าใช่ไหมคะเด็กๆน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆใครที่มีปัญหาแบบนี้โจก็แนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 สูตรนี้นะคะเป็นสูตรโบราณที่มีสมุนไพรหลายต่อหลายตัวนะคะที่เวลาคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขามีผดมีผื่นมีปัญหาเรื่องผิวเรื่องน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยเขาก็จะใช้สมุนไพรเหล่านี้นะคะมาต้มมาอบมาแช่มาอาบผิวแต่ว่าที่เราทำเป็นในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนะคะแล้วคุณยังสามารถที่จะได้ดูแลผิวที่แพ้ง่ายผิวที่มีปัญหาเรื่องผดเรื่องผื่นได้สะดวกแล้วก็ง่ายใช้ได้เป็นประจำด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากไว้นะคะสำหรับแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 สูตรสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีผิวแพ้ง่ายโจก็แนะนำให้ใช้สูตรนี้ล่ะค่ะเป็นสูตรที่ช่วยสมานผิวดูแลผิวได้ดีจากสมุนไพรธรรมชาติสูตรโบราณนะคะคุณผู้ฟังแล้วนอกจากโจจะแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายให้ได้ใช้กันแล้วเนี่ยฝากไว้นิดนึงนะคะครีมบำรุงผิวกายขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้เหมาะทีเดียวสำหรับคนที่มักจะมีผดมีผื่นขึ้นตามแขนตามขานะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสมุนไพรไม่มีสเตียรอยด์นะคุณผู้ฟังทาบำรุงผิวได้ทาบำรุงผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวได้ผิวจะนุ่มแล้วก็เนียนและที่สำคัญผดผื่นตุ่มคันก็ยุบเร็วด้วยหายคันด้วยนะคะคนที่มีปัญหาผื่นคันผิวแห้งลองดูนะตัวนี้เป็นครีมสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอนะคะเย็นสบายผิวด้วยรอยด่างรอยดำแขนขาลายเนี่ยก็แลดูดีขึ้นนะคะไม่มีสเตียรอยด์นะคนที่มีผดมีผื่นใช้สเตียรอยด์ทาอยู่เป็นประจำทาบ่อยๆเนี่ยผิวจะบางนะภูมิคุ้มกันผิวจะอ่อนแอเจ้าก็อยากจะแนะนำครีมบำรุงผิวที่ช่วยสมานผิวได้ดีสำหรับผิวแพ้ง่ายมักจะมีปัญหาผดผื่นคันน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเหลืองเสียลองดูนะคะซื้อแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ครีมสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอให้ใช้ควบคู่กันนะคะแนะนำเลยนะใช้ควบคู่กันไปนะคะคนผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางก็จะได้มีผิวสวยๆผิวเนียนๆผิวนุ่มชุ่มชื้นได้ด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะสนใจยังไงก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ค่ะสินค้าน่าสนใจมากมายนะคะผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรปราศจากสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนสามารถที่จะปิดผมขาวให้สีผมที่ดูดีเป็นธรรมชาติผมไม่แห้งเสียรากผมก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับเคมีแรงๆหรือจะเป็นเสาอากาศดีๆแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากสยามไพรบายเลอชัวเซรั่มเชเอ็มเทศต้นหลิวจีนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าให้ลายดูกระจ่างใสใช้แล้วผิวไม่บางนะคะใช้ดีค่ะรวมไปถึงครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนที่ช่วยดูแลผิวหน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะผิวหน้าดูนวลเนียนแล้วก็สว่างกระจ่างใสริ้วรอยต่างๆก็แลดูดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าโจ้ฝากไว้ค่ะสนใจสอบถามได้ที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081-2

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตาหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดสร้างสรรค์งานก็จะสำเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่างพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2530

ุณผู้ฟังคะ FM 102.25 MHz อยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะพร้อมงานเพลงเพราะๆแล้วก็ยังคงฝากกันไว้กับเรื่องของสุขภาพร่างกายถ้าคิดถึงการบำรุงดูแลสุขภาพด้วยตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพนะคะอยู่มาเป็น10กว่าปีเป็นเพื่อนคนรักสุขภาพแล้วก็อยู่คู่กับ FM 102.25 MHz มานานขนาดนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนจริงไหมคะสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะโรงงานผู้ผลิตเนี่ยได้รับมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน ISO ด้วยซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานระดับสากลซึ่งคุณผู้ฟังไว้วางใจได้และที่สำคัญนะคะเทคโนโลยีกระบวนการการผลิตนี่แหละค่ะซึ่งทำให้สมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรได้รับการตอบรับที่ดีจากคนที่ทานจากคนที่เลือกใช้เลือกบริโภคเลือกบำรุงร่างกายเขาใช้การสกัดเย็นนะคะไม่ได้นำเขากวางอ่อนหรือว่าถังเช่ามาต้มมาตุ๋นเหมือนสมัยก่อนที่ไม่ใช้การต้มการตุ๋นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันจะทำลายสารสำคัญหลายๆตัวที่เราต้องการจะใช้ประโยชน์จากถังเช่าจากเขากวางอ่อนเพื่อบำรุงร่างกายเขาจึงใช้การสกัดเย็นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะเครื่องเนี่ยนะคะแพงมากค่ะตัวละเป็น10ล้านเลยนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญแล้วก็คงคุณค่าและสรรพคุณของสารสำคัญในสมุนไพรแต่ละตัวแต่ละตัวให้มีความเข้มข้นสูงเวลาที่เราได้บำรุงร่างกายจากสมุนไพรเขากวางอ่อนไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยนะคะก็จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังคะและสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรที่เพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมยังมีการผสมผสานสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดถือว่าเป็นตำรับสมุนไพรที่คัดสมุนไพรที่ให้ประโยชน์กับสุขภาพร่างกายเน้นบำรุงอวัยวะภายในแล้วก็เรื่องของเขากวางอ่อนเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไปศึกษาดีๆก็จะรู้ว่าทำไมเขาถึงเลือกเขากวางอ่อนในการที่จะดูแลกระดูกไขข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อระบบปลายประสาทสิ่งที่เจ้าบอกได้ก็คือเขากวางอ่อนที่นำมาสกัดแล้วก็ใช้บำรุงร่างกายสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนั้นเขามีฟาร์มเลี้ยงกวางนะคะและกวางที่เขาใช้เนี่ยเขาก็เลือกสายพันธุ์กวางที่มีความแข็งแรงกวางตัวใหญ่ๆนะคะคือเขาใช้กวางสายพันธุ์ม้าและเวลาในการที่เขาจะตัดเขากวางเนี่ยเขาจะมีการตรวจเช็คสุขภาพของกวางแล้วก็ดูคุณภาพของเขากวางด้วยเขาของกวางจะต้องเป็นเขาที่อวบและใหญ่และมีความสมดุลทั้งสองข้างและมีช่วงระยะเวลาในการตัดเขากวางที่เหมาะสมถึงได้เน้นย้ำเลยว่าเพื่อให้ได้สารสำคัญและความเข้มข้นของสิ่งที่มีประโยชน์ที่อยู่ในเขากวางอ่อนเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสมุนไพรถังเช่านั้นเพิ่มเข้าไปอยู่ในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเราก็เลือกใช้สมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีการกินการใช้การบริโภคการบำรุงร่างกายแล้วมีการจดบันทึกกันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะคะถือว่าเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เราให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อถือแล้วก็นำมาเพิ่มเติมอยู่ในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าให้คุณได้เสริมบำรุงสุขภาพร่างกายนะคะจะเห็นได้ว่าในท้องตลาดตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถังเช่ามากมายเลยเพราะว่าสรรพคุณแล้วก็ประโยชน์ที่น่าสนใจของถังเช่านั่นเองทั้งถังเช่าและเขากวางอ่อนได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายแต่ที่แน่ๆการที่จะเลือกทานเลือกใช้สมุนไพรบำรุงร่างกายความแตกต่างเนี่ยอยากจะให้คุณดูถึงคุณภาพเรื่องของเกรดเรื่องของวัตถุดิบต้นทุนนั้นแตกต่างกันนะคะคำว่าต้นทุนที่แตกต่างกันนั่นก็หมายถึงกระบวนการกรรมวิธีในการสกัดสารสำคัญเพื่อให้ได้ความเข้มข้นและในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบต้นทางเนี่ยนะคะเขากวางอ่อนที่ใช้เกรดเป็นอย่างไรรวมไปถึงถังเช่าด้วยคุณภาพเป็นอย่างไรใช้ถังเช่าเกรดแบบไหนเจ้าอยากจะให้คุณมั่นใจว่าเราก็คัดให้แล้วนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรด้วยมาตรฐานแล้วก็คุณภาพทั้งในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยทานแล้วได้ประโยชน์ได้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่างที่คุณต้องการนะคะไม่ต้องไปค้นไปหาเองให้วุ่นวายก็คัดให้แล้วตำรับสมุนไพรจีนที่ทานแล้วได้ประโยชน์มีคุณภาพมีมาตรฐานรองรับทั้งในเรื่องของความปลอดภัยทั้งวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของสารสำคัญซึ่งในแต่ละล็อตของการผลิตเวชกรโอสถเขาได้มีการตรวจสอบความเข้มข้น
ของสารสำคัญที่สกัดได้ทั้งจากสมุนไพรเขากวางอ่อนและถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตรวมไปถึงสมุนไพรอีกกว่า20ชนิดที่นำมาปรุงเป็นตำรับเพื่อเสริมเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายของคุณทานได้อย่างสบายใจรสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะทานตอนช่วงท้องว่างวันละ2ครั้งนะคะช่วงเช้าตื่นนอนแล้วก็ก่อนนอนค่ะเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆได้นะคะสอบถามที่053-242429และ053-244081ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถที่จะแอดไลน์เฮงๆ999นะคะโดยการพิมพ์แอดไซน์เอหางตวัดแล้วก็ตามด้วย HENG 999แอดไลน์เป็นเพื่อนกันนะคะถ้ามีข้อสงสัยอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามกันได้ทางไลน์นะคะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมใครที่อยากจะเห็นรูปร่างหน้าตาของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ารวมไปถึงสินค้าอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้จากทาง Facebook ค่ะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็พิมพ์ค้นหาสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆนะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ

พลงที่คิดถึงทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพลงเพราะค่ะแน่นอนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นเพลงเก่าๆต้นฉบับแล้วก็เป็นเพลงร่วมสมัยที่เราคัดมาฝากกันที่ FM 102.25 MHz เป็นประจำทุกๆวันนะคะแล้วก็ทุกช่วงเวลาด้วยค่ะหลากหลายงานเพลงหลากหลายแนวเพลงที่คุณติดตามฟังกันได้ตลอดนะคะคุณผู้ฟังคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเชิญได้นะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ที่นั่นเขามีอะไรบ้างอ้าวสินค้าดีๆทั้งนั้นเลยแหละไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันดีๆยาสีฟันกำแพง7ชั้นเหงือกและฟันต้องดูแลค่ะแล้วก็ใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมนะคะเรื่องของยาสีฟันกำแพง7ชั้นอยากจะบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสใช้คุณผู้ฟังจะติดใจค่ะท่านที่มีปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมปัญหากลิ่นปากอยากจะแนะนำว่านี่คือยาสีฟันที่อุดมไปด้วยสมุนไพรธรรมชาติทั้งนั้นเลยที่จะช่วยดูแลเหงือกและฟันค่ะใช้แล้วจะติดใจนะคะลองแวะเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่และสำหรับท่านที่มีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะผมขาดง่ายผมบางศีรษะล้านนึกถึงสมุนไพรแฮโทนิกนะคะสูตรเพิ่มความเข้มข้นสูตรเพิ่มความเข้มข้นด้วยสมุนไพรจีนนานาชนิดที่เหมาะสำหรับการบำรุงรากผมตัวนี้ถือว่าเป็นสินค้าขายดีนะคะไม่แพ้กับตัวปิดผมขาวสูตรธรรมชาติที่เจ้าแนะนำเลยถือว่าเป็นการดูแลปัญหาผมร่วงผมบางรากผมอ่อนแอที่ดูแลจากสมุนไพรธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีนะคะวิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะแค่ฉีดพ่นลงไปบริเวณหนังศีรษะแล้วนวดคลึงเบาๆนะคะระหว่างที่นวดคลึงคุณจะได้กลิ่นอ่อนๆของสมุนไพรจีนค่ะสักพักนึงกลิ่นก็จะระเหยออกไปเองไม่ติดหนังศีรษะนะคะเพราะว่าไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นค่ะเป็นการสกัดสมุนไพรจีนและสมุนไพรธรรมชาติหลายๆตัวที่มีความเข้มข้นหลายชนิดและแต่ละตัวแต่ละตัวที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในแฮโทนิกที่ใช้สำหรับการดูแลบำรุงรากผมดูแลปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านตัวนี้เขาให้ความสำคัญกับช่วงระยะเวลาของอายุการเก็บเกี่ยวสมุนไพรแต่ละตัวในการที่จะให้ได้สารสำคัญที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยทำให้รากผมมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็เพื่อผมใหม่จะได้กลับงอกขึ้นมาจากรากผมที่ได้รับการฟื้นฟูนั่นเองค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านแนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์แฮโทนิกค่ะสินค้าขายดีที่อยากให้คุณได้ลองใช้ตลอดระยะเวลาร่วม10ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่ว่าถือว่าเป็นตัวสมุนไพรที่บำรุงรากผมได้ดีและตอนนี้ยิ่งมีการพัฒนาเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็สารสกัดอีกหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของการดูแลบำรุงรากผมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสอบถามได้ที่053242429และ0532440

ุณผู้ฟังคะได้ฟังเพลงเพราะๆอยู่กับ FM 102.25 MHz นะคะโจก็ยังคงรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคนรักเพลงเก่าแล้วก็เชื่อว่าเพลงเก่าไม่ว่าจะเป็นแนวนี้แนวก่อนหน้านี้จะเป็นเพลงจีนเพลงสุนทราภรณ์เพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงแต่ละเพลงที่คัดสรรมาฝากกันก็เป็นเพลงที่คุ้นเคยแล้วก็น่าจะถูกอกถูกใจคนที่รักงานเพลงเก่าๆเพลงน่าสะสมเพลงยุคเก่าๆแบบนี้ได้ฟังกันตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปหาซื้อเป็นเจ้าของงานเพลงดีๆแบบนี้กันได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะเปิดบริการ 8:00 น.จนถึง 6:00 น.นะคะว่างๆช่วงเวลาที่คุณอยากจะไปเลือกดูเพลงเพราะๆก็เชิญได้นะคะใครที่อยากจะหาสมุนไพรดีๆเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่าลืมสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะซึ่งเจ้าก็แนะนำทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ามั่นใจได้ค่ะเพราะว่าครอบครัวของ FM 102.25 MHz ตรงนี้เนี่ยนะคะมีมากมายหลายๆครอบครัวเรียกได้ว่าทานแล้วบอกต่อๆกันมั่นใจเรื่องของคุณภาพมากกว่า10ปีที่ผ่านมาโจเองแล้วก็คนในครอบครัวก็ทานด้วยแล้วก็ทานตลอดนะคะถือว่าเป็นการลงทุนให้กับสุขภาพร่างกายในระยะยาวค่ะซึ่งสำหรับหลายๆท่านนะคะที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานต้องใช้ความคิดต้องใช้สมองต้องใช้พลังกายพลังใจในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวทำงานค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะก็อยากจะให้วางแผนตั้งแต่ตอนอายุยังไม่มาก 30-40 ปีช่วงวัยกลางคนเนี่ยล่ะค่ะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะคะร่างกายก็จะได้ไม่โทรมง่ายๆจริงไหมคะคุณผู้ฟังก็เหมือนรถเหมือนบ้านของเรานี่แหละถ้าเราบำรุงถ้าเราซ่อมแซมบ้านก็จะไม่ผุพังง่ายๆส่วนรถก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะคะถ้าเราดูแลดีๆจริงไหมคะคุณผู้ฟังลองลงทุนในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันดูค่ะคิดคำนวณดูตกวันละ100กว่าบาทได้ทานเขากวางอ่อนที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ทานถังเช่าทิเบตเกรด A นะคะซึ่งเขาสกัดแบบเข้มข้นแล้วไม่ได้มีแค่สมุนไพรเขากวางอ่อนกับสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเท่านั้นในขวดนี้เนี่ยนะคะยังมีสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดนะคะซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นตำรับที่เน้นบำรุงสุขภาพร่างกายเรียกได้ว่าทานแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักสุขภาพเอาเป็นว่าเจ้าฝากไว้ละกันนะคะหลายคนมองข้ามตอนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยยังไม่เจ็บไม่ป่วยก็ไม่ค่อยสนใจตัวเองแต่เคยสังเกตไหมคะว่าสมัยนี้คนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอายุแค่30ปลายๆ40ต้นๆก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพร่างกายแล้วล่ะทั้งที่สมัยก่อนเนี่ยนะคะปัญหาสุขภาพมักจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีอายุเยอะ 50-60 ปีโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงเพราะอาหารการกินทุกวันนี้เนี่ยนะคะมีสารเคมีมีสารปนเปื้อนทั้งผงชูรสอาหารมันๆปิ้งๆย่างๆพวกขนมหวานๆเครื่องดื่มหวานๆเยอะแยะยั่วยวนไปหมดซึ่งเราต้องยอมรับเลยว่ายุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคนกินหวานกินมันกินเค็มเยอะแล้วโรคภัยที่เกิดขึ้นก็มาจากพฤติกรรมการกินของเราส่วนหนึ่งนะคะถ้าเราจะดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงเนี่ยนะคะเราต้องหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่สำคัญก็คือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรที่ประโยชน์น้อยๆหรือว่าทานแล้วให้ผลเสียกับร่างกายก็ทานให้มันน้อยลงหน่อยแล้วก็เลือกที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายถ้าให้โจ้แนะนำเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะเราแนะนำด้วยความมั่นใจเพราะว่าโจ้เองก็ทานอยู่อย่างที่บอกนะคะคนในครอบครัวก็ทานแล้วก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพเพราะถ้าทานแล้วเนี่ยนะคะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายโจ้เชื่อว่าคงไม่อยู่ยาวมาจนถึงตอนนี้นะคะมากกว่า10ปีนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรซึ่งผลิตโดยโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP อย่างที่โจ้ย้ำบ่อยๆผู้ผลิตเองก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรมากว่า30ปีนะคะตรงนี้ถือว่าการันตีได้สำหรับคนที่กำลังมองหาเรื่องของสิ่งที่จะเสริมบำรุงสุขภาพร่างกายค่ะยังไงไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคุณผู้ฟังก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะซึ่งอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องไปขวนขวายหาให้วุ่นวายแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงเองสำหรับเรื่องของการที่จะทานการที่จะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายจากตำรับสมุนไพรจีนสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่ามีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยากจะให้เป็นตัวเลือกของคนรักสุขภาพถ้านึกถึงตำรับสมุนไพรจีนที่มีคุณภาพรสชาติหวานหอมทานง่ายและไม่ยุ่งยากเลยถ้าจะเลือกทานเพราะว่า
ไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นเองให้เสียเวลานะคะเขาทำให้เรียบร้อยสกัดเข้มข้นนะคะได้ประโยชน์ทั้งจากเขากวางอ่อนสมุนไพรจีนอีกนานาชนิดและยังได้ประโยชน์จากถังเช่าสายพันธุ์ที่เบตแท้จนแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าค่ะยังไงก็แวะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะชาเขียวหยดน้ำค้างยาสีฟันกำแพง7ชั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของบวยเปรี้ยวอมหวานอร่อยมากๆนะคะถือว่าเป็นของทานเล่นที่หลายๆคนมีติดบ้านติดรถเพราะว่าชุ่มคอชื่นใจอร่อยค่ะบวยเนื้อนุ่มๆไม่แข็งไม่เค็มหวานอมเปรี้ยวค่ะและหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งด้วยต้องลองนะคะผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่มีความกลมกล่อมแล้วก็เนื้อกรุบๆอย่างที่เจ้าบอกนะคะท่านที่ได้ทานติดใจแน่นอนไม่ผิดหวังค่ะไปที่ร้านนี้แหล่งนี้นะคะมีเสาอากาศดีๆราคาประหยัดเสาไฮเทคเสาอากาศก็ใช้ดีๆนะคะคุณผู้ฟังมากกว่า10ปีที่เราแนะนำสินค้าดีๆสินค้าคุณภาพแบบนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสสัมผัสได้ลองใช้กันค่ะเราคัดสรรสิ่งดีๆไว้นะคะรอคุณอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆ 8:00 นจนถึง 6:00 นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข053 242429และ053 244081นะคะไปเลือกดูแล้วกันสินค้าที่คุณสนใจรวมไปถึงเพลงเก่าเพลงต้นฉบับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่เปิดบริการตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 6:00 นค่ะ053 242429และ053 244081นะคะ

หาของขวัญของฝากอย่าลืมแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันได้ทั้งสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าโจ้เน้นย้ำเลยนะคะว่าทางเวชกรโอสถกว่าจะได้ในเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของการคัดสรรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเกรด A ตัวนี้มาเพิ่มเติมอยู่ในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมใช้ระยะเวลานะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรดีๆสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงมานานสมุนไพรจีนที่มีที่มาที่ไปเรื่องของการบำรุงเรื่องของการเสริมสุขภาพร่างกายกันมานานตั้งแต่ยุคโบราณกว่าที่ทางเวชกรโอสถเนี่ยนะคะจะได้ดีลในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็แหล่งที่มาสำหรับสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะว่าต้องการในเรื่องของสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมสายพันธุ์แท้ๆคัดในเรื่องของถังเช่าเกรด A ด้วยนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังตลอดระยะเวลาหลายๆปีเป็น10ปีที่ผ่านมาท่านที่ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมแล้วถ้าอยากจะเสริมดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มเติมด้วยประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าซึ่งทางเวชกรโอสถเองเนี่ยนะคะใช้เทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในการที่สกัดสารสำคัญออกมาในยุคโบราณเนี่ยนะคะการที่จะทานการที่จะบำรุงสุขภาพด้วยสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีการต้มใช้ความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็กรรมวิธีการผลิตเนี่ยมีความทันสมัยมากขึ้นประโยชน์ของถังเช่านั้นมีมากมายและตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจแล้วก็อยากจะบำรุงร่างกายได้ทั้งประโยชน์จากเขากวางอ่อนแล้วก็ได้เสริมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยประโยชน์จากถังเช่าสายพันธุ์ที่เบสแท้เกรด A เจ้าก็ฝากไว้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าจากเวชกรค่ะมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลนะคะซื้อไปฝากคนที่บ้านให้คนที่เรารักเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีโดยการบำรุงและดูแลจากสมุนไพรที่มีประโยชน์ค่ะรวมไปถึงตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของครีมกันแดดอากาศร้อนแดดแรงแดดแรงๆแบบนี้ทำร้ายผิวก่อให้เกิดปัญหาผิวมากมายเจ้าก็อยากจะแนะนำเรื่องของครีมกันแดดสูตรแป้งแล้วก็สูตรน้ำจากเลอชัวครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวนั้นก็คือครีมกันแดดที่เมื่อกลี่ลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเมื่อทาครีมกันแดดตัวนี้ลงบนผิวหน้าเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งบางๆเบาๆเป็นเมคอัพปกปิดจุดบกพร่องของผิวได้ในตัวที่สำคัญสิ่งที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนก็คือผิวหน้าจะดูสว่างแล้วก็ดูผ่องดูเนียนไม่ใช่รองพื้นนะคะลองใช้ดูแล้วจะติดใจค่ะจะใช้เป็นประจำเลยส่วนครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวตัวนี้ให้ความรู้สึกสบายผิวหน้ามากๆทาลงบนผิวหน้าเนี่ย

ใช้มากๆไม่เหนอะหนะไม่หนักผิวสบายผิวมากๆทั้งครีมกันแดดสูตรน้ำและครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งจากเลอชัวอยากให้คุณได้ใช้มากกว่าการฟังก็คือการได้ลองใช้ได้สัมผัสเองค่ะส่วนมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวนะคะก็ถือว่าเป็นอาหารผิวที่มีความเข้มข้นไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะพกพาผิวหน้าเอิบอิ่มผิวหน้าเปล่งปลั่งผิวหน้าที่ดูสดใสไม่โทรมก็พอกหน้าด้วยมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวช่วยฟื้นฟูผิวบำรุงผิวหน้าเติมอาหารให้กับผิวหน้าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นด้วยสารสกัดจากโปรตีนถั่วเหลืองสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติที่ช่วยทำให้หน้าดูมีความเปล่งปลั่งฟื้นฟูผิวที่ดูโทรมหมองๆผิวหน้าที่ขาดการบำรุงสามารถที่จะใช้มาสก์พอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้ปรนิบัติผิวได้นะคะอาทิตย์นึงก็หยิบมาพอกสัก 2-3 คืนค่ะก็จะเห็นว่าผิวหน้าดูดีแล้วก็มีความเอิบอิ่มเพราะว่าผิวได้รับอาหารผิวนั่นเองค่ะมีทั้งขนาด10กรัมแล้วก็30กรัมนะคะซื้อไปฝากคนที่บ้านผิวหน้าจะได้ใสกันทั้งครอบครัวค่ะสอบถามที่0532424 29แล้วก็0532440 81นะคะ

0: คุณผู้ฟังได้ลองทานบวยที่โจ้แนะนำหรือยังคะเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆอร่อยกลมกล่อมชุ่มคอมากๆค่ะเป็นบวยที่เนื้อนุ่มไม่แข็งนะไม่ใช่บวยของคุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่37radio.comอย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขาควางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขาควางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: ให้รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาสก์พอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-2429และ081-289-9945

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร0532424 29และ0532440 81ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์@เฮงเฮง999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2503

คุณผู้ฟังคะฟังเพลงเพลอๆนะคะแล้วก็อย่าเพลินจนเกินไปในเรื่องของการฟังเพลงนะคะได้ยินได้ฟังผลิตภัณฑ์ที่หลายๆท่านคุ้นเคยแล้วก็ใช้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าจากเลอชัวและเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวนะคะย้ำเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรปิดผมขาวใช้ดีมากๆใครที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากสารเคมีสารอันตรายนะคะอยากที่จะมีสีผมสวยๆแทนที่ผมขาวผมหงอกทำเองที่บ้านได้ง่ายๆสบายๆราคาไม่แพงด้วยลองคุยลองสะกิดเพื่อนข้างๆดูว่าต้องการผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติที่ใช้ดีหลายๆท่านใช้แล้วติดใจนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหาซื้อกันได้ค่ะเรื่องของคนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านด้วยผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิกนะคะเป็นสินค้าจากเลอชัวเช่นกันท่านที่มีปัญหารากผมอ่อนแอผมร่วงผมบางศีรษะล้านอยากแนะนำให้ได้ใช้กันค่ะส่วนสุขภาพร่างกายเช่นกันนะคะสวยแล้วสุขภาพต้องดีด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้าคิดจะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็สนใจในเรื่องของสมุนไพรจีนนะคะโดยเฉพาะประโยชน์จากสมุนไพรเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่านะคะตอนนี้สมุนไพรเขากวางอ่อนอย่าลืมนะคะว่าเรามีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรที่เพิ่มถังเช่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าโจ๊กก็ย้ำอยู่เสมอนะคะว่าเขากวางอ่อนไม่ได้น้อยลงเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขามีการเสริมเรื่องของสมุนไพรจีนที่มีประโยชน์กับสุขภาพอีกหนึ่งตัวก็คือสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตคัดเกรด A ด้วยสำหรับการบำรุงร่างกายเชื่อได้ว่าหลายๆท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วในเรื่องของสมุนไพรจีนที่ว่าถ้าสนใจอยากจะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลด้วยนะคะยังไงแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053242429053-24-24-29 และ053-244-081นะคะ

คุณผู้ฟังคะครีมบำรุงผิวจะเป็นผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวเนี่ยดูแลบำรุงได้ด้วยสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอแล้วก็มีกาวเครือด้วยมีสมุนไพรมหาดย่าลีแพรมีสมุนไพรธนาคาอยู่ในครีมบำรุงผิวที่โจ้แนะนำด้วยใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ค่ะผิวมันนุ่มมันเนียนนะคะเหมือนผิวเด็กเลยประมาณนั่นแหละนะคะที่บอกว่าเหมือนผิวเด็กเพราะว่าเวลาที่เราทาครีมบำรุงผิวกายตัวนี้เนี่ยรูปสัมผัสที่ผิวผิวจะมีความนุ่มความลื่นเนื่องจากว่าเขาช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีเพราะมีสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้ผิวแลดูเปล่งปลั่งมีความกระชับอย่างเช่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเรื่องของสมุนไพรกาวเครือเนี่ยแหละนะคะประโยชน์น่าสนใจมากๆในเรื่องของผิวพรรณค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสมุนไพรธนาคาธนาคาเนี่ยเห็นไหมคะสาวๆพม่าเนี่ยเขาใช้ทาหน้ากันเพราะว่าปกป้องผิวจากแสงแดดได้แล้วก็ช่วยดูแลปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระได้ด้วยจริงไหมคะนอกจากนี้สมุนไพรมหาดที่ถูกนำมาใช้อยู่ในสูตรนี้เพื่อที่จะดูแลปัญหาผิวหมองคล้ำปัญหาผิวที่มีจุดด่างดำอย่างเช่นคนที่มีปัญหาแขนขาลายผิวมีรอยด่างดำเป็นจ้ำตามแขนตามขารู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมคะโจก็อยากจะให้คุณได้ลองใช้ดูค่ะใครที่ว่าน้ำเหลืองเสียเนี่ยผิวมักจะมีปัญหาเรื่องของแพ้เหงื่อแพ้ฝุ่นหลังจากที่คุณอาบน้ำด้วยแชมพูสมุนไพร 3-in-1 สูตรที่โจ้แนะนำแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสระผมล้างหน้าใช้แชมพูและสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ที่แนะนำใช้ล้างหน้าอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็มาใช้ครีมบำรุงผิวสมุนไพรที่ว่าตัวนี้ผิวหยาบหยาบผิวแห้งๆรูปแล้วสัมผัสผิวรู้สึกว่ามันกล้านมันไม่นุ่มไม่เนียนเนี่ยลองใช้เป็นประจำนะคะทาเช้าเย็นเช้าเย็นนอกจากจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นช่วยดูแลปัญหาเรื่องของผดผื่นแพ้คันด้วยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเหงือกปลาหมอเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็สรรพคุณน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นตัวที่ช่วยสมานผิวในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียได้ดีถือว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมากมายหลากหลายตัวเลยล่ะค่ะมีใบสะระแหน่ด้วยความเย็นสดชื่นที่มาจากใบสะระแหน่ต้านแบคทีเรียได้ดีแล้วก็ช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นด้วยเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะใครที่ดูแลผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์แล้วเนี่ยอย่าลืมนึกถึงผิวกายด้วยนะคะนึกถึงครีมสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอสูตรเย็นสดชื่นแล้วก็ช่วยสมานผิวช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแลดูเปล่งปลั่งกระชับสดใสค่ะสอบถามได้ที่053-242429แล้วก็053-244-081นะคะ

ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะมีของขวัญของฝากที่ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าพร้อมที่จะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะคะเป็นสมุนไพรที่มีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องแล้วก็เน้นสำหรับการบำรุงสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็อย่างที่เจ้าย้ำนะคะว่าการที่เขาเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเหตุและผลน่าสนใจแน่นอนเพราะว่าประโยชน์ของถังเช่านั้นมีมากมายค่ะทั้งนี้คงจะไม่ต้องบรรยายในเรื่องของสรรพคุณเกี่ยวกับสมุนไพรถังเช่าเชื่อว่าหลายๆคนที่มีเชื้อสายจีนหรือว่าหลายคนที่รู้จักกับคนจีนโดยเฉพาะรุ่นอาม่าอากงเนี่ยนะคะเข้าใจแล้วก็ทราบถึงประโยชน์ของถังเช่ากันดีเพราะนอกจากสมุนไพรเขากวางอ่อนจะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วเนี่ยสมุนไพรถังเช่าก็เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวที่คนโบราณใช้บำรุงร่างกายกันมาเนื่องจากประโยชน์ที่น่าสนใจนั้นมีมากมายและเวชกรโอสถก็พิถีพิถันในเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพรถังเช่าที่ใช้นั้นก็เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้นะคะเครื่องไม้เครื่องมือก็อย่างที่ย้ำเลยว่าใช้เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะใช้การสกัดเย็นด้วยนะคะโดยไม่ผ่านความร้อนเชื่อว่าการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะคะก็ทำให้คุณค่าแล้วก็สารสำคัญที่เราจะได้ประโยชน์กับการบำรุงสุขภาพร่างกายจากถังเช่านั้นได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นั่นเองสมัยก่อนในยุคโบราณเนี่ยอาจจะทานกันสดๆหรือว่าใช้การต้มใช่ไหมคะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้เครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยวิวัฒนาการก็ก้าวหน้ามากขึ้นก็จึงเป็นที่มาของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าจกย้ำนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนไม่ว่าจะสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าได้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นความแตกต่างในเรื่องของรสชาติคุณผู้ฟังสัมผัสได้ค่ะรสชาติของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าจะมีความหวานกลมกล่อมความหวานที่มาจากตัวสมุนไพรถังเช่าไม่ใช่หวานแบบเติมน้ำตาลนะคะรสชาติมีความเข้มข้นมากขึ้นทานง่ายนะคะทานง่ายจริงๆสูตรดั้งเดิมก็ทานง่ายอยู่แล้วสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็เช่นกันทานง่ายแล้วก็ได้เสริมได้บำรุงร่างกายจากประโยชน์ของถังเช่าอีกหนึ่งตัวค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราส่งต่อกันสำหรับคนรักสุขภาพนะคะพกพาความสุขแล้วก็เรื่องของสุขภาพดีๆไปฝากคนทั้งบ้านได้ค่ะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะมีเรื่องของสินค้าดีๆน่าสนใจอีกมากมายที่คุณสามารถจะซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านนะคะเพลงเก่าๆที่โจ้ย้ำบ่อยๆว่าหาซื้อได้เพลงต้นฉบับดั้งเดิมที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆแล้วก็หน้าร้อนแดดแรงแบบนี้อย่าลืมครีมกันแดดจากเลอชัวมีทั้ง2สูตรไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งหรือว่าครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวน่าใช้แล้วก็ใช้ดีค่ะคุณผู้ฟังต้องให้ความสำคัญนะคะควรที่จะใช้ครีมกันแดดเป็นประจำเพราะว่าครีมกันแดดช่วยผิวหน้าได้เยอะอ้าวจริงๆนะคุณผู้ฟังลองใช้ครีมกันแดดเป็นประจำค่ะแล้วสังเกตผิวพรรณที่ดูดีขึ้นนะคะในเรื่องของริ้วรอยก็ไม่เกิดขึ้นง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเราบ้านเราเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนกันแดดเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะใช้เป็นประจำเพราะว่าครีมกันแดดช่วยปกป้องผิวหน้าจากเรื่องของริ้วรอยจากเรื่องของฝ้ากระเรื่องของจุดด่างดำผิวคล้ำเสียได้ดีมากๆแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ต้องเลือกครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพดีครีมกันแดดจากเลอชัวเป็นครีมกันแดดที่โจ้ใช้อยู่เป็นประจำโดยเฉพาะครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งเนี่ยนอกจากคุณจะได้ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดของแถมที่จะได้ก็คือหน้าที่ดูเนียนดูผ่องแล้วก็เป็นเมคอัพที่บางเบาไม่ใช่รองพื้นนะคะสำหรับครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้เวลาที่คุณเกลี่ยครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งลงบนผิวหน้าคุณผู้ฟังจะได้สัมผัสถึงครีมกันแดดที่มีความนุ่มความเนียนเป็นกันแดดเนื้อมูสที่เกลี่ยง่ายมากๆค่ะเวลาที่เกลี่ยสัมผัสลงที่ผิวหน้าเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งบางๆเบาๆผิวหน้าก็จะแลดูผ่องขึ้นไม่ขาวไม่ลอยนะคะแต่จะดูผ่องมากกว่าแล้วก็เป็นเมคอัพที่ช่วยปกปิดเรื่องของจุดบกพร่องของผิวได้อีกด้วยค่ะอยากให้ได้ลองเองนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าเนียนๆผ่องๆดูหน้ามองอ่ะคุณผู้ฟังน่าจะดูผ่องแบบไม่หนา
ใช้ทาแทนแป้งได้นะคะแล้วก็ช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีค่ะส่วนครีมกันแดดสูตรน้ำที่ย้ำกันบ่อยๆก็คือเป็นครีมกันแดดที่เนื้อบางเบามากๆใช้แล้วรู้สึกสบายผิวเวลาที่คุณผู้ฟังทาครีมกันแดดสูตรน้ำลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะจะสัมผัสได้เลยเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้าของคุณไม่ทำให้สีผิวของผิวหน้าผิดเพี้ยนค่ะแล้วก็ SPF ค่อนข้างสูงนอกจากนี้ครีมกันแดดสูตรน้ำของเรามีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะน่าสนใจไหมคะครีมกันแดดจากเลอชัวยังไงก็ฝากไว้นะคะเลือกใช้กันได้หรือว่าจะใช้ทั้ง2ตัวควบคู่กันก็ได้ค่ะส่วนมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวแน่นอนอยู่แล้วล่ะเป็นการทำทรีทเมนต์ผิวหน้าฟื้นฟูผิวหน้าจากผิวที่โทรมผิวที่หมองผิวที่คล้ำให้แลดูดีให้ผิวแลดูกระจ่างใสผิวดูเอิบอิ่มแล้วก็ดูเปล่งปลั่งและสดใสนะคะไม่ต้องใช้ทุกวันอยากจะพกพาผิวหน้าที่ดูเปล่งปลั่งผิวหน้าที่ดูไม่โทรมผิวที่ดูเอิบอิ่มแล้วก็ดูสดใสเหมือนผิวได้รับอาหารผิวอย่างเต็มที่จะแนะนำมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวนะคะยังไงก็สอบถามกันได้ค่ะหมายเลข053-242429แล้วก็053-244081นะคะทั้งครีมกันแดดสูตรน้ำและครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งรวมไปถึงมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวให้คุณได้ติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านหรือว่าตัวคุณเองที่อยากจะพกพาผิวดีๆผิวหน้าใสๆผิวหน้าที่ต้องการการปกป้องแสงแดดที่มีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะ0532424 29และ0532440 81

คุณผู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวหลายท่านได้ใช้แล้วติดอกติดใจกันใช่ไหมคะเพราะว่าใช้แล้วเนี่ยใครๆก็ทักว่าหน้าดูใสผิวดูดีผิวดูเนียนแล้วก็ดูผ่องหน้าสว่างหน้าไม่คล้ำไม่หมองนะคะแล้วก็ตัวเดียวเนี่ยจบค่ะเป็นได้ทั้งกันแดดทั้งแป้งแล้วก็เป็นตัวบำรุงได้ด้วยสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะจากสยามพลายบายเลอชัวตอนนี้โจ้อยากจะบอกว่าเรามีการปรับไซส์นะคะเพิ่มปริมาณแล้วก็มีการเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกด้วยจะเห็นว่าสูตรใหม่เนี่ยใช้ไลกว่าเดิมนะคะด้วยการเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาคือหมายความว่าครีมกันแดดสูตรแป้งของเราเพิ่มการบำรุงด้วยบางเบามากขึ้นใช้น้อยนะคะแต่หน้าเนี่ยจะดูผ่องดูสว่างไม่หนักผิวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกันน้ำกันแดดติดทนได้ทั้งวันเหงื่อออกนี่ไม่เป็นคราบไม่ตกล่องสบายผิวหน้ามากขึ้นด้วยค่ะจากเดิมที่ดีอยู่แล้วนะคะเราก็พัฒนาประสิทธิภาพมากขึ้นคือกันแดดได้ดีมากขึ้นบางเบามากขึ้นใช้น้อยลงนะคะหน้าก็แลดูผ่องดูสว่างไม่หนักผิวค่ะสำหรับครีมกันแดดจากสยามพลายบายเลอชัวนะคะคุณแตะแต้มแล้วก็เกลี่ยทั่วหน้าเนื้อครีมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแป้งซึมเข้ากับผิวดูนวลเนียนเป็นธรรมชาตินะคะพอเกลี่ยไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะกันแดดจะเซตตัวเข้ากับผิวหน้าไม่หนาไม่เหนอะหนะไม่ใช่รองพื้นนะคะหลายคนที่เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเนี่ยเลิกใช้รองพื้นเลิกทาแป้งเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งกันแดดเป็นทั้งแป้งที่มีเนื้อบางเบามีความพิเศษตรงที่ว่าบางเบาซึมเข้ากับผิวไม่หนาเลยไม่ตกร่องระหว่างวันด้วยเวลาเหงื่อออกก็ไม่เป็นคราบใครใช้ก็ติดใจนะคะเพราะว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวเกลี่ยง่ายไม่ขาวเวอร์หน้าไม่วอกนะคะบางเบาไม่เหนอะหนะไม่อุดตันด้วยใช้แล้วไม่อุดตันนะคะเป็นครีมกันแดดที่คนที่มีปัญหาสิวใช้ได้ค่ะลองใช้ดูนะคะตัวเดียวทั้งปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดและสามารถที่จะเป็นเมคอัพแทนรองพื้นได้ด้วยนะคะไม่ใช่รองพื้นใครใช้ก็ติดใจนะคะผิวดูสว่างดูผ่องดูใสเป็นกันแดดในตัวที่อยากให้หลายๆท่านได้มีโอกาสได้ใช้กันนะคะสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะแนะนำเลยนะคะครีมกันแดดสูตรแป้งสูตรที่เพิ่มปริมาณและเพิ่มการบำรุงผิวพร้อมด้วยเพิ่มความกระจ่างสว่างใสให้กับผิวลองดูนะคะครีมกันแดดจากสยามพลายบายเลอชัวครีมกันแดดสูตรแป้งที่ใช้แล้วใครก็ทักหน้าดูสว่างกระจ่างใสดูผิวผ่องดูธรรมชาติไม่หนาค่ะปกปิดแบบธรรมชาติแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสแบบหน้าไม่ลอยไม่หลอกนะคะสอบถามที่053242429และ053244081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งเป็นครีมกันแดดที่โจชอบมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ทาเนี่ยรู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นคนที่ดูผิวดีผิวสวยแล้วชอบตรงที่ว่าหน้าดูผ่องทันทีแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนาด้วยนะคุณผู้ฟังพอเราเกลี่ยครีมกันแดดสูตรแป้งตัวนี้ลงไปที่ผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งซึมเข้ากับผิวหน้าแล้วเข้ากับทุกสีผิวเลยไม่ว่าจะเป็นคนผิวขาวผิวสองสีผิวคล้ำสามารถที่จะใช้ได้หน้าไม่ลอยนะคะแล้วไม่เหนอะหนะด้วยกันน้ำกันแดดได้ดี SPF 50 PA บวกถือว่าเป็นครีมกันแดดที่มีค่าการกันแดดกันแสง UV ได้สูงแต่ว่าไม่เหนียวไม่เหนอะหนะบางเบาค่ะสรุปไม่ง่ายว่าทาแล้วเนี่ยนอกจากจะป้องกันผิวของคุณจากแสงแดดทาแล้วดูผิวเนียนผิวดูผ่องดูเป็นธรรมชาติไม่หนาเหมือนรองพื้นค่ะเบาสบายผิวกว่าเยอะใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็ไปลองหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะหรือจะเป็นมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวนะคะมาร์กที่ช่วยดูแลผิวพรรณสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยนอนดึกวันไหนที่ไม่อยากตื่นเช้าไปทำงานหรือว่าไม่อยากหน้าโทรมเนี่ยนะคะโจแนะนำนะมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้เป็นสมุนไพรธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติหลายๆตัวนะคะเขาสกัดอย่างเข้มข้นแต่ว่าอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการใช้สมุนไพรบำรุงผิวในเรื่องของขมิ้นชันเนี่ยมาร์กตัวนี้เขามีสารสกัดจากขมิ้นชันสกัดเข้มข้นแต่ว่าเราไม่ต้องไปกังวลกับสีเหลืองของขมิ้นที่จะไปเลอะเทอะเปรอะเปื้อนเวลาที่เรานอนมาร์กตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากเพราะว่ามันง่ายสำหรับการบำรุงผิวคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมหรือว่าทาบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยอย่างน้อยๆมีมาร์กตัวนี้ติดบ้านเอาไว้วันไหนจะไปออกงานหรือว่าคืนไหนรู้สึกว่าพักผ่อนน้อยๆกลับบ้านมาดึกๆเนี่ยนะคะก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกมาร์กตัวนี้พอกหนาๆทั่วหน้าทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไว้จนถึงเช้านะคะนอนหลับสบายๆเช้ามาตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าตามปกติเวลาที่ล้างออกเนี่ยนะคะคืนไหนที่คุณพอกมาร์กเช้ามาล้างหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ว่าหน้ามันนุ่มมันลื่นส่องกระจกสิคะคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าผิวหน้าเนี่ยไม่โทรมนะมีความกระจ่างใสดูมีความสดใสหน้าไม่หมองไม่โทรมค่ะลองดูนะใครที่ยังไม่เคยใช้รวมไปถึงสินค้าอื่นๆจากเลอชัวด้วยไม่ว่าจะเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้ใช้ล้างหน้าเนี่ยหน้าไม่แห้งไม่ตึงแล้วก็ยังได้บำรุงผิวหน้าด้วยประโยชน์ของน้ำซาวข้าวแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้นานด้วยส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะใช้ดีค่ะอะไรใช้ดีเราก็บอกต่อนะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวโจแนะนำเลยนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็ค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายไม่ต้องไปขวนขวายไปสุ่มไปทดลองเองอย่างน้อยๆตรงนี้กว่า 90% ของผิวที่แพ้ง่ายและบอกบางใช้ได้ดีค่ะเพราะเขาทำขึ้นมาสำหรับคนที่ผิวบางผิวแพ้ง่ายใช้แล้วหน้าไม่บางคำว่าหน้าไม่บางหมายความว่าเวลาที่เราโดนแดดโดนแสงเนี่ยหน้าไม่แดงผิวไม่ลอกผิวไม่บางอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีเรื่องของเซรั่มบำรุงผิวหน้าคนที่รูขุมขนกว้างๆอายุเริ่มมากขึ้นเนี่ยผิวหน้ามันค่อนข้างที่จะขาดความกระชับรูขุมขนดูกว้างหน้าดูไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเนียนเนี่ยนะคะใช้เซรั่มเชเอมเทศสูตรต้นหลิวจีนตัวนี้ใช้เป็นประจำเนี่ยผิวหน้าจะดูละเอียดดูเนียนขึ้นเพราะว่ารูขุมขนจะละดูกระชับขึ้นนะคุณผู้ฟังส่วนในเรื่องของครีมรกแกะแน่นอนอยู่แล้วล่ะใครที่มีเรื่องของริ้วรอยนะโจแนะนำผลิตภัณฑ์จากรกแกะที่ผสมผสานผักคาดหัวแหวนแล้วก็สมุนไพรจีนใช้ทาบำรุงผิวหน้าเป็นประจำทุกวันเนี่ยนะคะก็จะมีผิวหน้าที่ดูดีดูอ่อนไวได้ด้วยสมุนไพรด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็อย่างที่ได้ยินได้ฟังกันตรงนี้นะส่วนคนที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะใช้ทำความสะอาดผิวหน้าผิวตัวใช้สระผมสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆแพ้น้ำประปาแพ้เหงื่อตัวเองมีผดมีผื่นเวลาอะไรกัดนิดกัดหน่อยก็ทิ้งรอยจ้ำๆไว้ตามแขนตามขาตามผิวเนี่ยนะคะโจแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ที่มีส่วนผสมของเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอนี่เป็นสมุนไพรนะเป็นพืชนะคุณผู้ฟังสมัยก่อนเนี่ยไปถามคนรุ่นโบราณดูคนที่น้ำเหลืองเสียหรือว่าผิวไม่สวยผิวมีปัญหา

คะเรื่องผื่นเรื่องผดเรื่องคันเรื่องผิวเนี่ยเขาใช้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้ใช้ต้มกับสมุนไพรตัวอื่นๆใช้อาบใช้บำรุงใช้ถนอมใช้สมานผิวนะคะแต่ว่าเลอชัวค่ะสยามไพรบายเลอชัวเราทำขึ้นมานะคะในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าใช้ง่ายๆนะคะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้ผิวดูดีขึ้นนะคะผดผื่นแพ้คันต่างๆก็ดูดีขึ้นค่ะเวลาเราอาบน้ำล้างหน้าหรือจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เลือกให้มันเหมาะกับผิวเลือกให้เหมาะกับปัญหาแล้วเนี่ยนะคะครีมทาผิวก็สำคัญนะคุณผู้ฟังครีมขมิ้นชันเหงือกปลาหมอเนี่ยนะคะโจแนะนำนะใครที่ผิวบอกบางน้ำเหลืองไม่ดีผิวแพ้ง่ายแล้วก็มีรอยจ้ำๆรอยด่างดำตามร่างกายตามผิวตามแขนตามขาไม่กล้าใส่พวกกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นหรือว่าต้องใส่แต่พวกแขนยาวขายาวปกปิดขาดความมั่นใจเนี่ยโจแนะนำนะนอกจากแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1นะคะแนะนำให้คุณใช้ครีมทาผิวขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้ด้วยเพราะนอกจากเขาจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วเนี่ยยังช่วยสมานผิวดูแลในเรื่องของจุดด่างดำเรื่องของผิวที่มีผดมีผื่นด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะเหงือกปลาหมอและสมุนไพรอื่นๆทาแล้วผิวรู้สึกชุ่มชื้นนะคะรอยด่างรอยดำของผิวก็ดูดีขึ้นด้วยใครที่ฟังอยู่แล้วก็สนใจคุณผู้ฟังสอบถามได้ค่ะแวะเวียนเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะสอบถามที่053-2424-29และ053-244-081ค่ะ

0: ณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงๆๆ
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได้
4: อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: ให้ติดรอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาสก์ครอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-2429และ081-2

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงเฮง999พิมพ์เอหางตวัดแล้วตามด้วย HENG999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเพราะประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีประดับยศนายตำรวจชั้นนายพล

คุณผู้ฟังคะถ้ามีปัญหาเรื่องของผมหลุดร่วงผมบางเอ๊แล้วก็มีปัญหาเรื่องทำไมมันคันหนังศีรษะผมมันหนังศีรษะมันเนี่ยนะคะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงนะคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยเอ๊ตอนแรกเนี่ยตอนที่ยังอายุน้อยๆทำไมผมมันหนาเผลอแป๊บหนึ่ง5ปี8ปีผ่านไปปีหนึ่งปีหนึ่งเดี๋ยวนี้เร็วนะคะมาดูอุ้ยทำไมจากรูปเก่าๆที่ดูผมดกดำเดี๋ยวนี้ทำไมผมเรามันบางลงบางลงบางลงนะคะยังไม่สายค่ะขนาดคนอายุ 50-60 ผมบางๆหัวล้านๆเนี่ยมาใช้แล้วก็ยังอย่างน้อยๆก็ทำให้มีรายผมขึ้นมามันก็ยังดีนะคะดีกว่าปล่อยให้มันถึงเวลานั้นแล้วค่อยมาดูแลอันนั้นคือปลายเหตุแล้วล่ะดูตั้งแต่ต้นดีกว่าดูแลรากผมให้แข็งแรงแล้วก็ดูแลในเรื่องของอาจจะมีรังแคหรือมันอาจจะมีปัญหาสารเคมีจากการใช้แชมพูหรือว่าอาจจะมาจากสาเหตุในเรื่องของการโกลกสีผมทำสีผมหรือว่าพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยนะคะมันก็เป็นสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมร่วงได้เหมือนกันแล้วที่เห็นชัดเลยเนี่ยนะคะพอไปโกลกผมยืดผมไอ้น้ำยาพวกนี้บางทีมันแรงนะคะคุณผู้ฟังพอไปสระปุ๊บเนี่ยผมร่วงเป็นหย่อมเลยเท่าเหรียญสลึงบ้างเหรียญบาทบ้างถ้าไม่ไปดูแลเนี่ยมันแผ่วงกว้างจริงๆนะคุณผู้ฟังดูแลได้นะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็ลามทั้งหัวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะมีสมุนไพรแฮร์จูนิกเสริมสร้างรากผมแล้วก็เป็นสมุนไพรจีนไม่ใช่ตระกูลไมน็อกซินิลนะคะพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่เสริมสร้างรากผมนะคะพอหยุดใช้มันก็หลุดร่วงเป็นของธรรมดานะคะประเภทตระกูลไมน็อกซินิลเนี่ยนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าลองสังเกตดูดีๆนะคะจะเป็นลักษณะของขนมากกว่าไม่น่าจะใช่ผมนะเพราะว่าบางท่านเข้าใจผิดพอใช้แล้วมันขึ้นมานึกว่าผมเส้นเล็กๆอ่อนๆนะคะอันนั้นคือพวกไมน็อกซินิลค่ะตอนนี้มีแฮร์โทนิกนะคะเป็นสมุนไพรจีนเป็นสมุนไพรจีนไม่มีสารกันเสียหลายๆท่านได้ใช้แล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้ดีค่ะเป็นแฮร์โทนิกที่ฉีดนะคะเป็นสเปรย์ฉีดหนังศีรษะทุกเช้าทุกเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นฉีดไปเลยทุกวันค่ะแล้วก็มีแชมพูด้วยใช้ควบคู่กันไปนะคะในเรื่องของผมมันในเรื่องของรากผมอ่อนแอหรือว่าผมแห้งเกินไปและที่เห็นเลยเนี่ยนะคะคนที่ผมบางๆหัวเถิกๆเนี่ยฉีดไปเหอะบำรุงทุกวันทุกวันมันไม่มีอะไรดีกว่าการดูแลดีกว่าการปล่อยปละละเลยนะคะดีกว่าปล่อยมันไปเรื่อยๆฉีดไปเหอะมันไม่ใช่ไมน็อกซินิลนะคะมันเป็นสมุนไพรอย่างน้อยๆก็ช่วยบำรุงรากผมแข็งแรงค่ะแล้วก็พอผมกลับงอกขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะเส้นอ่อนๆก่อนสีอ่อนๆด้วยนะคะแล้วค่อยๆอ้วนหนาขึ้นแล้วค่อยเป็นสีที่เข้มขึ้นนั่นเองเส้นผมจะอ้วนขึ้นหนาขึ้นผมแข็งแรงขึ้นนะคะนี่แหละคือการฟื้นฟูบำรุงรากผมผมกลับงอกขึ้นมาจากรากผมที่มีความแข็งแรงค่ะอันนี้พูดอย่างประสบการณ์จากคนใกล้ๆตัวที่ได้ใช้แล้วก็จากแฟนเพลงหลายๆท่านที่ได้ใช้นะคะที่มาใช้สมุนไพรจีนแฮร์โทนิกตัวนี้ที่ไม่ใช่ไมน็อกซินิลค่ะผมก็กลับงอกขึ้นมาผมดกดำแต่ใช้เวลาหน่อยนึงนะคะไม่ใช่ฉีดวันนี้พรุ่งนี้ผมขึ้นนะคะไม่ใช่ยาฝรั่งนะคุณผู้ฟังเวลาตอนที่ผมหลุดร่วงเนี่ยมันก็ค่อยๆร่วงไปหลุดไปจริงไหมคะไม่ใช่วันนี้นอนพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาหัวล้านแบบนั้นมันก็ต้องกลับกันไม่ใช่ฉีดวันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ผมจะต้องกลับงอกขึ้นมาเต็มหัวเต็มศีรษะทุกอย่างเป็นไปตามลำดับค่ะสิ่งที่บอกก็คือบอกจากใจว่ามันไม่มีพวกสารกันเสียไม่มีพวกสารเคมีและไม่ใช่ไมน็อกซินิลไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะบอกกันแค่นี้แหละว่าถ้าอยากจะลองใช้ก็ลองดูค่ะเป็นแฮร์โทนิกนะคะเป็นสมุนไพรธรรมชาติค่ะเข้ามาที่ร้านบ้านใหม่เฮงหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่แฮร์โทนิกเสริมสร้างรากผมค่ะหมายเลข053-242429 053-242429 และ053-244-081เพราะว่า
หลายๆคนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะขนาดผมดกดำก็ยังใช้อยู่ใช้เพื่อให้รากผมมีความแข็งแรงและผมดกดำถ้ารากผมแข็งแรงผมก็จะไม่งอกเร็วด้วยนะคุณผู้ฟังนี่เป็นผลพลอยได้ค่ะสอบถามได้นะคะผลิตภัณฑ์ฮาโทนิกสมุนไพรเสริมสร้างรากผมบำรุงรากผมค่ะหมายเลข0532424290532424429 0532424429นะคะแล้วก็0532440810ด้วยค่ะ

ใช้หมายเลข053242429หรือจะเป็นหมายเลข0532440810สอบถามได้นะคะสินค้าตัวนู้นตัวนี้ที่ได้ฟังกันแล้วก็สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของเส้นทางด้วยนะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะก็จะมีแฟนเพลงที่น่ารักนะคะเข้าไปเลือกซื้อสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณจากเลอชัวผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่เจ้าบอกนะคะอันนี้แนะนำเลยนะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเป็นการบำรุงผิวหน้าในขณะที่คุณล้างหน้าด้วยเรียกได้ว่าล้างหน้าด้วยได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยผิวไม่แห้งเลยนะคะผิวสะอาดไม่แห้งตึงหน้านุ่มหน้านิ่มค่ะเพราะว่าเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบโบบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะสังเกตได้ค่ะล้างหน้าแล้วเนี่ยหน้าจะนุ่มลื่นไม่แห้งไม่ตึงเลยนะคะอย่าลืมว่าการล้างหน้าที่ทำให้ผิวแห้งผิวตึงเนี่ยนะคะส่งผลในเรื่องของริ้วรอยด้วยเห็นไหมคะว่าของดีๆสินค้าน่าสนใจที่โจ้แนะนำกันตรงนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้ตัวคนพูดเองก็ใช้นะคะรู้ว่าเออใช้แล้วมันมีความรู้สึกอย่างที่บอกจริงๆนะหน้านุ่มหน้านิ่มแล้วรู้สึกด้วยว่าผิวสะอาดไม่แห้งตึงผิวไม่แห้งเลยนะคะชอบมากที่สุดก็ตรงนี้ล่ะค่ะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจากเลอชัวเป็นการล้างหน้าที่ได้บำรุงผิวหน้าไปด้วยลองสอบถามดูได้นะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวมีอีกหลายต่อหลายตัวสินค้าจากที่ร้านบ้านใหม่เฮงถือว่าคัดสรรแล้วนะคะไว้ใจได้ผ่านในเรื่องของการคัดการกลั่นกรองนะคะเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429และ053-244081ค่ะ

ฟังเพลงพล้อยๆอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับเพลงพล้อยๆจาก FM 102.25 มีความสุขกับเลอชัวนะคะที่โจแนะนำแล้วก็บอกต่อได้อย่างมั่นใจเพราะว่าตัวโจเองก็ใช้อยู่นะคะคนในครอบครัวคนใกล้ๆตัวคนรู้จักที่แนะนำบอกต่อใช้แล้วก็ติดอกติดใจเพราะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเหมาะทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยนะคะลองใช้ดูนะคุณผู้ฟังเขาเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติเน้นสมุนไพรอย่างที่โจย้ำบ่อยๆนะคะว่าใช้แล้วหน้าไม่บางนะเวลาโดนแสงโดนแดดเนี่ยหน้าไม่แดงแล้วก็คนที่ผิวแห้งๆเวลาที่อายุมากขึ้นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องของผิวแห้งผิวขาดน้ำถ้าเราไม่ดูแลแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ไม่ดีพอเนี่ยนะคะริ้วรอยก็จะเพิ่มมากขึ้นและริ้วรอยเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสลึกขึ้นได้ง่ายด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งจะอยากให้คนที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งแพ้ง่ายแล้วก็กังวลปัญหาเรื่องของผิวบางหน้าบางหน้าแดงเนี่ยนะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวบำรุงดูแลผิวหน้าเป็นประจำนะคุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ค่ะว่าผิวดีขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นนะคะยิ่งคนผิวแห้งเนี่ยแนะนำนะคะอยากให้ใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวข้าวตัวนี้ล้างแล้วหน้าไม่แห้งไม่ตึงเลยแล้วก็เวลาล้างหน้าด้วยเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวข้าวตัวนี้โจแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังบีบเซรั่มลงบนฝ่ามือแตะผสมน้ำแล้วก็นวดลงบนผิวหน้านวดให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะคุณจะรู้สึกเลยค่ะว่าล้างหน้าด้วยเซรั่มตัวนี้หน้านิ่มมากแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงใช้เซรั่มตัวนี้ล้างหน้าเป็นประจำเนี่ยสังเกตดูได้ผิวจะดูใสๆด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณได้บำรุงผิวหน้าจากน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวเนี่ยประโยชน์เยอะนะวิตามินแร่ธาตุเยอะแล้วเขายังมีส่วนผสมของสมุนไพรอื่นๆแล้วก็ยังมีไฮยาลูรอนด้วยตัวนี้ล่ะค่ะที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ดีมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 อันนี้โจก็อยากจะบอกเลยนะว่าสะดวกมากๆเลยขวดเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งแชมพูใช้ล้างหน้าก็ได้นะอาบน้ำก็ได้คุณผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะขี้เกียจใช้ตัวนี้ล้างหน้าตัวนั้นอาบน้ำตัวนู้นสระผมเอาเป็นว่าขวดนี้จบค่ะสำหรับแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 ตัวนี้มีดีมากกว่าแค่อาบน้ำสระผมและล้างหน้านะคะเพราะว่าคุณจะได้บำรุงหนังศีรษะบำรุงผิวทั่วตัวแล้วก็บำรุงผิวหน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะเหงือกปลาหมอใบหญ้านางสมุนไพรกาวเครือใบฝรั่งสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยสมานผิวถนอมผิวคนที่มีปัญหาผิวแห้งอย่างบางคนผู้สูงอายุเนี่ยอาม่าอากงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายส่วนใหญ่ที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยนะคะอาจจะไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์อาบน้ำล้างหน้าสระผมที่เขามีสารเพิ่มฟองเพราะสารเพิ่มฟองเนี่ยมีส่วนทำให้ผิวแห้งนะคะคุณผู้ฟังคะจะแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ตัวนี้นะคนที่มีผดผื่นหรือว่าผิวแห้งเป็นขุยแพ้น้ำประปาน้ำเหลืองไม่ดีอยากจะดูแลผิวพรรณโดยที่ใช้สมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องไปหาสมุนไพรหลายๆตัวมาต้มมาอาบมาล้างหน้ามาสระผมตัวนี้เขาทำขึ้นมาในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ใช้ง่ายๆแล้วก็ดีกับผิวจริงๆนะคุณผู้ฟังใช้อาบน้ำล้างหน้าสระผมจะรู้สึกเลยว่าผิวมันสดชื่นให้ความเย็นสบายกับผิวด้วยนะรู้สึกเย็นๆสบายทีเดียวค่ะผดผื่นแพ้คันผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ลองใช้ดูนะคะจะรู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วคนที่ผิวกระด่างกระดำแขนขามีจุดด่างดำจงก็แนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้นะคะใช้อาบน้ำล้างหน้าสระผมเป็นประจำและอย่าลืมใช้ควบคู่กับครีมบำรุงผิวขมิ้นชันเหงือกปลาหมอใช้ทาบำรุงผิวไปด้วยนะคนที่มีผิวแห้งแล้วก็มีปัญหาน้ำเหลืองไม่ดีผิวตามแขนตามขามีจุดด่างดำมีรอยด่างดำหรือว่าผิวไม่สวยเนี่ยนะคะขมิ้นที่เป็นส่วนผสมของครีมทาผิวสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้จะช่วยดูแลผิวของคุณได้ดีนะคะเพราะก็เป็นมากกว่าครีมบำรุงผิวมีสมุนไพรที่ช่วยบำรุงถนอมผิวไปในตัวด้วยเอาเป็นว่าเจ้าแนะนำนะลองใช้กันดูค่ะก็อย่างที่เจ้าบอกนะคะซื้อไว้ใช้เองนอกจากจะใช้เองแล้วเนี่ยเราดูดีเราผิวสวยแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันส่งต่อให้คนในครอบครัวเพื่อนฝูงคนสนิทคนที่เรารู้จักบอกต่อให้เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเหมือนกับคุณด้วยนะคะคุ้มทีเดียวค่ะ
ซื้อใช้เองด้วยแบ่งปันให้กับคนใกล้ตัวนะคะและที่สำคัญนะคะที่โจ้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดจากเลอชัวมีทั้งสูตรแป้งแล้วก็สูตรน้ำใช้ดีทั้งคู่ไม่เหนียวเหนอะหนะกันแดดได้ดีนะคะค่า SPF สูงแต่ว่าบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะใช้แล้วสบายผิวอย่างครีมกันแดดสูตรน้ำเนี่ยนะคะหลอดนึงเนี่ยใช้ได้นานนะแล้วก็ตัวนี้เนื้อบางเบามากๆคนที่ต้องเล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าต้องทำงานในที่โล่งแจ้งนะคะที่ต้องอยู่กับแสงแดดหรือไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแสงนีออนพวกนี้โจแนะนำนะคะครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวไม่เหนียวเหนอะหนะทาซ้ำระหว่างวันได้ไม่มีสีนะตัวนี้ไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนด้วยส่วนครีมกันแดดสูตรแป้งตัวนี้ใครไม่เคยลองใช้อยากให้ลองจริงๆนะถ้าคุณอยากจะดูหน้าผ่องนะคะผิวเนียนๆผ่องๆที่นอกจากจะปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นเมคอัพในตัวเนื้อบางเบาคนละอย่างกับรองพื้นนะคุณผู้ฟังตัวนี้ไม่หนาเหมือนรองพื้นเวลาที่คุณแตะเกลี่ยลงบนผิวหน้าเนี่ยเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งแล้วเนื้อเขาบางมากนะคุณผู้ฟังไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ดูหนาไม่ดูหลอกไม่ดูลอยนะคะหน้าจะดูเนียนแล้วก็ดูผ่องเนื้อเขาจะเนียนซึมเข้าไปกับผิวดูธรรมชาติมากๆไม่ตกร่องนะคะส่วนใหญ่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็กลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าใช้แล้วเพื่อนทักหน้าดูสว่างหน้าดูผ่องผิวดูเนียนด้วยนะคะเป็นครีมกันแดดที่ขายดีมากๆใครที่ยังไม่เคยลองใช้ถ้าอยากจะหน้าผ่องดูผิวดีเป็นธรรมชาติลองดูค่ะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีที่ช่วยให้หลายๆคนมีความมั่นใจผิวหน้าดูผ่องใช้แล้วจะติดใจค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของรกแกะแล้วก็สมุนไพรไม่ทำให้ผิวหน้าบางสีผิวหน้าจะสม่ำเสมอริ้วรอยก็แลดูตื้นขึ้นนะคะด้วยส่วนผสมของรกแกะและสมุนไพรธรรมชาติหลายๆตัวที่ดีกับผิวใช้แล้วจะติดใจเช่นกันเซรั่มเชเอ็มเทศต้นหลิวจีนคนที่ผิวหยาบหยาบรูขุมขนกว้างๆผิวหน้าที่แห้งง่ายไม่ชุ่มชื้นแนะนำให้ใช้นะคะเซรั่มเชเอ็มเทศต้นหลิวจีนตัวนี้ควบคู่กับครีมรกแกะไปด้วยใช้ควบคู่กันนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวดีขึ้นแล้วก็มาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันตัวนี้พกติดบ้านเอาไว้เหมือนเป็นการทำทรีทเมนต์ทำสปาที่บ้านของเราสะดวกสบายเป็นมาร์กสูตรเข้มข้นนะคะสัปดาห์หนึ่งก็หยิบมาใช้สัก 2-3 ครั้งนะคือเอาเป็นว่า 2-3 คืนพอกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นคืนไหนนอนดึกหรือว่าช่วงไหนหน้าโทรมรู้สึกว่าผิวมันขาดการบำรุงเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นตัวบูสต์ผิวนะใช้พอกหนาทาทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาล้างหน้าออกเนี่ยผิวจะดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูเปล่งปลั่งผิวดูเอิบอิ่มจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเขาเป็นสูตรเข้มข้นที่อ่อนโยนกับผิวอย่างที่เจ้าบอกนะคะว่าคนที่อยากบำรุงผิวแบบเร่งด่วนแล้วก็เข้มข้นถ้าคุณมองหาตัวช่วยที่อ่อนโยนกับผิวแต่มีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงโจ้แนะนำมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากเลอชัวนะคะมีสินค้าดีๆรอคุณอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงก็ลองเข้าไปหาซื้อกันดูนะคะจัดใส่กระเช้าเป็นของขวัญของฝากในช่วงวันสำคัญในช่วงเทศกาลกันได้เพลงเก่าๆเพลาะๆบวยอร่อยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่มีความกลมกล่อมเนื้อกรุบๆอร่อยมากเวลาที่ไปไหนมาไหนไปกันหลายๆคนเนี่ยนะคะสนุกสนานเฮฮาร้องเพลงพูดคุยกันเยอะเนี่ยบางทีก็คอแห้งใช่ไหมคะหยิบบวยขึ้นมาทานบวยของเราเนี่ยเปรี้ยวอมหวานเนื้อนุ่มนะส่วนหญิงซึมกล้วยก็กรุบกรุบชุ่มคออร่อยค่ะมีความลงตัวทีเดียวสำหรับผลไม้จีนตัวนี้หาทานยากนะใครที่ยังไม่เคยลองทานไปหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะอ๋อแล้วโจ้ฝากไว้เรื่องของครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นตัวนี้โจ๊กก็แนะนำนะอยากให้คุณได้ใช้การปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมไม่แสบไม่ร้อนผิวแล้วก็ยังมียาดมสมุนไพรอยู่ในขวดแก้วสวยหรูพกพาไปไหนมาไหนด้วยเวลารู้สึกว่าวิงเวียนรู้สึกว่ามันเพลียๆหน้ามืดก็หยิบขึ้นมาสูดดมหอมชื่นใจหอมสมุนไพรหรือเวลาที่รู้สึกว่าหงุดหงิดหงุดหงิดเนี่ยคุณผู้ฟังสูดดมเข้าไปเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ช่วยคลายความหงุดหงิดคลายเครียดได้ดีนะคุณผู้ฟังซื้อเก็บไว้ใช้เองแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากของขวัญ
ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะยาดมสมุนไพรจากสยามไพรบายเลอชัวรูปลักษณ์ก็สวยงามนะคะกลิ่นหอมชื่นใจไม่ผิดหวังค่ะและทิ้งท้ายนะคะอย่าลืมนะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายที่โจยังคงย้ำอยู่เสมอนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่ทานแล้วได้ประโยชน์เป็นสูตรที่มีความลงตัวมาจากตำรับตำราจีนและโรงงานการผลิตที่มีมาตรฐาน GMP สมุนไพรที่ใช้ก็คัดเกรด A ด้วยฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมถึงมีคนทานถึงมีคนซื้อซ้ำแล้วก็ยังมีขายต่อเนื่องยาวนานมาเกือบ20ปีแบบนี้เป็นเรื่องของคนรักสุขภาพเป็นเรื่องของคนที่อยากบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรและใครที่อยู่ในวงการของสมุนไพรจีนเนี่ยก็คงจะทราบดีไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อนเอ่ยหรือว่าจะเป็นสมุนไพรถังเช่าทิเบตสมุนไพรปักคีเซกตีโตตงและอีกหลายๆตัวนะคะเราคัดเกรด A ทั้งนั้นซึ่งแต่ละตัวที่เอ่ยถึงเนี่ยเขาใช้บำรุงร่างกายกันมาตั้งนานแล้วแล้วสูตรนี้เนี่ยก็มีสมุนไพรจีนหลายๆตัวนะคะที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมมาจากตำราที่เขาใช้สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคโบราณนะคุณฟังสมัยก่อนคนทานเขาได้ประโยชน์ยังไงก็มีการจดบันทึกแล้วก็เป็นตำราให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทานของดีมีคุณภาพแบบนี้นะคะนึกถึงสุขภาพร่างกายอย่าลืมนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรมีให้เลือกทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลซื้อเก็บไว้ทานเองนะคะหรือว่าทานเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ประโยชน์อยากจะบอกต่อส่งต่อให้กับคนใกล้ๆตัวคนที่เรารู้จักอยากให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีเหมือนกับตัวคุณเหมือนกับตัวเองนะคะสามารถที่จะบอกต่อตรงนี้ได้ค่ะเจ้าฝากไว้นะคะหมายเลข0532424290532440819และ0532440814ค่ะ

ังเพลงเพราะคุ้นหูนะคะอยู่กับคนคุ้นเคยค่ะโจรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคนรักเพลงเก่านะคะคลื่น FM 102.25 MHz ค่ะได้ฟังเพลงเก่าๆเพราะๆเยอะๆแบบนี้ละค่ะฟังเพลงเก่าที่ถูกใจแล้วก็สะสมเพลงเก่าที่ชื่นชอบกันได้นะคะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่แหล่งนี้ร้านนี้เป็นแหล่งที่คนรักเพลงเก่าไปหาซื้อเพลงต้นฉบับเพราะๆไปฟังกันทั้งนั้นละค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะ8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงของคลื่นนี้ชอบเพลงเก่าๆมุ่งหน้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกดูเถอะค่ะอยากได้เพลงเก่าเพลงนั้นเพลงนี้หาดูแล้วกันนะคะมีแทบจะทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวนี้นะคะเพลงสตริงเก่าหรือว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพราะๆ เพลงลูกทุ่งต้นฉบับหรือว่าจะเป็นเพลงจีนเพลงสากลยุคอดีตเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะ8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นค่ะโจแนะนำว่าคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงเก่าๆน่าจะลองแวะเข้าไปนะคะเข้าไปครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อไปเพราะว่าทยอยหาซื้อเพลงเก่าแล้วก็ยังมีเรื่องของสิ่งดีๆมากมายที่เราคัดสรรไว้อยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันดีๆนะคะดูแลเหงือกและฟันยาสีฟันกำแพง7 ชั้นช่วยดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีใครที่มักจะเสียวฟันบ่อยๆปัญหากลิ่นปากหรือว่าเรื่องของแผล

ได้ค่ะเราแนะนำชาดีมีรางวัลแบบนี้ให้คุณได้สัมผัสเพราะว่าการดื่มชานั้นมีประโยชน์และชาเขียวหยดน้ำค้างก็ยังเป็นชาที่มีมาตรฐานในเรื่องของการปลูกชาคัดสรรชาดีมีคุณภาพเก็บเฉพาะยอดใบอ่อนรสชาติกลมกล่อมไม่ผิดหวังค่ะที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นสุขภาพร่างกายนะคะสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรทานเสริมทานบำรุงร่างกายไม่ใช่ยารักษาโรคเอาเป็นว่าหลายๆท่านได้ฟังกันมานานพอสมควรในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรและบางท่านก็อาจจะเพิ่งเริ่มฟังค่อยๆเก็บเกี่ยวข้อมูลกันไปนะคะแต่สิ่งที่เราบอกตรงนี้เขากวางอ่อนตราเฮงๆมีเลขทะเบียนอย.เรียบร้อยไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมไม่มีสเตียรอยด์นะคะทานบำรุงร่างกายรสชาติทานง่ายหวานหอมค่ะเอาเป็นว่าถ้านึกถึงสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะโจก็ฝากไว้ตรงนี้เขากวางอ่อนตราเฮงๆจากเวชกรทานเพื่อเสริมบำรุงร่างกายมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลค่ะสนใจสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์053-242429ค่ะและหมายเลข053-244081นะคะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์ 37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะตกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจับจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาสก์ทอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดยแอดไลน์แอดไซน์เฮงเฮง999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ถ้าทุกคนยึดมั่นในความดีถ้าทุกคนยึดมั่นเราต้องช่วยกันและต้องพยายามที่จะปฏิบัติงานของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความตั้งใจดีด้วยความเอาใจใส่ดีในหน้าที่ของตนเชื่อได้ว่าส่วนรวมจะอยู่ได้อย่างมั่นคงและถาวรแน่พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะกรรมการสร้างศาลหลักเมืองสมุทรสงครามในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายยอดเสาหลักเมืองเพื่อทรงพระสุรายและทรงเจริญณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันจันทร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2518

คุณผู้ฟังคะถ้ารู้สึกว่าผิวดูเหนื่อยดูโทรมนะคะเนื่องจากว่าวัยที่เพิ่มขึ้นก็ตามหรือว่ามลภาวะทางอากาศรวมไปถึงเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่ค่อยจะเพียงพอนอนดึกหน้าโทรมนะคะหน้าเหนื่อยหน้าโทรมเจ้าแนะนำค่ะเรื่องของการบำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้นมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวเป็นมาสก์พอกหน้าที่เข้มข้นไปด้วยโปรตีนสำหรับการฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าเป็นมาสก์พอกหน้าที่อยากให้หลายๆท่านมีติดบ้านเอาไว้ใช้นะคะเพราะว่าเหมือนกับการมีทรีทเมนต์ดีๆติดบ้านเอาไว้วันไหนจะไปออกงานคืนก่อนหน้านั้นก็สามารถที่จะพอกมาสก์ตัวนี้เป็นการบูสต์ผิวเป็นการทรีทเมนต์ผิวเพื่อให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสมีน้ำมีนวลดูสดใสเปล่งปลั่งนะคะคุณผู้ฟังคะมาสก์พอกหน้าจากเลอชัวซึมง่ายไม่เหนอะหนะค่ะเข้มข้นด้วยโปรตีนจากธรรมชาติโดยเฉพาะโปรตีนจากถั่วเหลืองและสารสกัดจากธรรมชาติหลายๆชนิดนะคะที่ช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าเหมือนกับการทำทรีทเมนต์ระหว่างสัปดาห์อาทิตย์นึงเนี่ยนะคะก็หยิบมาพอกหน้าสัก 2-3 คืนพอกทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเพราะว่าเป็นสูตรที่พอกได้ก่อนนอนเป็นสลิปปิ้งมาร์คที่ให้ผิวพรรณดูดีรับเช้าวันใหม่นะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้หรือจะไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

ิดถึงเพลงเก่าๆนะคะก็ให้คิดถึงเราค่ะ FM 102.25 MHz นะคะเพลงเก่าๆอยู่กับคุณตรงนี้24ชั่วโมงอยากฟังเพลงเพราะๆก็ต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมเรื่องของสุขภาพร่างกายดูแลบำรุงร่างกายกันได้นะคะเจ้าก็แนะนำอยู่บ่อยทีเดียวเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรมีทั้งสูตรดั้งเดิมที่คุ้นเคยแล้วก็สมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าถ้านึกถึงการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายก็อยากจะให้นึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมก็ดีหรือจะเป็นสูตรที่เพิ่มถังเช่าย้ำบ่อยๆนะคะว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยเป็นสูตรที่ทางเวชกรเองเนี่ยนะคะมีเหตุและผลในการเสริมแล้วก็ต่อยอดสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสูตรดั้งเดิมอีกหนึ่งตัวและเป็นสมุนไพรที่ถ้าพูดถึงในยุคโบราณเนี่ยนะคะหลายๆท่านคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีเรื่องของประโยชน์เรื่องของที่มาที่ไปว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงใช้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายตรงนั้นโจ้คงจะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพูดไปก็เหมือนเป็นการโอ้อวดเป็นการอวดอ้างสรรพคุณแต่เชื่อว่ายุคโบราณคนเฒ่าคนแก่อาม่าอากงอาเจกอาแปะเนี่ยในการที่เขาใช้บำรุงร่างกายในการที่เขาใช้เสริมเรื่องของสุขภาพย่อมมีเหตุผลย่อมมีที่มาที่ไปและในตอนนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยจากการที่เวชกรโอสถเนี่ยนะคะได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของถังเช่าก็จึงนำมาเสริมในเรื่องของการบำรุงร่างกายเพิ่มเติมเข้าไปในสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมด้วยท่านที่รู้จักท่านที่เข้าใจท่านที่ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าท่านก็จะได้ดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายได้ประโยชน์จากสมุนไพรตัวนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะสิ่งที่เจ้าบอกก็คือเรื่องของรสชาติเมื่อเทียบกับสูตรดั้งเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่ามันมีความหวานมีความเข้มข้นแล้วก็มีความกลมกล่อมมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าตัวของสมุนไพรถังเช่าเองนั้นมีรสหวานค่ะทานง่ายอยู่แล้วล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าที่สำคัญเน้นบำรุงร่างกายแล้วก็มีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายเจ้าก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าที่มาที่ไปของสิ่งที่เราจะใช้ดูแลใช้บำรุงสุขภาพร่างกายถือว่าสำคัญมากนะคะซึ่งทางเวชกรโอสถเองเนี่ยนะคะเขาก็มีมาตรฐานในเรื่องของการผลิตมาอย่างยาวนานนะคะตลอดระยะเวลาเป็น10ปีที่ผ่านมาหลายๆท่านได้ทานสูตรดั้งเดิมแล้วได้ประโยชน์เรื่องของการบำรุงเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าให้คุณได้เสริมบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเพิ่มเติมด้วยนะคะเรื่องของโรงงานก็ผ่านมาตรฐาน GMP ค่ะแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยกรรมวิธีการผลิตย้ำนะคะว่าใช้การสกัดเย็นไม่ใช้ความร้อนค่ะรสชาติทานง่ายแล้วก็เน้นให้ทานตอนท้องว่างดีมากๆนะคะเพื่อการดูดซึมที่ดีค่ะคุณผู้ฟังสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะหมายเลขค่ะ0532424290532440814นะคะ

พลินไหมคะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อแน่นอนค่ะก่อนจะไปฟังเพลงกันจะแนะนำตรงนี้นิดนึงนะใครที่ไม่อยากมีกลิ่นตัวกลิ่นเท้าที่มันเหม็นมันอับมันชื้นเวลาที่อากาศร้อนๆหรือว่าอบอ้าวเนี่ยใครที่มีปัญหาเหงื่อออกง่ายนะคะเป็นคนขี้ร้อนรักแร้เหงื่อเยอะเหงื่อมันเยอะจนเสื้อเปียกอะคุณผู้ฟังอย่างตัวเจ้าเองเนี่ยนะคะเป็นคนขี้ร้อนแล้วก็เหงื่อออกง่ายไม่ว่าจะฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนถ้าช่วงอากาศอ้าวๆหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยจะเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายแล้วก็บริเวณรักแร้จะมีปัญหาเรื่องเหงื่อเยอะแล้วรู้สึกว่ามันเสียบุคลิกภาพไม่มั่นใจอะใครที่มีปัญหาแบบนี้นะรักแร้ที่มันมีเหงื่อเปียกๆหมักหมมอยู่กับเสื้อที่เปียกนานๆก็เริ่มจะมีความไม่มั่นใจเรื่องของกลิ่นอับกลิ่นเหม็นอับๆกลิ่นเปรี้ยวเคยใช้ทั้งสารส้มเป็นก้อนทั้งโรออนแล้วก็สเปรย์สารส้มที่ขายทั่วๆไปในท้องตลาดหรือว่าที่ซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ได้นะช่วยเรื่องกลิ่นเนี่ยแต่มันไม่ทั้งวันหลังอาบน้ำผ่านไป2-3 ชั่วโมงถ้าเหงื่อไม่เยอะเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกลิ่นมากมายแต่ว่าถ้าวันไหนที่ไม่ค่อยได้อยู่ในห้องแอร์ไปทำงานนอกสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยแล้วเวลาเหงื่อออกเนี่ยกลิ่นตัวมันก็มีเหมือนกันถ้าเหงื่อออกเยอะๆบางทีเรื่องกลิ่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รักษาความสะอาดแต่กลิ่นพวกนี้มันมาจากแบคทีเรียซึ่งเวลาเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวแล้วรู้สึกไม่มั่นใจไม่ค่อยอยากจะอยู่ใกล้ๆใครใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะโจอยากจะแนะนำเลยสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิกที่โจเองเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีมันตอบโจทย์มากๆใช้แล้วรู้สึกว่ารักแร้แห้งสบายขึ้นเหงื่อลดลงเสื้อไม่เปียกเหมือนเดิมที่สำคัญเนี่ยกลิ่นตัวไม่เหม็นเลยนี่คือผลลัพธ์จากการที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจากที่เคยผ่านมาเนี่ยวันไหนถ้าอยู่นอกห้องแอร์หรือว่าอากาศร้อนมากๆอบอ้าวเหงื่อออกเยอะก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแล้วก็เขาเป็นสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิกที่นอกจากจะใช้กับรักแร้ใช้ในเรื่องของกลิ่นตัวได้แล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณกำลังมีปัญหาแล้วก็กังวลเกี่ยวกับกลิ่นผู้สูงวัยกลิ่นสาบแก่จะแนะนำนะคะสเปรย์ตัวนี้ใครที่ใส่รองเท้าทั้งวันรองเท้าหนังรองเท้าผ้าใบรองเท้าหุ้มส้นหรือว่าแม้กระทั่งรองเท้าแตะที่เป็นวัสดุที่ทำจากหนังเนี่ยบางคนมีปัญหาเหงื่อออกที่เท้าแล้วมีกลิ่นอับกลิ่นเท้าเหม็นโชยเนี่ยนะคะใช้ตัวนี้ได้เช่นกันค่ะเขาเป็นสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิก 2-in-1 นะคะจะเป็นกลิ่นเต่ากลิ่นรักแร้หรือว่าเท้าเหม็นคนที่ใส่รองเท้าหุ้มส้นทั้งวันอย่างที่บอกไปนะแล้วไม่กล้าที่จะถอดรองเท้าเลยเพราะว่ากลัวกลิ่นจะโชยอายอยากแนะนำตัวนี้เลยเอาอยู่ค่ะทดลองใช้มากับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นเหงื่อกลิ่นเท้าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะเหงื่อออกแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นตัวแล้วรู้สึกอับชื้นคันบริเวณที่เหงื่อออกด้วยยิ่งคนน้ำหนักตัวเยอะหรือว่าคนที่เจ้าเนื้อหน่อยเนี่ยนะคะเหงื่อออกเยอะๆนอกจากจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวแล้วเนี่ยเวลาเหงื่อออกแล้วคันด้วยบางคนแพ้เหงื่อแล้วต้องเกาพอเกาแล้วก็จะมีการอักเสบแล้วก็เกิดรอยดำเป็นปื้นๆเนี่ยโจอยากแนะนำนะคะสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิก 2-in-1 ตัวนี้เป็นนวัตกรรมงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เขาใช้สารส้มสตุแบบโบราณแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าเขานำสารส้มมาสตุเป็นวิธีแบบโบราณที่จะช่วยให้ตัวสารส้มมีความอ่อนโยนกับผิวมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการคุมกลิ่นได้ดีและยาวนานมากขึ้นลดในเรื่องของแบคทีเรียได้ดีนะคะสเปรย์ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะใช้สารส้มสตุยังมีสมุนไพรใบหญ้านางด้วยนะเวลาที่เราเหงื่อออกมากๆเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายต้องการระบายความร้อนโดยการขับเหงื่อออกมาทีนี้ถ้าเหงื่อกับแบคทีเรียมารวมตัวกันเนี่ยก็ทำให้บางคนเกิดปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวใช่ไหมคะสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิกตัวนี้ใช้ประโยชน์ของใบหญ้านางนะคะช่วยให้รู้สึกแห้งสบายขึ้นลดความอับชื้นแล้วก็ยังมีสมุนไพรอีกหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นขมิ้นใบฝรั่งใบชาอัดสำแล้วก็สมุนไพรอีกหลายตัวซึ่งสมุนไพรที่ใช้เนี่ยนะคะก็เป็นสมุนไพรเกรดออร์แกนิกและยังใช้นวัตกรรมการสกัดสมุนไพรช่วยให้ปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้าปัญหาเรื่องของกลิ่นผู้สูงวัยด้วยประโยชน์จากสมุนไพรออร์แกนิกที่ผ่านการคัดสรรแล้วก็ออ
อ่อนโยนสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายคนที่แพ้โรออนที่มีส่วนผสมของน้ำหอมหรือว่าคนที่รู้สึกว่าใช้ประเภทพวกที่ระงับกลิ่นตัวกลิ่นเท้าพวกที่มีส่วนผสมของน้ำหอมแล้วเนี่ยรู้สึกปวดหัวเวลาที่เหงื่อไปตีกับกลิ่นน้ำหอมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์พวกนั้นเนี่ยนะคะจะอยากแนะนำตัวนี้เลยนะสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิกจากเลอชัวนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีพาราเบนไม่มีสารกันเสียแล้วก็ไม่มีสารอลูมิเนียมคลอโรไฮเดรตซึ่งก็เป็นสารที่ใช้สำหรับระงับเหงื่อแต่ว่าเราใช้สารสกัดจากธรรมชาติใช้สารส้มสตุแบบโบราณผสมผสานกับนวัตกรรมการสกัดสมุนไพรให้ได้ความเข้มข้นแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่แพ้น้ำหอมแพ้โรออนหรือว่าใช้สารส้มทั่วไปแล้วยังไม่ตอบโจทย์ใครที่ยังหาไม่เจอสำหรับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นตัวกลิ่นเท้าที่ช่วยคุมกลิ่นได้ยาวๆทั้งวันนะคะแม้กระทั่งตอนเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยก็ไม่เสียความมั่นใจเพราะว่ากลิ่นตัวไม่เหม็นกลิ่นเท้าไม่โชยอันนี้บอกเลยว่าผ่านค่ะคัดให้แล้วนะคะจากตัวเองที่ได้ลองใช้แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนๆที่ชอบเล่นกีฬาชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าหลานๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยกลัวเพื่อล้อเรื่องกลิ่นตัวกลิ่นเท้าแนะนำเลยนะคะสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิกจากเลอชัวตัวนี้ผ่านการเทสกับคนที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นเท้าไม่ว่าจะเป็นคนที่เจ้าเนื้อคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะคนที่ทำงานกลางแจ้งหรือว่าชอบออกกำลังกายชอบทำกิจกรรมที่เหงื่อออกเยอะแล้วก็หมักอยู่กับเหงื่อนานๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสคนที่ชอบวิ่งมาราธอนชอบเตะฟุตบอลเล่นกอล์ฟเล่นกีฬากลางแจ้งหรือแม้กระทั่งน้องๆเด็กๆวัยรุ่นทั้งผู้หญิงผู้ชายกำลังจะเข้าวัยหนุ่มวัยสาวที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวใช้แล้วติดใจใช้แล้วก็ได้ผลดีนะคะโจ้ก็เลยอยากจะมาบอกต่อตรงนี้นะสเปรย์สมุนไพรออร์แกนิก 2-in-1 นะคะดูแลทั้งปัญหากลิ่นตัวและกลิ่นเท้ากลิ่นผู้สูงวัยใช้แล้วรู้สึกสบายตัวเหงื่อน้อยลงแล้วก็คุมกลิ่นตัวกลิ่นเท้าได้ทั้งวันแม้กระทั่งวันที่เหงื่อออกมากๆใครที่สนใจนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้เขาก็มีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไม่อยากให้คุณพลาดเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242429และ053-244-081นะคะ

ุณผู้ฟังคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาทำการของทางร้านนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเข้าไปแล้วก็สนใจสินค้าที่ได้ยินได้ฟังจากตรงนี้อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะใช้หมายเลขนี้นะคะโทรสอบถามได้ค่ะ0532424290และ0532440081นะคะอย่าลืมไปเลือกดูผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติมีสีผมสวยๆได้นะคะโดยที่ไม่ต้องง้อสารเคมีแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับพวกเคมีแรงๆปิดผมขาวผมงอกแบบสบายใจเส้นผมก็ไม่ถูกทำร้ายรากผมก็จะได้ไม่อ่อนแอด้วยนะคะมีผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรน่าใช้ซึ่งไม่มีส่วนผสมจากแอมโมเนียไม่มีส่วนผสมของไฮโดรเจนด้วยใช้ดีกลิ่นหอมบำรุงผมด้วยให้สีผมที่ดูสวยธรรมชาติแทนที่ผมขาวผมงอกเพราะว่าเป็นสีที่สกัดจากดอกไม้สกัดจากพืชพันธุ์และสมุนไพรธรรมชาติลองดูนะคะเชื่อว่าไม่ผิดหวังค่ะตลอดเวลาร่วม10ปีที่ผ่านมาสินค้าต่างๆที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆล้วนแล้วแต่สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้เชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเสาอากาศก็มีค่ะเสาไฮเทคใช้ดีนะคะขยายสัญญาณทีวีก็รับภาพได้ชัดใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นสัญญาณได้ดีคุณภาพใกล้เคียงเสาใหญ่แล้วก็เสาตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งค่ะส่วนเรื่องของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมก็ทานบำรุงร่างกายได้ดีในเรื่องของคนรักสุขภาพที่อยากจะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรทานบำรุงได้นะคะและตอนนี้ก็ยังมีสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยเชื่อว่าหลายๆท่านคนฟังจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ได้ยินที่รู้จักสมุนไพรถังเช่าโดยเฉพาะถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตนั้นมีชื่อเสียงมานานในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายถ้าคุยกับคนจีนเนี่ยแม้คุยกันยาวทีเดียวนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนก็แล้วแต่หรือบางท่านคนในครอบครัวเคยทานอยู่แล้วอาม่าอากงเคยต้มเคยตุ๋นหรือว่าเคยทานสดๆในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าตอนนี้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนของเรามีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยซึ่งผู้ผลิตนั้นก็เป็นผู้ผลิตเดียวกันกับผู้ผลิตสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเพียงแต่ว่าผู้ผลิตนั้นเล็งเห็นถึงประโยชน์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตจึงมีการปรับมีการเสริมมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตซึ่งโจ้ย้ำบ่อยๆนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าพื้นฐานมาจากสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมนั่นเองและจุดประสงค์ของการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเข้าไปนั้นแน่นอนค่ะผู้ผลิตมองเห็นถึงประโยชน์ที่เราจะได้เสริมได้บำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรที่ชื่อว่าถังเช่านะคะและสายพันธุ์ที่ใช้นั้นก็ยังเป็นสายพันธุ์ถังเช่าทิเบตแท้ด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้นะคะเรื่องของคนรักสุขภาพนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะหมายเลข0532424290และ0532440081ค่ะยังมีสินค้าอีกหลายๆตัวนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าถ้าคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะเลือกซื้อกันได้คัดในเรื่องของสินค้าดีมีคุณภาพค่ะอ๋อแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมๆจากธรรมชาติของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณกลิ่นหอมเย็นชื่นใจหอมแบบไม่แสบจมูกนะคะดมแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะเวลาที่เหนื่อยเครียดเพลียก็หยิบมาดมได้นะคะชื่นใจจริงๆค่ะยาดมที่ว่าเนี่ยอยู่ในขวดแก้วสวยหรูดูไม่โบราณเลยค่ะเหมาะสำหรับที่จะซื้อเป็นของฝากก็ดูดีมากๆไม่เชื่อก็ลองซื้อไปสักขวดหนึ่งแล้วจะติดใจค่ะสอบถามได้ที่053-242429และ053-244081ค่ะ

พลงเก่าๆเพราะๆให้คุณได้ติดตามอีกเยอะนะคะเช้าสายบ่ายเย็นค่ำมืดดึกดื่นก็ยังคงมีเพลงน่าฟังแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนคนรักเพลงเก่าเป็นประจำค่ะใครรักใครชอบเพลงเก่าๆนะคะก็อย่างที่บอกค่ะติดตามฟังจาก FM 102.25 MHz ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยล่ะค่ะและใครที่ต้องการเพลงเก่าเพลงต้นฉบับเก็บสะสมเก็บไว้ฟังส่วนตัวร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ยินดีต้อนรับนะคะมีทั้งเพลงเก่าให้คุณได้เลือกสรรแล้วก็เก็บสะสมกันหาซื้อกันได้ง่ายๆฟังสบายๆกับเพลงเก่าที่คุณชื่นชอบนะคะเป็นเพลงคุ้นเคยทั้งนั้นแหละแล้วก็ยังมีสินค้าน่าสนใจหลายๆอย่างค่ะเสาไฮเทคก็เป็นเสาอากาศที่แนะนำบ่อยๆนะคะว่าหลายๆท่านถ้ามองหาเสาอากาศที่จะนำไปใช้กับวิทยุ FM หรือว่านำไปติดตั้งรับสัญญาณทีวีโจ้แนะนำเสาไฮเทคเพราะว่ารับสัญญาณได้ชัดเจนดีเส้นไวค่ะแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงเสาต้นใหญ่หลักเกณฑ์ประมาณนี้แหละนะคะหลายคนคงจะนึกภาพว่าเสาไฮเทคตัวนี้เป็นเสาลักษณะเดียวกับหนวดกุ้งแต่โจ้บอกได้เลยว่าเสาไฮเทคไม่เหมือนหนวดกุ้งรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันค่ะเป็นเสาที่เขาย่อจากเสาต้นใหญ่นึกสภาพของเสาต้นใหญ่ใช่ไหมคะที่เขาจะมีหลายๆแผงหลายๆก้านแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเยอะอยู่บนหลังคาแต่ว่าเสาตัวนี้ย่อลงมาเหลือแผงเดียวและมี2ปีกสิ่งที่สำคัญนะคะเขาคำนึงถึงคุณภาพปรับในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะในเรื่องของการรับสัญญาณให้ใกล้เคียงกับเสาต้นใหญ่ๆถึงแม้ว่าจะย่อขนาดลงมาแล้วแต่ว่ายังคงประสิทธิภาพที่ทำให้มันรับสัญญาณได้ใกล้เคียงได้มากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังเป็นเสาที่เหมาะมากค่ะจะติดในอาคารนอกอาคารก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ที่สำคัญต้องเป็นบริเวณพื้นที่ที่ไม่อับสัญญาณจุดไหนตรงไหนใช้เสาใหญ่มาก่อนและใช้ได้ถ้าตอนนี้จะเปลี่ยนเสาต้นใหม่เนื่องจากว่าเสาเดิมชำรุดลองดูนะคะเสาไฮเทคช่วยได้เยอะค่ะใช้กับวิทยุ FM ได้ด้วยราคาไม่แพงติดตั้งง่ายนะคะนอกจากนี้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆยังมีวัตถุมงคลที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาจะเช่าและบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก็เชิญได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสู่ธรรมชาติใช้ง่ายใช้ดีสีผมสวยผมไม่เสียแล้วก็รากผมไม่อ่อนแอด้วยเป็นสูตรที่ปราศจากสารเคมีแรงๆไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนเป็นส่วนผสมกลิ่นหอมค่ะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยแค่นำมาหมักหลังสระผมนะคะตัวนี้ใช้หมักนะครีมปิดผมขาวที่ว่าเป็นลักษณะของครีมทรีทเมนต์ที่ใช้หมักผมหลังการสระผมหมักเพื่อที่จะปิดผมขาวนะคะระยะเวลาในการหมักทิ้งไว้ก็ครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าก่อนที่จะหมักอย่าลืมสระผมก่อนสระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดหลังจากที่สระเสร็จเช็ดผมจนแห้งแล้วค่อยนำครีมปิดผมขาวที่เป็นทรีทเมนต์ในตัวฉโลมทั่วศีรษะฉโลมให้ทั่วนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปสระผมง่ายไหมคะแล้วก็สามารถปิดผมขาวได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้ที่เหลือเก็บไว้ใช้ตอนที่เห็นโคนผมขาวผมงอกงอกขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็นำมาหมักต่อนั่นเองค่ะมีหลายเฉดสีสีสวยดูดีเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็สุขภาพผมก็ดีไม่แห้งเสียด้วยสนใจสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาสก์พอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและการกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535

ความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจาก FM 102.25 MHz อยากให้ทุกๆท่านนะคะใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางบนท้องถนนด้วยจะกลับบ้านจะท่องเที่ยวที่ไหนมีความสุขกับทุกช่วงเวลาของการเดินทางแล้วก็มีความสุขกับเพลงเพราะๆจาก FM 102.25 MHz ค่ะแล้วถ้าจะหาของขวัญของฝากไปฝากคนที่บ้านนะคะอย่าลืมเพลงเพราะๆเพลงอดีตเพลงต้นฉบับซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านกันได้ที่สำคัญสุขภาพร่างกายเจ้าก็ย้ำอยู่บ่อยๆนะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนตอนนี้มีทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็สูตรที่เพิ่มถังเช่าก็เลือกที่จะเสริมบำรุงสุขภาพร่างกายกันได้ร่างกายของเราใช้งานอยู่ตลอดเวลาใช้งานอยู่ทุกๆวันความสึกหรอที่เกิดขึ้นถ้าอยากจะหาตัวที่ช่วยบำรุงร่างกายเจ้าก็คิดว่าสมุนไพรใกล้ๆตัวที่เจ้าเองแล้วก็คนในครอบครัวทานกันอยู่ร่วม10ปีที่ผ่านมาก็อยากจะแนะนำบอกต่อๆให้กับคุณผู้ฟังได้ทานได้เสริมได้ดูแลสุขภาพร่างกายเช่นกันสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็จะมีสมุนไพรจีนอีก1ตัวซึ่งถือว่าน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพที่คุณจะได้เสริมได้บำรุงร่างกายได้ทั้งประโยชน์จากเขากวางอ่อนได้ทั้งประโยชน์จากถังเช่าเพื่อเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายของคุณเองและคนในครอบครัวนะคะก็ไปกันได้ค่ะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นค่ะชาเขียวหยดน้ำค้างบวยอร่อยยิงเซมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งอร่อยมากๆเลยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านด้วยจังสำหรับใครที่ทานแล้วเชื่อว่าติดใจแน่นอนค่ะมีชาเขียวหยดน้ำค้างมีผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวน่าใช้ยาสีฟันกำแพง7ชั้นซึ่งมีสมุนไพรดีๆที่ดูแลเหงือกและฟันอัดแน่นอยู่ในยาสีฟันหลอดนี้ลองใช้ดูแล้วจะติดใจค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าจากเลอชัวสินค้าอีกมากมายอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคุณสามารถที่จะซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลวันสำคัญเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับคนที่คุณรักตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณห่วงใยได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลข053-242429และ053-244-081

ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะแวะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟซะก่อนนะคะไปเลือกดูของฝากของขวัญที่จะไปฝากคนทางบ้านไม่ว่าคุณจะซื้อสินค้าจะหยิบจับสินค้าตัวไหนๆมั่นใจได้ค่ะคุณได้ซื้อของดีกลับไปฝากคนทางบ้านแน่นอนนะคะโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายโจก็ฝากเอาไว้สมุนไพรจีนที่เป็นตำรับสำหรับคนรักสุขภาพซึ่งก็ขายมายาวนานขนาดนี้นะคะระยะเวลาก็ถือว่าการันตีได้ในเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็คุณภาพใครที่ยังไม่เคยทานเริ่มต้นกับปีนี้นะคะอยากจะมีสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรเราต้องวางแผนด้วยการดูแลใช่ไหมคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการหาตัวเสริมตัวช่วยดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายของเราซึ่งก็ต้องเลือกต้องพิจารณาดีๆปลอดภัยไหมแหล่งที่ผลิตมีความเป็นมายังไงน่าเชื่อถือหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีใครเคยทานบ้างทานแล้วเขาเป็นยังไงทานแล้วสุขภาพร่างกายแตกต่างจากก่อนที่จะทานหลังทานเป็นยังไงโจเชื่อว่าหลายๆคนมีคนใกล้ชิดมีคนใกล้ตัวแล้วก็มีโอกาสได้ติดตามฟังคลื่นนี้มานานถ้าคิดจะตัดสินใจดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายโจฝากไว้นะคะสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรเพิ่มถังเช่าหรือสูตรดั้งเดิมก็เป็นตัวช่วยที่ดีจ่ายแบบคุ้มนะคะในเรื่องของการที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนทางบ้านคนสูงอายุทางบ้านคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เลี้ยงดูเรามานะคะใช้ทั้งแรงกายแรงใจปัจจุบันนี้ท่านก็อายุมากขึ้นความเสื่อมของสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นไม่มากก็น้อยถ้าคุณอยากจะให้คนที่คุณรักได้มีโอกาสทานสมุนไพรบำรุงสุขภาพโดยเฉพาะที่เป็นตำรับจากสมุนไพรจีนที่เข้ามาจากตำราจีนโดยตรงนะคะแหล่งผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีความน่าเชื่อถืออย่างที่เจ้าบอกค่ะผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP แล้วเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการที่จะสกัดสารสำคัญเพื่อประโยชน์ของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นให้เสียเวลาไม่มีสเตียรอยด์นะคะไม่ต้องไปเสี่ยงกับสารปนเปื้อนไม่ต้องไปเสี่ยงกับเชื้อราหรือว่าสารเคมีต่างๆนะคุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะสมุนไพรบำรุงร่างกายเขากวางอ่อนจากเวชกรอยากให้คุณได้ทานแล้วก็สังเกตตัวเองนะคะหรือซื้อไปฝากคนที่บ้านเนี่ยหลังจากท่านทานไปแล้วก็ลองติดตามผลลัพธ์ก่อนทานและหลังทานว่าท่านทานไปแล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายท่านรู้สึกแตกต่างก่อนทานและหลังทานอย่างไรบ้างโจมั่นใจว่าหลายปีที่ผ่านมามากกว่า10ปีเนี่ยนะคะโจพูดได้อย่างมั่นใจว่าเป็นสมุนไพรที่ทานแล้วได้ประโยชน์นะตัวโจเองคนในครอบครัวก็ทานค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะพูดเยอะก็เหมือนเป็นการอวดอ้างเป็นการโอ้อวดสรรพคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอยากให้คุณผู้ฟังลองไปศึกษาดูเรื่องของถังเช่าเรื่องของเขากวางอ่อนและสมุนไพรจีนอีกหลายชนิดที่เขาปรุงเป็นตำรับถือว่ามีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการดูแลสุขภาพโดยรวมๆจะมีปัญหาสุขภาพหรือไม่มีก็สามารถที่จะทานได้โดยเฉพาะถ้าคุณสนใจการบำรุงสุขภาพร่างกายแนวทางธรรมชาติเน้นในเรื่องของสมุนไพรนะคะโจฝากเอาไว้ค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะสอบถามได้ค่ะส่งมอบสุขภาพดีๆให้กับคนที่คุณรักแล้วก็ตัวคุณเองก็เริ่มต้นบำรุงดูแลได้นะคะอย่าทำงานอย่างเดียวนะตอนที่เรายังมีแรงเรายังทำงานทำอะไรต่อมีอะไรได้เนี่ยนะคะต้องมองไปถึงอนาคตวันข้างหน้าด้วยว่าเงินทองที่เราหามาได้เนี่ยเราอยากจะทำอะไรในช่วงบั้นปลายชีวิตในช่วงที่เรี่ยวแรงเราน้อยลงเนี่ยนะคะเราอยากจะใช้เงินทองที่หามาได้ไปกับการพักผ่อนไปกับการท่องเที่ยวไปกับการทำอะไรต่อมีอะไรที่เป็นงานอดิเรกที่ทำแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่าทำงานงกๆนะคะแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยก็ต้องมาใช้กับอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการละเลยแล้วก็ปล่อยให้สุขภาพร่างกายล่วงเลยทรุดโทรมไปตามวัยตามการใช้งานจริงไหมคะเจ้าฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจาก FM 102.25 MHz ค่ะแล้วก็ไปถึงร้านบ้านใหม่เฮงๆทั้งทีนะคะโจแนะนำนะบวยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่อร่อยมากๆบวยที่เม็ดโตๆเปรี้ยวๆหวานๆ
อมแล้วชุ่มคอกัดกินทีละนิดทีละนิดนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้กัดกินบ๊วยทีละนิดแล้วก็จิบน้ำตามสดชื่นชุ่มคอมากๆหญิงเสียมกล้วยก็เป็นผลไม้จีนที่อร่อยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังอร่อยยังไงต้องลองพิสูจน์เองนะมีสินค้าอีกหลายต่อหลายอย่างนะคะที่อยากจะฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันดีๆยาสีฟันกำแพง7ชั้นสมุนไพรปิดผมขาวสูตรธรรมชาติสูตรที่ไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนง่ายมากใช้งานได้ง่ายนะคะเพราะว่าไม่ต้องไปผสมอะไรให้วุ่นวายนะเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในหลอดพร้อมใช้นะคะตัวปิดผมขาวตัวนี้นะคุณผู้ฟังซื้อไปเถอะค่ะอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่ปิดผมขาวไม่มีพวกสารเคมีแรงๆปิดผมขาวแล้วผมไม่เสียสีผมก็ดูซอฟต์ดูสวยสีไม่หลอกไม่เข้มจนหน้าดุอ่ะคุณผู้ฟังไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกซื้อได้ไม่ผิดหวังนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวดูแลทั้งผิวหน้าผิวตัวดูแลเส้นผมเน้นสมุนไพรธรรมชาติเช่นกันอย่างที่โจ้ย้ำนะคะไปเถอะค่ะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆอ้อแล้วก็แนะนำนะคุณผู้ฟังเรื่องของมาร์กพอกหน้าไปเจอเพื่อนฝูงแล้วก็คนทางบ้านพกพาผิวหน้าที่ดูดีมาร์กตัวนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยได้ดีค่ะเพราะว่าใช้พอกก่อนนอนนะคะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นเหมือนกับเราได้ทำคอสปาเล็กๆที่บ้านของเราเองนะคะพอกมาร์กตัวนี้ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะก็เหมือนกับผิวหน้าของเราได้ทาครีมบำรุงมาเป็นสัปดาห์คุณผู้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นยิ่งช่วงที่ผิวหน้าปะทะแดดปะทะลมนะคะผิวหน้าหมองหน้าคล้ำแล้วก็บางคนเนี่ยพักผ่อนน้อยนอนดึกน่าจะดูกล้านแล้วก็ดูโทรมนะคุณผู้ฟังหน้าหมองหน้าคล้ำเนี่ยแนะนำเลยนะคะมีติดบ้านเอาไว้มาร์กพอกหน้าจากเลอชัวพอกคืนนี้ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาค่อยล้างออกแล้วจะเห็นค่ะก่อนพอกและหลังพอกเนี่ยจะเห็นความสดใสของผิวหน้านะคะแล้วผิวดูนุ่มดูชุ่มชื้นทีเดียวค่ะถือว่าเป็นตัวช่วยบำรุงผิวหน้าแบบด่วนๆน่ะสำหรับคนที่ขาดการบำรุงแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาทาครีมหรือว่าวันไหนที่รู้สึกว่าหน้าโทรมนอนดึกพักผ่อนน้อยเนี่ยจะแนะนำนะถ้าอยากจะให้เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยผิวหน้าไม่โทรมแนะนำมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้ก็เป็นมาร์กที่มีจุดเด่นในเรื่องของสมุนไพรโดยเฉพาะขมิ้นชันเพื่อผิวดูสวยผิวดูดีเป็นสูตรที่คนผิวบอกบางแพ้ง่ายใช้ได้ดีด้วยนะคุณผู้ฟังลองดูค่ะเลอชัวนะคะยังมีสินค้าที่ตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักผิวคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอกบางสามารถที่จะใช้บำรุงผิวหน้าได้ระยะยาวๆโดยที่ผิวหน้าไม่บางลงด้วยและที่สำคัญพลาดไม่ได้เลยนะคะมีโอกาสได้ใช้สินค้าของเลอชัวอย่าลืมเรื่องของครีมกันแดดสูตรแป้งนะคะครีมกันแดดที่ช่วยให้หน้าดูผ่องดูเนียนทาปุ๊บหน้าดูผ่องปั๊บแล้วก็ดูเป็นคนผิวดีผิวหน้าดูสว่างดูสดใสค่ะแถมยังช่วยปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีด้วยนะคะไม่ลองไม่รู้นะคุณผู้ฟังไปเถอะค่ะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่คุณไม่ผิดหวังนะคะได้อะไรต่อมีอะไรดีๆกลับบ้านแน่นอนนะคะทั้งในเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 ใช้สระผมล้างหน้าอาบน้ำขวดเดียวเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าสะดวกมากๆแล้วก็เป็นการอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยสมุนไพรนานาชนิดโดยเฉพาะประโยชน์จากเหงือกปลาหมอใครที่ผิวไม่ค่อยสวยนะคะผิวแขนผิวขากระด่างกระดำเป็นผดเป็นผื่นผิวแห้งผิวลอกคันเป็นขุยเวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่มีสารเพิ่มฟองต่างๆเนี่ยแล้วไม่เหมาะกับผิวตัวเองใช้แล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหาผิวเนี่ยนะคะจอยอยากแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3-in-1 จากเลอชัวตัวนี้ให้คุณได้ใช้สมานผิวดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพรธรรมชาติค่ะซึ่งก็คุ้มมากๆกับการใช้จ่ายของคุณนะคะคุ้มค่าค่ะสอบถามได้ที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะครีมบำรุงผิวจะเป็นผิวแขนผิวขาผิวทั่วตัวเนี่ยดูแลบำรุงได้ด้วยสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอแล้วก็มีกาวเครือด้วยมีสมุนไพรมหากย่าลีแพรมีสมุนไพรธนาคาอยู่ในครีมบำรุงผิวที่โจ้แนะนำด้วยใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ค่ะผิวมันนุ่มมันเนียนนะคะเหมือนผิวเด็กเลยประมาณนั่นแหละนะคะที่บอกว่าเหมือนผิวเด็กเพราะว่าเวลาที่เราทาครีมบำรุงผิวกายตัวนี้เนี่ยรูปสัมผัสที่ผิวผิวจะมีความนุ่มความลื่นเนื่องจากว่าเขาช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีเพราะมีสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวคืนความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยให้ผิวแลดูเปล่งปลั่งมีความกระชับอย่างเช่นสมุนไพรว่านชักมดลูกเรื่องของสมุนไพรกาวเครือเนี่ยแหละนะคะประโยชน์น่าสนใจมากๆในเรื่องของผิวพรรณค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสมุนไพรธนาคาธนาคาเนี่ยเห็นไหมคะสาวๆพม่าเนี่ยเขาใช้ทาหน้ากันเพราะว่าปกป้องผิวจากแสงแดดได้แล้วก็ช่วยดูแลปัญหาจุดด่างดำฝ้ากระได้ด้วยจริงไหมคะนอกจากนี้สมุนไพรมหาดที่ถูกนำมาใช้อยู่ในสูตรนี้เพื่อที่จะดูแลปัญหาผิวหมองคล้ำปัญหาผิวที่มีจุดด่างดำอย่างเช่นคนที่มีปัญหาแขนขาลายผิวมีรอยด่างดำเป็นจ้ำตามแขนตามขารู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมคะโจก็อยากจะให้คุณได้ลองใช้ดูค่ะใครที่ว่าน้ำเหลืองเสียเนี่ยผิวมักจะมีปัญหาเรื่องของแพ้เหงื่อแพ้ฝุ่นหลังจากที่คุณอาบน้ำด้วยแชมพูสมุนไพร3 in 1สูตรที่โจ้แนะนำแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำสระผมล้างหน้าใช้แชมพูและสบู่เหลวสมุนไพร3 in 1ที่แนะนำใช้ล้างหน้าอาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็มาใช้ครีมบำรุงผิวสมุนไพรที่ว่าตัวนี้ผิวหยาบหยาบผิวแห้งแห้งรูปแล้วสัมผัสผิวรู้สึกว่ามันกล้านมันไม่นุ่มไม่เนียนเนี่ยลองใช้เป็นประจำนะคะทาเช้าเย็นเช้าเย็นนอกจากจะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นช่วยดูแลปัญหาเรื่องของผดผื่นแพ้คันด้วยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเหงือกปลาหมอเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็สรรพคุณน่าสนใจตรงที่ว่าเป็นตัวที่ช่วยสมานผิวในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเหลืองเสียได้ดีถือว่าเป็นครีมบำรุงผิวที่ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมากมายหลากหลายตัวเลยล่ะค่ะมีใบสะระแหน่ด้วยความเย็นสดชื่นที่มาจากใบสะระแหน่ต้านแบคทีเรียได้ดีแล้วก็ช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นด้วยเอาเป็นว่าถ้าสนใจนะคะใครที่ดูแลผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์แล้วเนี่ยอย่าลืมนึกถึงผิวกายด้วยนะคะนึกถึงครีมสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอสูตรเย็นสดชื่นแล้วก็ช่วยสมานผิวช่วยบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวแลดูเปล่งปลั่งกระชับสดใสค่ะสอบถามได้ที่053-242429แล้วก็053-244-081นะคะ

พลงเพลาะใช่ไหมคะยังคงมีเพลงเพลาะให้คุณได้ติดตามอยากให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามฟัง FM 102.25 มีความสุขกันมากๆนะคะเรายังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณสำหรับคนที่รักเพลงเก่าสำหรับคนที่รักสุขภาพอย่าลืมนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะสมุนไพรที่คนรักสุขภาพร่างกายอยากบอกต่อคนที่มองหาทางเลือกของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายโดยเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เน้นสมุนไพรจีนที่ทานแล้วสบายใจทานแล้วได้ประโยชน์มีที่มาที่ไปมีแหล่งผลิตที่ชัดเจนแล้วก็เป็นสูตรที่มีความลงตัวจริงๆนะคะจากระยะเวลามากกว่า10ปีที่ผ่านมาความไว้วางใจที่มีการซื้อซ้ำแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องมีการบอกต่อสำหรับคนที่ได้ทานได้ดูแลสุขภาพร่างกายได้ผลลัพธ์แล้วก็บอกต่อก็ถือว่าเป็นการส่งต่อบอกบุญบอกในเรื่องของสุขภาพร่างกายตัวนี้ทานเพื่อเสริมการดูแลบำรุงร่างกายยิ่งคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำงานทุกวันทำงานค่อนข้างเยอะตัวช่วยง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลการบำรุงร่างกายได้ดีโจคิดว่าสิ่งที่โจแนะนำตรงนี้คัดแล้วนะคะแล้วก็มีประสบการณ์จากผู้ที่ได้ทานไม่ใช่แค่คน2คนนะคุณผู้ฟัง10กว่าปีที่ผ่านมาคนทานไม่น้อยนะคะที่ทานแล้วก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นโจก็ย้ำตรงนี้เลยว่าถ้าคุณสนใจถ้าคุณอยากบำรุงสุขภาพร่างกายถ้าคุณเคยศึกษาและได้ยินได้ฟังเรื่องของเขากวางอ่อนเรื่องของถังเช่าอยากจะให้นึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าและสูตรดั้งเดิมนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะไปเลือกซื้อเพลงเก่าๆเพลาะๆกลับบ้านติดไม้ติดมือของฝากดีๆไปให้คนที่บ้านได้นะเพลงเก่าก็มีไม่น้อยนะคะเรื่องของชาเขียวหยดน้ำค้างชาเขียวที่รสชาติดีมีคุณภาพเขาเก็บเฉพาะยอดใบจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีช่วงเวลาตอนเก็บเนี่ยเขาจะเก็บตอนเช้าตรู่ตอนน้ำค้างเกาะอยู่ที่ยอดใบฉะนั้นรสชาติดีมากค่ะแล้วก็การดื่มชาเขียวประโยชน์น่าสนใจอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังไปดูเถอะค่ะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสินค้าคุณภาพดีๆทั้งนั้นนะคะทั้งแชมพูสมุนไพรผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวสูตรธรรมชาติไม่มีสารแอมโมเนียไม่มีสารไฮโดรเจนใช้แล้วได้สีผมที่ดูสวยผมไม่แห้งเสียรากผมไม่อ่อนแอไม่ต้องไปเสี่ยงกับผมร่วงผมบางจากการย้อมผมด้วยสารเคมีแรงๆนะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเลอชัวดูแลทั้งผิวหน้าผิวตัวเรื่องของครีมกันแดดดีๆทั้งสูตรแป้งและสูตรน้ำผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์สมุนไพรเพื่อการขับถ่ายที่ดีการขับถ่ายที่ดีก็เหมือนกับเราได้ดูแลสุขภาพร่างกายเพราะคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีท้องผูกเนี่ยนะคะก็เหมือนการสะสมของไม่ดีของเสียอยู่ในร่างกายจริงไหมคะยังไงมีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะน่าสนใจยังไงลองสอบถามดูค่ะ053-24-2429และ053-244-081ค่ะ

เนาะใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามฟังเพลงเพราะๆกันได้ต่อแน่นอนแต่ว่าตอนนี้มาคุยกันเรื่องของมาร์คดีๆนะครับมาร์คพอกหน้าสูตรฟื้นฟูผิวทรีทเมนต์ผิวระหว่างสัปดาห์ด้วยมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวไม่ต้องใช้ทุกวันนะคะเป็นมาร์คสูตรเข้มข้นที่ใช้พอกทิ้งไว้ได้ทั้งคืนเพียงแค่ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ก็เป็นการฟื้นฟูระหว่างสัปดาห์ได้ดีมากๆกับมาร์คพอกหน้าซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นนะคะโดยเฉพาะสารสกัดจากถั่วเหลืองเนี่ยดูแลฟื้นฟูผิวได้ดีค่ะใครที่มองหาผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูผิวนะคะคุณผู้ชายก็ดีไม่ค่อยได้บำรุงดูแลตัวเองแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ก็อยากจะดูผิวหน้าดีผิวหน้าดูอ่อนยาวเหมือนกับคุณผู้หญิงนั่นแหละจริงไหมคะมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวตัวนี้ฟื้นฟูผิวผิวดูเปล่งปลั่งดูอิ่มน้ำนะคะสูตรนี้เข้มข้นใครที่รู้สึกว่าหน้าหมองคล้ำนะคะนอนดึกพักผ่อนน้อยตื่นเช้ามารู้สึกว่าหน้าโสมๆอยากแนะนำเลยนะคะคืนไหนนอนดึกๆพอกมาร์คตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งก็อยากจะให้พอก 2-3 คืนต่อสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นการทรีทเมนต์ผิวระหว่างสัปดาห์ช่วยผิวหน้าได้เยอะค่ะสัมผัสได้นะคะผิวหน้าจะมีความเปล่งปลั่งมีความกระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอไม่หมองไม่คล้ำในเรื่องของการดูแลปัญหาเรื่องของจุดด่างดำแล้วก็การเกิดริ้วรอยเบื้องต้นได้ดีค่ะดูอ่อนเยาว์ด้วยนะคะมาร์คพอกหน้าจากเลอชัวค่ะวิธีใช้ง่ายๆนะคะก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พอกหน้าหนาๆด้วยมาร์คตัวนี้พอกทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าเวลาล้างออกตอนเช้าๆเนี่ยสัมผัสได้ผิวหน้าจะนุ่มลื่นไม่แห้งกร้านนะคะผิวไม่หยาบเหมือนเดิมสังเกตได้ผิวมีความใสผิวดูกระจ่างใสจริงๆค่ะมีความกระชับด้วยสังเกตได้นะคะผิวดูอ่อนเยาว์ค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะตัวพื้นฐานสำหรับการบำรุงผิวผลิตภัณฑ์จากทางเลอชัวนะคะคุณผู้ฟังหาซื้อได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่เรื่องของการบำรุงดูแลผิวด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์ของทางเลอชัวจดแจ้งอย.ทุกตัวแล้วก็เน้นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระเราก็แนะนำเรื่องของตัวบำรุงที่ช่วยเรื่องของปัญหาฝ้ากระเอาเป็นว่าถ้ามองหาผลิตภัณฑ์ตัวช่วยสำหรับการดูแลปัญหาฝ้ากระที่ไม่ใช่ลักษณะของการกัดลอกผิวหน้านะคะเราแนะนำผลิตภัณฑ์จากทางเลอชัวเพราะว่าเขาเน้นดูแลปัญหาฝ้ากระผิวไม่บางด้วยเพราะไม่ใช่การกัดลอกผิวหน้าค่ะที่สำคัญนะคะยังช่วยบำรุงผิวหน้าให้มีความชุ่มชื้นสนใจแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆคุณผู้ฟังเลือกดูได้สินค้าเขามีหลายตัวเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมล้างแล้วหน้าสะอาดไม่ต้องพึ่งฟองค่ะแถมยังได้คุณค่าจากน้ำซาวข้าวบำรุงผิวหน้าไปในตัวและอย่าลืมว่าตัวนี้เขาผสมผสานไฮยาลูรอนด้วยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าสูตรพรีเมียมซึ่งใช้ประโยชน์จากน้ำซาวข้าวผสมผสานกับไฮยาลูรอนนะคะเพื่อดูแลผิวหน้าในขั้นตอนของการทำความสะอาดผิวแล้วก็โจอยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนะคะผิวกายของใครที่แตกลายมักจะมีผดผื่นแพ้ง่ายเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของครีมบำรุงเรื่องของผิวกายด้วยเป็นการดูแลบำรุงผิวนะคะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และหมายเลข053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49 ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขักและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาลแค่ที่
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-24-29และ081-2

0: าสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-242429และ053-244-081ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์ A หางตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์
0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ชาติของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีผู้ใดเดือดร้อนก็ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนนี่เป็นหลักสำคัญของการปกครองประเทศไทยมาแต่โบราณกาลพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2508

คุณผู้ฟังคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นไปสิคะร้านบ้านใหม่เฮงๆสินค้าที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายก็อยู่ที่นั่นนะคะยิ่งช่วงเทศกาลวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานหรือว่าขอพรผู้หลักผู้ใหญ่อย่าลืมของขวัญของฝากที่มีคุณภาพสินค้าดีๆที่น่าสนใจอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอดีตเพราะๆเพลงต้นฉบับซึ่งก็สามารถที่จะซื้อจัดเป็นกระเช้าของขวัญของฝากได้และที่สำคัญมากๆก็คือสุขภาพร่างกายวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะอายุที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่าลืมว่าร่างกายถ้าไม่ดูแลมันเสื่อมและโทรมไปตามวันเวลาแต่ถ้าคุณใส่ใจดูแลบำรุงร่างกายควบคู่กับการใช้งานโจ้เชื่อว่าแม้วัยที่เพิ่มขึ้นก็จะไม่เป็นอุปสรรคนะคะอายุมากก็ยังคงเดินเหินได้สะดวกเรื่องของความกระฉับกระเฉงความกระปี้กระเป๋าเลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีสุขภาพโดยรวมที่แข็งแรงนั้นมาจากการใส่ใจบำรุงสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมไปถึงการดูแลเรื่องของพฤติกรรมการกินด้วยอายุยิ่งมากขึ้นเนี่ยนะคะอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คืออาหารที่มีรสชาติหวานๆอาหารเค็มๆมันๆเอาเป็นว่าอยากฝากไว้ตรงนี้นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ทานให้ครบ5หมู่แล้วก็เสริมด้วยการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายถ้าให้โจแนะนำก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะโจยังคงฝากกันไว้สำหรับเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นตำรับสมุนไพรจีนที่คุณซื้อไปทานบำรุงสุขภาพร่างกายกันได้ไม่ต้องต้มไม่ต้องตุ๋นนะคะตัวนี้เป็นสมุนไพรจีนชนิดน้ำที่รสชาติทานง่ายแล้วเขาใช้วิธีการสกัดเย็นเพื่อถนอมคุณค่าสารอาหารแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ที่อยู่ในตัวสมุนไพรต่างๆกว่า20ชนิดนะคะสำหรับสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนที่คุณทานมีสมุนไพรจีนมากกว่า20ชนิดแล้วก็ตัวหลักๆยังคงย้ำเหมือนเดิมนะคะเขากวางอ่อนเราก็สกัดจากเขากวางสดเราไม่ใช่เขากวางอบแห้งนะเพราะว่าต้องการเรื่องของความสดความใหม่แล้วก็คุณค่าของสารอาหารสิ่งที่มีประโยชน์จากเขากวางอ่อนใช้สดๆนี่แหละค่ะซึ่งมาจากฟาร์มที่เลี้ยงไว้กวางที่มีความแข็งแรงทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็เป็นกวางวัยรุ่นกวางที่ยังหนุ่มยังแน่นไม่ใช่กวางที่อายุเยอะๆนะคะส่วนถังเช่าเนี่ยเราเลือกใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เขาใช้กันมาตามตำราจีนคือเราเลือกใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้เนื่องจากว่าตำรับตำราของสมุนไพรจีนโบราณในเรื่องของตำรับบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเขาใช้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์ทิเบตเราให้ความสำคัญกับจุดนี้นะคะมั่นใจในเรื่องของสรรพคุณเรื่องของประโยชน์ต่างๆที่เราจะใช้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายเขากวางอ่อนและถังเช่านะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่พระคู่นางพระเอกนางเอกสำหรับสมุนไพรที่คุณเลือกบำรุงดูแลสุขภาพและเรายังผสมผสานสมุนไพรจีนอีกกว่า20ชนิดเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่หลายๆครอบครัวหลายๆท่านที่ได้ทานก็มักจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็บอกต่อไปเจอเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นงานสังสรรค์หรือว่าไปพบปะเจอกันเนี่ยนะคะหลายๆท่านหลายๆครอบครัวนะคะก็มีการแนะนำการบอกต่อเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรที่คุณแนะนำบอกต่อได้อย่างสบายใจมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องไม่มีสเตียรอยด์ไม่มีสารต้องห้ามและที่สำคัญนะคะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมรสชาติหวานหอมทานง่ายค่ะเป็นสมุนไพรที่คุณไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นเองให้วุ่นวายไม่ยุ่งยากและการที่เราไม่ใช้การต้มการตุ๋นไม่ใช้ความร้อนเนี่ยคุณได้ประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นตัวคุณคนใกล้ตัวคนในครอบครัวลองนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรนะคะโจเชื่อว่าสุขภาพร่างกายยังคงเป็นสิ่งแรกที่อยากจะให้คนใกล้ตัวคนที่คุณรักมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆอยู่แบบสุขภาพดีอยู่แบบมีความสุขใช่ไหมคะคุณผู้ฟังฝากไว้นะคะไปที่ร้านนี้แหล่งนี้ค่ะร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจอีกไม่น้อยเลยค่ะยาสีฟันกำแพง7ชั้นแปรงฟันทุกๆวันด้วยยาสีฟันที่มีสมุนไพรธรรมชาติเจ้าแนะนำให้คุณจัดใส่กระเช้าเป็นของขวัญของฝากไปด้วยนะคะใช้ดีจริงๆค่ะดูแลเหงือกและฟันด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยดูแลเหงือกและฟัน
คนที่เสียวฟันบ่อยๆเรื่องของเหงือกและฟันที่มักจะมีปัญหาเหงือกร่นเหงือกบวมเนี่ยการเลือกใช้ยาสีฟันที่เหมาะสมเนี่ยก็มีส่วนช่วยไม่น้อยนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ลองใช้โจ้เชื่อว่าติดใจค่ะเรื่องของลมหายใจหอมสดชื่นกลิ่นปากไม่มีนะคะใช้แปรงเป็นประจำทุกๆวันเอาเป็นว่ายาสีฟันกำแพง7ชั้นเป็นยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณเน้นสมุนไพรดูแลเหงือกและฟันไม่ทำลายเคลือบฟันนะคะใช้แล้วลมหายใจหอมสดชื่นใครที่เสียวฟันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเหงือกและฟันเนี่ยลองดูนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเวลาใช้นิดเดียวค่ะบีบแค่นิดเดียวนะคะแปรงให้สะอาดหลังจากแปรงเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบบ้วนทิ้งนะแนะนำให้อมคลุกล้วนในปากประมาณสัก30วินาทีนะคะเป็นอย่างน้อยเพื่อที่สมุนไพรทั้งกำแพง7ชั้นทั้งเกลือทะเลว่านหนอนตายากและสมุนไพรหลายๆตัวจะช่วยสมานเหงือกและฟันของคุณซื้อกลับไปฝากคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวใช้แล้วจะติดใจยาสีฟันสมุนไพรโบราณที่ดีกับเหงือกและฟันค่ะมีชาเขียวหยดน้ำค้างยอดใบชาเขียวอ่อนๆซึ่งได้รับรางวัลการันตีตั้ง2ปีซ้อนนะคะเรื่องของคุณภาพตัวชาไม่ต้องห่วงค่ะเราคัดชาดีมีคุณภาพแนะนำสำหรับคุณอยู่แล้วล่ะใครที่ชอบการดื่มชาเขียวเราแนะนำนะคะยอดใบชาอ่อนๆที่ชงดื่มแล้วไม่ขมเลยดื่มแล้วสดชื่นส่วนประโยชน์เนี่ยคุณผู้ฟังลองไปศึกษาดูชาเขียวก็มีประโยชน์นะคะเห็นไหมคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบดื่มชาเขียวกันเอาเป็นว่าถ้านึกถึงชาเขียวคุณภาพดีๆไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะมีสินค้ามีมาร์กพอกหน้าที่สกัดจากขมิ้นชันแล้วก็สมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยให้ผิวพรรณใบหน้าดูเปล่งปลั่งดูสดใสนะคะไม่ต้องไปตำไปบดขมิ้นพอกหน้าเหลืองๆคุณก็ได้ดูแลผิวหน้าด้วยสมุนไพรขมิ้นชันซึ่งมาร์กตัวนี้แน่นอนค่ะขายมามากกว่า10ปีนะคะแล้วก็หลายต่อหลายใบหน้าใช้แล้วโดยเฉพาะผิวหน้าที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหน้าหมองหน้าไม่สดใสผิวค่อนข้างที่จะแห้งหยาบแล้วก็ไม่นุ่มไม่เนียนเนี่ยแนะนำให้คุณได้ใช้สัปดาห์หนึ่งก็พอกแค่ 2-3 คืนไม่ต้องพอกทุกวันนะคะเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นพกติดบ้านเอาไว้เป็นคอสปาเล็กๆซื้อกลับไปให้คนที่บ้านนะคะเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลได้ค่ะรวมไปถึงครีมลกแกะอันนี้ก็ใช้เป็นประจำเช้าเย็นทุกวันเซรั่มสมุนไพรจีนชะเอมเทศต้นหลิวจีนนี่ก็เป็นเซรั่มที่ช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื้นแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่รูขุมขนกว้างๆนะคะผิวหน้าไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเรียบเนียนใช้เซรั่มชะเอมเทศต้นหลิวจีนคู่กับครีมลกแกะสมุนไพรจีนคุณลองเปรียบเทียบดูนะคะก่อนและหลังใช้ถ่ายรูปเอาไว้นะคะโจเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทำให้คุณผิดหวังนะคะและสิ่งที่เจ้าย้ำก็คือเราไม่มีสารอันตรายนะคะผิวหน้าแลดูกระจ่างสว่างใสโดยที่ไม่ทำให้ผิวบางเพราะว่าเราไม่ใช้กรดผลไม้ไม่มี AHA นะคะไม่รุนแรงกับผิวหน้าผิวดูดีขึ้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติไปที่ร้านนี้แหล่งนี้เจ้าเชื่อว่าคุณจะมีของขวัญของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนทั้งบ้านเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสำคัญคนให้ก็มีความสุขคนรับก็ได้ของดีมีประโยชน์นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆกันได้นะคะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053-242429และ053-244-081นะคะ

สยามพลายบายเลอชัวร์เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยสำหรับเซรั่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของชะเอมเทศต้นหลิวจีนและสมุนไพรอีกหลายๆชนิดรวมไปถึงครีมลกแกะที่ผสมผสานสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนนะคะอยากให้คุณได้ใช้จริงๆเพราะว่าผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจทีเดียวนะคะที่บอกได้ก็เพราะว่าโจก็ใช้เองอยู่แล้วก็สังเกตผิวหน้าเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนรู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่วุ่นวายอะไรมากมายนะคะแล้วก็ใช้2ตัวนี่แหละค่ะเป็นแพ็คคู่ที่ช่วยบำรุงดูแลผิวได้อย่างดีทีเดียวนะคะโจอยากจะบอกว่าสยามพลายบายเลอชัวหลายคนคุ้นเคยอยู่แล้วกับชื่อของเลอชัวแต่ว่ามีสยามพลายเข้ามาเพิ่มเติมก็เพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นสมุนไพรธรรมชาติแล้วก็ผสมผสานกับสารสกัดที่นำเข้าด้วยนะคะสารสกัดหลายตัวที่นำเข้าเนี่ยนะคะถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการดูแลผิวให้มีความชุ่มชื้นในเรื่องของการดูแลริ้วรอยและการดูแลปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผิวหน้าหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวหน้าที่มีปัญหาฝ้าแดดฝ้าลมใช้เถอะค่ะเซตนี้คู่นี้ตอบโจทย์ได้ดีนะคะเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะค่ะอยากให้คุณได้ลองเองอย่างเซรั่มสมุนไพรชะเอมเทศต้นหลิวจีนตัวนี้เหมาะกับใครบ้างโจย้ำเลยนะคะว่าเซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งมากผิวที่ดูเหี่ยวๆมีรอยย่นๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอายุมากขึ้นนอกจากผิวจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวขาดน้ำแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายคนประสบปัญหาเหมือนๆกันก็คือรูขุมขนที่กว้างขึ้นใช่ไหมคะผิวดูกร้านแล้วก็รู้สึกว่าผิวมันค่อนข้างที่จะหมองไม่ใสไม่ชุ่มชื้นเลยโจอยากจะบอกว่าพื้นฐานของผิวที่ดีเนี่ยนะคะต้องเริ่มต้นจากผิวที่มีความชุ่มชื้นเหมือนเวลาที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยสภาพดินต้องดีต้องมีความชุ่มชื้นดินที่ชุ่มชื้นก็หมายถึงสารอาหารแร่ธาตุในดินก็จะมีมากด้วยจริงไหมคะก็จะเจริญงอกงามได้ดีเหมือนกับผิวเราเช่นเดียวกันค่ะที่มาของสยามพลายบายเลอชัวก็มาจากการคัดสรรสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ผสมผสานกับสมุนไพรจีนแล้วก็สารสกัดนำเข้าที่ได้ผลดีมีชื่อเสียงในเรื่องของการบำรุงในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มผิวฟูผิวมีความสดใสรวมไปถึงเรื่องของการดูแลลดเลือนริ้วรอยปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำจึงเป็นที่มาของ2ผลิตภัณฑ์ที่ว่าใช้แค่2ขั้นตอนเองไม่วุ่นวายจนเกินไปแต่บอกได้เลยว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นที่น่าพอใจคุณจะสังเกตได้จากผิวหน้าของตัวคุณเองค่ะแล้วเหตุผลเนี่ยนะคะที่ทำขึ้นมา2ตัวก็เพราะว่าเซรั่มเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นเป็นหลักเพราะว่าอายุมากขึ้นผิวค่อนข้างที่จะขาดความชุ่มชื้นแล้วยิ่งสภาพอากาศบ้านเราอากาศร้อนๆหรือแม้กระทั่งอากาศหนาวอากาศเย็นเนี่ยส่งผลให้ผิวแห้งจริงไหมคะผิวแห้งก็ถือว่าเป็นต้นเหตุของผิวที่แพ้ง่ายผิวที่อ่อนแอด้วยฉะนั้นดีที่สุดในเรื่องของการดูแลผิวให้แข็งแรงก็คือการคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวที่มาของเซรั่มตัวนี้บอกได้เลยว่าเน้นความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะคนที่มีผิวแห้งมากดูแล้วเหี่ยวดูแล้วกร้านเนี่ยนะคะจะอยากให้ใช้ตัวนี้ค่ะเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนนะคะสัมผัสแรกเวลาที่คุณทาเซรั่มตัวนี้ลงบนผิวหน้าจะรู้สึกเลยว่าผิวมีความตึงกระชับนะคะเป็นตัวที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวผิวจะดูฟูแล้วก็อิ่มน้ำแล้วก็มีความกระจ่างใสด้วยลองสังเกตดูนะคะรูปสัมผัสแล้วจะรู้สึกเลยว่าผิวทั้งเนียนทั้งนุ่มรูขุมขนที่กว้างก็แลดูละเอียดขึ้นเมื่อใช้อย่างเป็นประจำค่ะที่สำคัญผิวแลดูกระจ่างใสจุดเริ่มต้นของผิวสวยอย่าลืมนะคะว่าต้องคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวเป็นหลักก่อนนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่สำคัญมากแล้วก็อยากให้คุณได้ใช้ควบคู่กับครีมรกแกะที่มีการผสมผสานสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนขึ้นชื่อว่ารกแกะเนี่ยหลายคนค่อนข้างที่จะได้ยินชื่อมานานแล้วนะคะในเรื่องของความโดดเด่นเกี่ยวกับการดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์แล้วก็ดูแลเรื่องริ้วรอยได้ดีแต่ว่าครีมตัวนี้มีความพิเศษค่ะมีการผสมผสานสมุนไพรไทยและก็สมุนไพรจีนอย่างที่บอกนะคะสยามพลายบายเลอชัวถือว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เน้นสมุนไพรเป็นหลักด้วยแล้วก็สมุนไพรแต่ละตัวที่คัดมานั้นก็ถูกคัดมาจากผู้ที่มีการศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับด้านสมุนไพรโดยตรงนะคะกว่าจะได้สูตรนี้มาเนี่ยใช้ระยะเวลาเป็นปีทีเดียวค่ะแล้วถือว่ามีความลงตัวมากๆสำหรับ
แพ็คคู่ที่จะทำให้ผิวหน้าของคุณดูดีครีมนกแกะผสมผสานสมุนไพรไทยจีนตัวนี้เหมาะกับใครบ้างโจ้บอกได้เลยว่าเหมาะกับคนที่มีอายุตั้งแต่เลข3ขึ้นไปยิ่งอายุมากยิ่งเหมาะค่ะโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยที่มีบนใบหน้าของคุณพวกริ้วที่เป็นริ้วเส้นมีเส้นริ้วบนใบหน้าและที่สำคัญนะคะเน้นเลยคนที่หน้าคล้ำหน้าหมองผิวดูกระด่างกระดำมีจุดด่างดำมีปัญหาฝ้าแดดฝ้าลมสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอเอาเป็นว่าถ้าต้องการการบำรุงอย่างเข้มข้นแต่ว่าอ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวที่บอบบางแล้วก็ผิวที่แพ้ง่ายใช้อย่างเป็นประจำตัวนี้นะคะครีมโลแกนที่ผสมผสานสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนจะช่วยให้ผิวของคุณแลดูกระจ่างใสฝ้าแล้วก็ริ้วรอยก็แลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยมากขึ้นยิ่งใช้เป็นเซตนะคะควบคู่กับเซรั่มที่ว่าผิวจะดูดีเห็นผลได้ชัดเจนทีเดียวนะคะราคาหลักร้อยนะคะแล้วก็สนใจสอบถามได้ที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

ู้ฟังใช้แชมพูสบู่สมุนไพรที่โจ้แนะนำทราบใช่ไหมคะว่าคุณจะได้อาบน้ำล้างหน้าสระผมดูแลผิวพรรณผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมและหนังศีรษะด้วยสมุนไพรนะคะเหมือนกับการอาบน้ำล้างหน้าด้วยการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดใช้ประโยชน์จากสมุนไพรทั้งนั้นรวมไปถึงการดูแลบำรุงเรื่องของรากผมทำความสะอาดหนังศีรษะได้ดีนะคะด้วยสมุนไพรหลายๆตัวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเหงือกปลาหมอสมุนไพรใบหญ้านางสมุนไพรกาวเครือสมุนไพรกระชายดำว่านชักมดลูกใบฝรั่งใบสะระแหน่แล้วก็สมุนไพรอีกหลายๆตัวนะคะให้ประโยชน์กับผิวพรรณทั้งผิวหน้าผิวกายแล้วก็เส้นผมค่ะหลายคนบอกว่าลองใช้ดูแล้วชอบใช่ไหมคะเพราะว่าช่วยให้ผิวเย็นสดชื่นเย็นสบายๆจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นแล้วก็ใครที่ดัดผมย้อมผมยืดผมด้วยสารเคมีบ่อยๆเนี่ยเรื่องของหนังศีรษะค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะรากผมอ่อนแออยากจะหาแชมพูดีๆสักตัวหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของการสระผมบำรุงรากผมเรื่องของการชะลอการเกิดผมหงอกก็ลองใช้ดูนะคะบางคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจก็อยากจะให้พิจารณาดูละกันเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้นะคะเพราะว่าเน้นสมุนไพรธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลักนะคะหลายต่อหลายตัวที่ช่วยเรื่องของการถนอมผิวระงับกลิ่นตัวนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรกระชายดำอันนี้ก็บอกเลยว่าประโยชน์ที่ได้จากกระชายดำเนี่ยช่วยให้ผมนุ่มสลวยเงางามแล้วก็ช่วยบำรุงรากผมด้วยนะคะกระชายดำยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะนอกจากนี้สมุนไพรเหงือกปลาหมอตัวนี้เหมาะทีเดียวสำหรับคนที่ผิวบอบบางผิวค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะปัญหาผดผื่นแพ้คันถ้าต้องการสมานผิวด้วยสมุนไพรตำรับโบราณเรื่องของสมุนไพรที่เขาใช้ดูแลใช้อาบผิวอบผิวใช้แช่ผิวในเรื่องของผิวตั้งแต่สมัยโบราณแน่นอนต้องมีชื่อของสมุนไพรเหงือกปลาหมอนะคะอยู่ในตำรับนั้นก็เป็นที่มาของสมุนไพรตัวนี้ที่ถูกนำมาใช้ในแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรที่ว่าค่ะยังมีอีกหลายตัวนะคะเอาเป็นว่าโจ้อยากแนะนำแล้วก็บอกต่อกันตรงนี้ใช้แล้วได้ประโยชน์นะคะแล้วก็รู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าขวดใหญ่500มิลลิกรัมนะคะใช้ได้นานค่ะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะไม่ลองก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะอาบน้ำล้างหน้าสระผมด้วยสมุนไพรธรรมชาติก็ลองดูค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามดูได้นะคะสูตรนี้นะคะเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาติค่ะหลายคนอาจจะใช้เพียวๆในการอาบน้ำล้างหน้าสระผมเพราะว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นด้วยสมุนไพรธรรมชาตินะคะบางท่านอาจจะใช้ผสมลงไปในครีมอาบน้ำที่คุณใช้อยู่หรือว่าในผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าที่คุณใช้หรือว่าจะเป็นการผสมกับแชมพูสระผมที่คุณใช้อยู่อย่างน้อยๆก็เป็นการช่วยสมานผิวดูแลปัญหาเรื่องของเส้นผมเสริมด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นช่วยสมานผิวไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายผิวบริเวณหนังศีรษะแล้วก็ช่วยให้รู้สึกสดชื่นเย็นสบายด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ053-242429แล้วก็053-244-081นะคะ

็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะเรื่องของสิ่งที่อยากจะให้อยู่เคียงข้างคนรักสุขภาพคนที่อยากมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะอย่าลืมสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรค่ะมีทั้งสูตรดั้งเดิมแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้มีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยรู้ฟังคะสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นการบำรุงร่างกายเราก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งจากประโยชน์ของเขากวางอ่อนและประโยชน์ของสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ด้วยนะคะใครที่อยากจะมอบสุขภาพดีๆให้กับคนในครอบครัวคนใกล้ๆตัวแล้วก็ตัวเองเนี่ยเชิญได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะ053-242429นะคะแล้วก็053-244081ค่ะไปเลือกดูเพลงเพราะๆเป็นของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ที่สำคัญสุขภาพร่างกายเนี่ยแหละสำคัญที่สุดเลยนะคะมีเงินทองล้นฟ้าถ้าสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวยกับการที่จะใช้เงินทองเหล่านั้นจะมีประโยชน์อะไรจริงนะคะสำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีค่ะไม่เป็นภาระของใครนะคะจะไปไหนทำอะไรก็พึ่งพาตัวเองได้อายุเป็นเพียงตัวเลขถ้าเรามีความแข็งแรงกระดูกกระเดี่ยวบำรุงเถอะค่ะกระดูกหนาแน่นแข็งแรงโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกผุกระดูกพุนก็น้อยจริงไหมคะเรี่ยวแรงกำลังวังชาก็บำรุงเถอะค่ะใครที่รู้สึกว่าแหมมันอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงความกระฉับกระเฉงหายไปเนื่องจากวัยที่เพิ่มมากขึ้นเสริมสักหน่อยก็น่าจะดีนะคะหาตัวบำรุงตัวเสริมบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่างใกล้ๆตัวที่อยากจะแนะนำก็คงจะเป็นสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทานเพื่อเสริมเพื่อดูแลร่างกายอย่ารอโรคภัยไข้เจ็บเพราะตัวนี้ทานได้ไม่จำเป็นต้องมีปัญหาสุขภาพเพราะไม่ใช่ยารักษาโรคย้ำกันอยู่บ่อยๆนะคะทานเพื่อเสริมเพื่อบำรุงร่างกายค่ะเขากวางอ่อนจากเวชกรรสชาติหวานหอมทานง่ายมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับใครที่รู้ตัวว่าใช้งานร่างกายเยอะๆทำงานมากๆให้รางวัลกับตัวเองบำรุงสักหน่อยหนึ่งค่ะมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลทานเพื่อบำรุงร่างกายสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ053-242429และ053-244081เพลงเก่าก็เยอะนะคะสำหรับร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกซื้อเพลงเพราะๆไปฟังกันอยากจะมีเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะคะเพลงเก่าย้อนยุคเพลงที่สร้างความสุขให้กับคนที่มีรสนิยมในเรื่องของเพลงต้นฉบับยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลเพลงจีนเพลงของชาวคณะสุนทราภรณ์เพลงลูกทุ่งต้นฉบับเพลงลูกกรุงเพล้อๆนะคะจากศิลปินมากมายที่คุณได้ยินได้ฟังจากคลื่นนี้บ่อยๆคุณผู้ฟังจะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยหาเพลงเพล้อๆไว้ฟังติดรถไว้ด้วยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะ

ปัญหาผิวเพราะว่ามีหลากหลายตัวช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลสภาพผิวค่ะคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะสอบถามกันได้ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้งนะคะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด

0: Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาดามเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เทียนแปะปุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาลแค่ที่
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาร์คทอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053-24-2429และ081

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sai_hengheng999 พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร
0: ์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความสามัคคีนั้นหมายถึงความเห็นใจซึ่งกันและกันทั้งในทางส่วนบุคคลทั้งในด้านวิชาการต้องเห็นใจว่าแต่ละคนมีหน้าที่มีความรู้ในวิชาการของแต่ละคนถ้าดำเนินวิชาการนั้นๆไปตามลำพังหรือตามแนวเดียวเท่านั้นเองก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินได้โดยดีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2522

ถึงผมงอกเนี่ยนะคะมีครีมปิดผมงอกเป็นสมุนไพรธรรมชาติคุณผู้ฟังถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงจากสารเคมีหรือว่าผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวที่มีส่วนผสมของสารเคมีเรามีครีมปิดผมขาวที่ไม่ใช่ยาย้อมผมปราศจากสารเคมีนะคะปราศจากสารเคมีที่อาจจะทำร้ายหนังศีรษะของเราได้ครีมปิดผมขาวผมงอกที่แนะนำตัวนี้ทำจากพืชทำจากดอกไม้นานาพันธุ์เป็นสีธรรมชาติใช้ง่ายหลังจากสระผมให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเป่าผมให้แห้งก็ใช้ครีมปิดผมงอกที่ว่าเนี่ยปิดผมงอกชโลมให้ทั่วศีรษะนะคะหรือว่าจะปิดเฉพาะบริเวณที่มีผมงอกผมขาวเฉพาะที่ก็ได้นะคะปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้าผมเส้นเล็กนะคะถ้าผมเส้นใหญ่ก็นานกว่านี้อีกนิดนึงสัก45นาทีค่ะก็สระออกสระด้วยแชมพูนะคะหลังจากนั้นก็จะมีสีผมที่ดูธรรมชาติมาแทนผมขาวผมงอกมาแทนที่นะคะจะเป็นสีที่ดูดีเป็นธรรมชาติมากๆค่ะคุณผู้ฟังถ้าสนใจก็แวะเข้าไปที่หลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆนะคะสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429ค่ะแล้วก็053-244081นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีแฮร์โทนิกที่ว่าในเรื่องของการเสริมสร้างรากผมลดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะอันนี้ทำจากสมุนไพรจีนไม่มีสารเมทอกซินิลก็เรียกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลรากผมให้แข็งแรงนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการเสริมสร้างเส้นผมให้กลับงอกขึ้นมาใหม่สำหรับคนที่ผมบางหรือว่าศีรษะล้านนั่นแหละนะคะถ้าต้องการที่จะให้มีเส้นผมขึ้นมาใหม่อย่างเป็นธรรมชาติและไม่หลุดร่วงง่ายก็ต้องดูแลบำรุงรากผมก็มาใช้สมุนไพรแฮร์โทนิกผลิตภัณฑ์บำรุงเสริมสร้างรากผมที่ทำจากธรรมชาติทำจากสมุนไพรนะคะแฮร์โทนิกเสริมสร้างรากผมนะคะใช้ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นวันละ2ครั้งค่ะถ้าจะให้ได้ผลดีแล้วก็เร็วหน่อยเนี่ยนะคะใช้ควบคู่กับแชมพูในชุดของเขาด้วยนะคะมันเป็นแชมพูที่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติก็จะเห็นผลดีในเรื่องของสภาพหนังศีรษะที่สมดุลมากขึ้นไม่แห้งมากไปไม่มันมากไปนะคะรากผมก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยคุณผู้ฟังถ้าสนใจตัวเสริมสร้างรากผมที่เป็นสมุนไพรเนี่ยสอบถามได้ที่053-242429เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่หาไม่ยากค่ะสอบถามตรงนี้ได้นะคะ053-242429และ053-244081อันนี้รักกันจริงถึงได้แนะนำถึงได้บอกต่อนะคะ

ฟังเพลงเพลาะๆอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับเพลงเพลาะๆจาก FM 102.25 มีความสุขกับเลอชัวนะคะที่โจแนะนำแล้วก็บอกต่อได้อย่างมั่นใจเพราะว่าตัวโจเองก็ใช้อยู่นะคะคนในครอบครัวคนใกล้ๆตัวคนรู้จักที่แนะนำบอกต่อใช้แล้วก็ติดอกติดใจเพราะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวเหมาะทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ผิวบอกบางแพ้ง่ายเนี่ยนะคะลองใช้ดูนะคุณผู้ฟังเขาเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติเน้นสมุนไพรอย่างที่โจย้ำบ่อยๆนะคะว่าใช้แล้วหน้าไม่บางนะเวลาโดนแสงโดนแดดเนี่ยหน้าไม่แดงแล้วก็คนที่ผิวแห้งๆเวลาที่อายุมากขึ้นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยก็คือเรื่องของผิวแห้งผิวขาดน้ำถ้าเราไม่ดูแลแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ไม่ดีพอเนี่ยนะคะริ้วรอยก็จะเพิ่มมากขึ้นและริ้วรอยเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสลึกขึ้นได้ง่ายด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งจะอยากให้คนที่มีปัญหาผิวหน้าแห้งแพ้ง่ายแล้วก็กังวลปัญหาเรื่องของผิวบางหน้าบางหน้าแดงเนี่ยนะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์จากเลอชัวบำรุงดูแลผิวหน้าเป็นประจำนะคุณผู้ฟังจะรู้สึกได้ค่ะว่าผิวดีขึ้นผิวแข็งแรงขึ้นนะคะยิ่งคนผิวแห้งเนี่ยแนะนำนะคะอยากให้ใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวข้าวตัวนี้ล้างแล้วหน้าไม่แห้งไม่ตึงเลยแล้วก็เวลาล้างหน้าด้วยเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำสาวข้าวตัวนี้โจแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังบีบเซรั่มลงบนฝ่ามือแปะผสมน้ำแล้วก็นวดลงบนผิวหน้านวดให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะคุณจะรู้สึกเลยค่ะว่าล้างหน้าด้วยเซรั่มตัวนี้หน้านิ่มมากแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงใช้เซรั่มตัวนี้ล้างหน้าเป็นประจำเนี่ยสังเกตดูได้ผิวจะดูใสๆด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณได้บำรุงผิวหน้าจากน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวเนี่ยประโยชน์เยอะนะวิตามินแร่ธาตุเยอะแล้วเขายังมีส่วนผสมของสมุนไพรอื่นๆแล้วก็ยังมีไฮยาลูรอนด้วยตัวนี้ล่ะค่ะที่ช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ดีมากๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 อันนี้โจก็อยากจะบอกเลยนะว่าสะดวกมากๆเลยขวดเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งแชมพูใช้ล้างหน้าก็ได้นะอาบน้ำก็ได้คุณผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะขี้เกียจใช้ตัวนี้ล้างหน้าตัวนั้นอาบน้ำตัวนู้นสระผมเอาเป็นว่าขวดนี้จบค่ะสำหรับแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 ตัวนี้มีดีมากกว่าแค่อาบน้ำสระผมและล้างหน้านะคะเพราะว่าคุณจะได้บำรุงหนังศีรษะบำรุงผิวทั่วตัวแล้วก็บำรุงผิวหน้าด้วยสมุนไพรธรรมชาติโดยเฉพาะเหงือกปลาหมอใบหญ้านางสมุนไพรกาวเครือใบฝรั่งสมุนไพรหลายๆตัวที่ช่วยสมานผิวถนอมผิวคนที่มีปัญหาผิวแห้งอย่างบางคนผู้สูงอายุเนี่ยอาม่าอากงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายส่วนใหญ่ที่มีปัญหาผิวแห้งเนี่ยนะคะอาจจะไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์อาบน้ำล้างหน้าสระผมที่เขามีสารเพิ่มฟองเพราะสารเพิ่มฟองเนี่ยมีส่วนทำให้ผิวแห้งนะคะคุณผู้ฟังคะโจแนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1 ตัวนี้นะคนที่มีผดผื่นหรือว่าผิวแห้งเป็นขุยแพ้น้ำประปาน้ำเหลืองไม่ดีอยากจะดูแลผิวพรรณโดยที่ใช้สมุนไพรธรรมชาติไม่ต้องไปหาสมุนไพรหลายๆตัวมาต้มมาอาบมาล้างหน้ามาสระผมตัวนี้เขาทำขึ้นมาในรูปแบบของแชมพูสบู่เหลวสมุนไพร 3 in 1ใช้ง่ายๆแล้วก็ดีกับผิวจริงๆนะคุณผู้ฟังใช้อาบน้ำล้างหน้าสระผมจะรู้สึกเลยว่าผิวมันสดชื่นให้ความเย็นสบายกับผิวด้วยนะรู้สึกเย็นๆสบายทีเดียวค่ะผดผื่นแพ้คันผู้ที่มีปัญหาเหล่านี้ลองใช้ดูนะคะจะรู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วคนที่ผิวกระด่างกระดำแขนขามีจุดด่างดำโจก็แนะนำแชมพูสบู่เหลวสมุนไพรตัวนี้นะคะใช้อาบน้ำล้างหน้าสระผมเป็นประจำและอย่าลืมใช้ควบคู่กับครีมบำรุงผิวขมิ้นชันเหงือกปลาหมอใช้ทาบำรุงผิวไปด้วยนะคนที่มีผิวแห้งแล้วก็มีปัญหาน้ำเหลืองไม่ดีผิวตามแขนตามขามีจุดด่างดำมีรอยด่างดำหรือว่าผิวไม่สวยเนี่ยนะคะขมิ้นที่เป็นส่วนผสมของครีมทาผิวสมุนไพรขมิ้นชันเหงือกปลาหมอตัวนี้จะช่วยดูแลผิวของคุณได้ดีนะคะเพราะเขาเป็นมากกว่าครีมบำรุงผิวมีสมุนไพรที่ช่วยบำรุงถนอมผิวไปในตัวด้วยเอาเป็นว่าโจ้แนะนำนะลองใช้กันดูค่ะก็อย่างที่โจ้บอกนะคะซื้อไว้ใช้เองนอกจากจะใช้เองแล้วเนี่ยเราดูดีเราผิวสวยแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันส่งต่อให้คนในครอบครัวเพื่อนฝูงคนสนิทคนที่เรารู้จักบอกต่อให้เขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆเหมือนกับคุณด้วยนะคะคุ้มทีเดียวค่ะ
ซื้อใช้เองด้วยแบ่งปันให้กับคนใกล้ตัวนะคะและที่สำคัญนะคะที่โจ้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือครีมกันแดดจากเลอชัวมีทั้งสูตรแป้งแล้วก็สูตรน้ำใช้ดีทั้งคู่ไม่เหนียวเหนอะหนะกันแดดได้ดีนะคะค่า SPF สูงแต่ว่าบางเบาไม่เหนียวเหนอะหนะใช้แล้วสบายผิวอย่างครีมกันแดดสูตรน้ำเนี่ยนะคะหลอดนึงเนี่ยใช้ได้นานนะแล้วก็ตัวนี้เนื้อบางเบามากๆคนที่ต้องเล่นกีฬากลางแจ้งหรือว่าต้องทำงานในที่โล่งแจ้งนะคะที่ต้องอยู่กับแสงแดดหรือไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแสงนีออนพวกนี้จะแนะนำนะคะครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวไม่เหนียวเหนอะหนะทาซ้ำระหว่างวันได้ไม่มีสีนะตัวนี้ไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนด้วยส่วนครีมกันแดดสูตรแป้งตัวนี้ใครไม่เคยลองใช้อยากให้ลองจริงๆนะถ้าคุณอยากจะดูหน้าผ่องนะคะผิวเนียนๆผ่องๆที่นอกจากจะปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นเมคอัพในตัวเนื้อบางเบาคนละอย่างกับรองพื้นนะคุณผู้ฟังตัวนี้ไม่หนาเหมือนรองพื้นเวลาที่คุณแตะเกลี่ยลงบนผิวหน้าเนี่ยเนื้อเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งและเนื้อเขาบางมากนะคุณผู้ฟังไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ดูหนาไม่ดูหลอกไม่ดูลอยนะคะน่าจะดูเนียนแล้วก็ดูผ่องเนื้อเขาจะเนียนซึมเข้าไปกับผิวดูธรรมชาติมากๆไม่ตกร่องนะคะส่วนใหญ่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็กลับมาซื้อซ้ำเพราะว่าใช้แล้วเพื่อนทักหน้าดูสว่างหน้าดูผ่องผิวดูเนียนด้วยนะคะเป็นครีมกันแดดที่ขายดีมากๆใครที่ยังไม่เคยลองใช้ถ้าอยากจะหน้าผ่องดูผิวดีเป็นธรรมชาติลองดูค่ะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีที่ช่วยให้หลายๆคนมีความมั่นใจผิวหน้าดูผ่องใช้แล้วจะติดใจค่ะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีครีมรกแกะสมุนไพรไทยจีนครีมบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของรกแกะแล้วก็สมุนไพรไม่ทำให้ผิวหน้าบางสีผิวหน้าจะสม่ำเสมอริ้วรอยก็และดูตื้นขึ้นนะคะด้วยส่วนผสมของรกแกะและสมุนไพรธรรมชาติหลายๆตัวที่ดีกับผิวใช้แล้วจะติดใจเช่นกันเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนคนที่ผิวหยาบหยาบรูขุมขนกว้างๆผิวหน้าที่แห้งง่ายไม่ชุ่มชื้นแนะนำให้ใช้นะคะเซรั่มชะเอ็มเทศต้นหลิวจีนตัวนี้ควบคู่กับครีมรกแกะไปด้วยใช้ควบคู่กันนะคะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวดีขึ้นแล้วก็มาร์กท็อกหน้าสูตรขมิ้นชันตัวนี้พกติดบ้านเอาไว้เหมือนเป็นการทำทรีทเมนต์ทำสปาที่บ้านของเราสะดวกสบายเป็นมาร์กสูตรเข้มข้นนะคะสัปดาห์หนึ่งก็หยิบมาใช้สัก 2-3 ครั้งนะคือเอาเป็นว่า 2-3 คืนพอกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นคืนไหนนอนดึกหรือว่าช่วงไหนหน้าโทรมรู้สึกว่าผิวมันขาดการบำรุงเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นตัวบูสต์ผิวนะใช้พอกหนาทาทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นเช้ามาล้างหน้าออกเนี่ยผิวจะดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูเปล่งปลั่งผิวดูเอิบอิ่มจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังเขาเป็นสูตรเข้มข้นที่อ่อนโยนกับผิวอย่างที่เจ้าบอกนะคะว่าคนที่อยากบำรุงผิวแบบเร่งด่วนแล้วก็เข้มข้นถ้าคุณมองหาตัวช่วยที่อ่อนโยนกับผิวแต่มีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงโจ้แนะนำมาร์กพอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากเลอชัวนะคะมีสินค้าดีๆรอคุณอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงก็ลองเข้าไปหาซื้อกันดูนะคะจัดใส่กระเช้าเป็นของขวัญของฝากในช่วงวันสำคัญในช่วงเทศกาลกันได้เพลงเก่าๆเพลาะๆบวยอร่อยหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่มีความกลมกล่อมเนื้อกรุบๆอร่อยมากเวลาที่ไปไหนมาไหนไปกันหลายๆคนเนี่ยนะคะสนุกสนานเฮฮาร้องเพลงพูดคุยกันเยอะเนี่ยบางทีก็คอแห้งใช่ไหมคะหยิบบวยขึ้นมาทานบวยของเราเนี่ยเปรี้ยวอมหวานเนื้อนุ่มนะส่วนหญิงเซียมกล้วยก็กรุบกรุบชุ่มคออร่อยค่ะมีความลงตัวทีเดียวสำหรับผลไม้จีนตัวนี้หาทานยากนะใครที่ยังไม่เคยลองทานไปหาซื้อกันได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะอ๋อแล้วโจ้ฝากไว้เรื่องของครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นตัวนี้โจ๊กก็แนะนำนะอยากให้คุณได้ใช้การปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมไม่แสบไม่ร้อนผิวแล้วก็ยังมียาดมสมุนไพรอยู่ในขวดแก้วสวยหรูพกพาไปไหนมาไหนด้วยเวลารู้สึกว่าวิงเวียนรู้สึกว่ามันเพลียๆหน้ามืดก็หยิบขึ้นมาสูดดมหอมชื่นใจหอมสมุนไพรหรือเวลาที่รู้สึกว่าหงุดหงิดหงุดหงิดเนี่ยคุณฟังสูดดมเข้าไปเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ช่วยคลายความหงุดหงิดคลายเครียดได้ดีนะคุณผู้ฟังซื้อเก็บไว้ใช้เองแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากของขวัญ
ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะยาดมสมุนไพรจากสยามไพรบายเลอชัวรูปลักษณ์ก็สวยงามนะคะกลิ่นหอมชื่นใจไม่ผิดหวังค่ะและทิ้งท้ายนะคะอย่าลืมนะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายที่โจ้ยังคงย้ำอยู่เสมอนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่ทานแล้วได้ประโยชน์เป็นสูตรที่มีความลงตัวมาจากตำรับตำราจีนและโรงงานการผลิตที่มีมาตรฐาน GMP สมุนไพรที่ใช้ก็คัดเกรด A ด้วยฉะนั้นไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมถึงมีคนทานถึงมีคนซื้อซ้ำแล้วก็ยังมีขายต่อเนื่องยาวนานมาเกือบ20ปีแบบนี้เป็นเรื่องของคนรักสุขภาพเป็นเรื่องของคนที่อยากบำรุงสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรและใครที่อยู่ในวงการของสมุนไพรจีนเนี่ยก็คงจะทราบดีไม่ว่าจะเป็นเขากวางอ่อนเอ่ยหรือว่าจะเป็นสมุนไพรถังเช่าทิเบตสมุนไพรปักขี้เซกตีโตตงและอีกหลายๆตัวนะคะเราคัดเกรด A ทั้งนั้นซึ่งแต่ละตัวที่เอ่ยถึงเนี่ยเขาใช้บำรุงร่างกายกันมาตั้งนานแล้วแล้วสูตรนี้เนี่ยก็มีสมุนไพรจีนหลายๆตัวนะคะที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมมาจากตำราที่เขาใช้สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคโบราณนะคุณฟังสมัยก่อนคนทานเขาได้ประโยชน์ยังไงก็มีการจดบันทึกแล้วก็เป็นตำราให้คนรุ่นหลังอย่างเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ทานของดีมีคุณภาพแบบนี้นะคะนึกถึงสุขภาพร่างกายอย่าลืมนึกถึงสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรมีให้เลือกทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลซื้อเก็บไว้ทานเองนะคะหรือว่าทานเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ประโยชน์อยากจะบอกต่อส่งต่อให้กับคนใกล้ๆตัวคนที่เรารู้จักอยากให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีเหมือนกับตัวคุณเหมือนกับตัวเองนะคะสามารถที่จะบอกต่อตรงนี้ได้ค่ะเจ้าฝากไว้นะคะหมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

คุณผู้ฟังคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆอย่าลืมผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่โจ้แนะนำนะคะคุณผู้ฟังจะได้ทำความสะอาดผิวหน้าด้วยเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบโบบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะเป็นสูตรสำหรับดูแลผิวที่มีริ้วรอยโดยเฉพาะให้ความชุ่มชื้นเป็นพิเศษช่วยผิวได้เยอะในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวนวดแล้วก็ทำความสะอาดผิวคุณผู้ฟังจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้านุ่มลื่นชุ่มชื้นล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าสะอาดผิวหน้ายังมีความชุ่มชื้นหลังจากการล้างหน้าผิวไม่แห้งไม่ตึงนะคะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่ไม่มีฟองค่ะเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิที่ทุกครั้งที่คุณล้างหน้าคุณได้บำรุงผิวด้วยเหมือนกับการล้างหน้าด้วยครีมบำรุงที่ช่วยขจัดสิ่งสกปรกได้ดีแล้วก็ยังเป็นการบำรุงผิวด้วยเขาผสมผสานไฮยาลูรอนแล้วก็ใบโบบกและสมุนไพรอื่นๆอีกหลายชนิดนะคะสารสกัดจากพืชพันธุ์ธรรมชาติและดีกับผิวในเรื่องของการล้างหน้าผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวลองสอบถามดูได้นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามกับทางร้านได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะยาดมสมุนไพรกลิ่นหอมชื่นใจเป็นยาดมที่คัดในเรื่องของสมุนไพรโบราณทั้งสมุนไพรจีนแล้วก็สมุนไพรไทยสามารถที่จะใช้สูดดมได้บ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการนะคะกลิ่นจะไม่แรงมากที่สำคัญก็คือเขาเป็นกลิ่นหอมจากสมุนไพรธรรมชาติสูดดมทุกครั้งจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกเย็นๆสำหรับคนที่ชอบกลิ่นหอมธรรมชาติของสมุนไพรยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่แนะนำตัวนี้สวยงามนะคะดูเรียบหรูสามารถที่จะซื้อเป็นของฝากได้ลองแวะเข้าไปแล้วก็สอบถามกันได้ซื้อติดไม้ติดมือกันไปนะคะบ๊วยหญิงเซียมกล้วยก็อยากให้คุณผู้ฟังติดไม้ติดมือเช่นกันของดีๆทั้งนั้นอยู่ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ค่ะหมายเลข0532424291และ0532440081โทรสอบถามได้นะคะเรื่องของเส้นทางเรื่องของสินค้าที่คุณสนใจเวลาทำการช่วงที่คุณจะโทรสอบถามก็8โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์ย้ำอีกครั้ง0532424299และ0532440081นะคะ

พลงเพราะๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังว่าไหมคะโจยังมีเพลงดีๆเพลงน่าติดตามอีกเยอะให้คุณได้ฟังกันฟังกันตลอด24ชั่วโมงถ้าคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงเก่าๆอยากจะรำลึกถึงความหลังในอดีตก็ต้องติดตามฟังนะคะมีทั้งงานเพลงสตริงเก่าๆเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสุนทราภรณ์เพราะๆทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ24ชั่วโมงกับความสุขที่คุณจะได้เต็มอิ่มกับผลงานเพลงอดีตที่เคยประทับใจค่ะคุณผู้ฟังคะสินค้าที่โจ้แนะนำไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนๆก็แล้วแต่นะคะสำหรับที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆแล้วเนี่ยถือว่าสินค้าแต่ละอย่างเราเน้นแล้วก็คัดสรรสิ่งดีๆที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสมุนไพรปิดผมขาวใช้ง่ายปิดผมขาวได้ดีที่สำคัญไม่มีส่วนผสมของสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของสารแอมโมเนียและสารไฮโดรเจนช่วยให้คุณปิดผมขาวได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่สร้างปัญหาต้องลองค่ะสิ่งที่โจบอกตรงนี้ก็คือสินค้าคุณภาพที่ผ่านการคัดสรรแล้วส่วนในเรื่องของครีมกันแดดจากเลอชัวนะคะเรามาพูดถึงครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้เนื้อบางเบามากๆแล้วก็ไม่ใช่รองพื้นนะคุณผู้ฟังเป็นครีมกันแดดที่เป็นลักษณะของครีมเนื้อมูสซึ่งเนื้อนุ่มแล้วก็เนียนมากๆค่ะเวลาที่คุณผู้ฟังเกลี่ยครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้ลงบนผิวหน้าสังเกตได้นะคะน่าจะดูเนียนๆแล้วก็ดูสว่างค่ะเอาเป็นว่าอยากให้คุณได้ลองนะคะที่สำคัญปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้ดีค่ะอยากให้ลองใช้ฟังโจ้พูดตรงนี้หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะมีผิวหน้าเนียนๆผ่องๆแล้วก็ไม่หนาบางเบาใช้ครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งที่โจ้แนะนำตัวนี้ไม่ผิดหวังค่ะเนื้อกันแดดตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะเนื้อที่เหมือนกับครีมที่เขาใช้แต่งหน้าเค้กประมาณนั้นแหละนะคะครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งของเราเนื้อจะนุ่มแล้วก็เนียนละเอียดคล้ายๆกับครีมที่ใช้แต่งหน้าเค้กแต่ว่าไม่หนาไม่เหนอะหนะค่ะเป็นเมคอัพได้ในตัวนะคะผิวหน้าจะดูเนียนดูผ่องลองใช้ดูแล้วจะติดใจนะคะส่วนในเรื่องของครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายผิวมากๆมาพร้อมกับคุณสมบัติจัดเต็มในเรื่องของการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดด้วย SPF ที่ค่อนข้างสูงนะคะให้ความรู้สึกบางเบาเหมือนไม่ได้ทากันแดดที่ผิวหน้าเลยเพราะว่าหลายคนคงเคยใช้ครีมกันแดดแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเหนอะค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ไม่สบายผิวแต่ว่าครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวบางเบามากๆให้ความรู้สึกสบายผิว SPF สูงแล้วยังมีตัวที่ช่วยบำรุงลดริ้วรอยในตัวด้วยนะคะอยากให้คุณได้ลองใช้มากกว่าการฟังก็คือการได้ลองสัมผัสค่ะครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวน่าใช้เช่นกันนะคะสนใจก็สอบถามได้ค่ะ053-242429และ053-244-081ค่ะ

ผู้ฟังก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่กันไปเลือกดูสินค้าที่น่าสนใจถ้าอยากจะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอย่าลืมสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรซึ่งก็มีทั้งสูตรดั้งเดิมนะคะแล้วก็สูตรเพิ่มถังเช่าสำหรับสูตรเพิ่มถังเช่านั้นก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนดั้งเดิมที่คุณทานอยู่แต่ว่ามีการต่อยอดโดยการพัฒนาและเพิ่มสมุนไพรถังเช่าเข้าไปด้วยเพื่อเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลข0532424290532422429053-242429และ053-244081นะคะยังคงทานง่ายเหมือนเดิมในเรื่องของรสชาติไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมรสชาติหวานหอมทานเพื่อบำรุงร่างกายทานตอนท้องว่างวันละ2ครั้งตื่นนอนและก่อนนอนค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข053-242429 053-242429 และ053-244081ค่ะ

กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com

0: AOM ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงเฮงตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแกะเทียนแปะตุกตังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
0: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-24-29และ053-24-40-81
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
0: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาล
3: แค่ที่รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
0: ขอแนะนำมาสก์พอกหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-24-29และ081-289-9945

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line@sai-999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์ชัว
0: ร์คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: ความจงรักภักดีต่อชาตินั้นคือความสำนึกตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดที่อาศัยซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิดและมุ่งมั่นที่จะทำรงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันพุธที่3ธันวาคมพุทธศักราช2529

บไปแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของสุขภาพร่างกายเวลาที่เราอายุมากขึ้นหรือว่าช่วงเวลาที่รู้สึกว่าร่างกายมันต้องการการดูแลการบำรุงความรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นอะไรต่อมีอะไรของร่างกายเนี่ยรู้สึกว่ามันอ่อนเพลียง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงไม่สดชื่นหลงลืมบ่อยความจำรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะร่างกายใช้งานทุกวันใช่ไหมคะถ้าอยากจะหาตัวบำรุงตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มองไปถึงเรื่องของอะไรที่มันเป็นธรรมชาติการบำรุงร่างกายจากสมุนไพรที่มาจากพืชมาจากสัตว์ก็น่าสนใจจริงไหมคะโจกำลังจะพูดถึงสมุนไพรจีนเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถซึ่งก็มีทั้งสูตรที่เพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่มาจากตำรับตำราจีนซึ่งก็หมายความว่าเขาจะมีสูตรของเขาเลยนะว่าจะต้องมีสมุนไพรตัวนั้นตัวนี้สัดส่วนมากน้อยเท่าไหร่แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเขาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสกัดสมุนไพรที่ได้จากพืชและได้จากสัตว์ที่อยู่ในตำรับตำราจีนเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ต้องไปต้มไปตุ๋นไปผ่านความร้อนเพราะว่าอย่าลืมว่าความร้อนเนี่ยก็มีส่วนทำลายสารสำคัญทำลายแร่ธาตุทำลายวิตามินบางอย่างที่มีประโยชน์ได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาทางเลือกของการบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายที่เน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีที่มาที่ไปที่ไว้วางใจได้เชื่อถือได้สำหรับเขากวางอ่อนจากเวชกรที่โจ้แนะนำตรงนี้เนี่ยขายมายาวนานกว่า20ปีแล้วนะคะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสูตรที่มีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP มีเลขทะเบียน อย.เรียบร้อยนะคะที่สำคัญไม่มีสเตียรอยด์แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสบายใจได้เอาไปตรวจได้นะคะเราขายมายาวนานขนาดนี้มีลูกค้าซื้อซ้ำไว้วางใจแล้วก็บอกต่อๆกันก็เพราะว่าหลายๆคนมีความเชื่อแล้วก็เห็นอาม่าอากงคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาทานเขาบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนมานานแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าสมุนไพรจีนเนี่ยที่เขาเอามาต้มมาตุ๋นกันนั้นรสชาติมันทานยากมากแล้วก็ต้องทานปริมาณเยอะๆที่สำคัญเนี่ยนะคะหลายคนก็อยากจะเลือกทานเลือกบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนเหมือนกับคนโบราณโบราณแต่ว่าติดในเรื่องของรสชาติมันพะอืดพะอมกลิ่นมันทำแม่งทำแม่งมันไม่อร่อยอ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่เจ้าบอกตรงนี้นะคะย้ำเลยว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถรสชาติทานง่ายมากๆค่ะความหวานความหอมเนี่ยมาจากธรรมชาตินะหวานแบบไม่ได้เติมน้ำตาลเป็นความหวานจากสมุนไพรอย่างสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยตัวถังเช่าเองเขาก็จะมีรสหวานอยู่แล้วนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถังเช่าที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้ไม่ใช่ถังเช่าสีทองนะคะคนละอย่างกันตามตำรับตำราจีนเขาใช้สายพันธุ์นี้เวชกรโอสถก็ทำตามตำรับตำราจีนใช้ถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแท้มาผสมผสานกับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมซึ่งเดิมทีเนี่ยคนที่ทานสูตรดั้งเดิมอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่การเสริมสูตรที่เพิ่มถังเช่าเข้าไปก็เพื่อเสริมการดูแลสุขภาพร่างกายให้รอบด้านมากขึ้นนะคุณฟังถ้าไม่อยากไปลองผิดลองถูกเองเสียเวล่ำเวลาแล้วก็เสียสตุ้งสตังอยากจะทานอยากจะบำรุงร่างกายแบบสบายใจเลือกแบบที่มีที่มาที่ไปแล้วก็มีโรงงานผู้ผลิตที่ชัดเจนอย่างน้อยๆตรงนี้เราคัดให้การที่มีลูกค้าซื้อซ้ำแล้วก็ขายมายาวนานขนาดนี้อยู่ได้กว่า20ปีแบบนี้อย่างน้อยๆก็การันตีให้คุณได้มั่นใจได้นะคะไม่มีสเตียรอยด์รสชาติทานง่ายเป็นสมุนไพรที่มีโรงงานมาตรฐานมีเลขทะเบียน อย.อย่างถูกต้องเขาใช้เทคโนโลยีทันสมัยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือคุณภาพสูงเรื่องของสุขภาพร่างกายจ่ายสตุ้งสตังซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้คุณได้ประโยชน์อยากให้ได้บำรุงดูแลสุขภาพร่างกายได้ผลตอบรับที่ดีโจก็ฝากไว้ตรงนี้ให้คุณพิจารณาละกันถือว่าเป็นราคาที่จ่ายแบบคุ้มมากๆค่ะกับคุณภาพของเขากวางอ่อนที่มาจากฟาร์มที่เขาเลี้ยงไว้ซึ่งเขากวางเนี่ยก็มีมาตรฐานเขาใช้แต่เขาของกวางหนุ่มๆนะคะเนื่องจากว่าเขามีฟาร์มเลี้ยงไว้ฉะนั้นคัดเกรดได้
คัดคุณภาพของเขากวางได้แล้วยังมีการคัดสมุนไพรจีนตัวอื่นๆคัดแบบเกรด A ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งทำให้การบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนมันง่ายมากขึ้นสะดวกสบายรสชาติก็ดีทานง่ายมากๆด้วยนะคุณผู้ฟังลองคำนวณดูนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุ้มมากๆค่ะเป็นสูตรเป็นตำรับที่ทานมากันตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วก็มีเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ทานก็ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนทานใส่แก้วเล็กๆซึ่งเขาจะมีแก้วตวงไว้ให้อยู่ในกล่องทุกกล่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถไม่ว่าจะเป็นสูตรเพิ่มถังเช่าหรือว่าสูตรดั้งเดิมนะคะก็ฝากไว้ให้พิจารณาละกันถ้ากำลังมองหาตัวบำรุงสุขภาพร่างกายให้กับคุณแม่คุณพ่อคนในครอบครัวคนสูงวัยที่บ้านหรือว่าตัวคุณเองทำงานเยอะใช้สมองเยอะใช้ร่างกายเยอะแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีตัวช่วยบำรุงร่างกายที่มาจากธรรมชาติมาจากสมุนไพรเนี่ยนะคะโจแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรโอสถทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมจะเป็นชนิดน้ำหรือว่าชนิดแคปซูลเนี่ยนะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงไปเลือกดูนะคะใครที่สนใจครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นเอาไว้สำหรับพกพาเวลานั่งนานๆยืนนานๆรู้สึกไม่เมื่อยตึงๆตรงไหนเนี่ยนะคะก็ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆได้เนื้อครีมของเขาเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ใช่เนื้อน้ำมันไม่ใช่เนื้อยาหม่องนะคุณผู้ฟังและที่สำคัญเป็นสูตรเย็นซึ่งก็หมายความว่ามันไม่แสบร้อนผิวจะเอาไปทาผิวอาม่าอากงคุณปู่คุณย่าที่ท่านมีผิวบางๆเนี่ยนะคะถ้าใช้พวกน้ำมันหรือว่าครีมคลายเส้นที่เป็นสูตรร้อนเนี่ยอาจจะทำให้แสบผิวแล้วก็เกิดรอยไหม้ได้นะคุณผู้ฟังครีมคลายเส้นสมุนไพรสูตรเย็นตัวนี้ไม่แสบร้อนผิวใช้สูตรดมเวลาที่รู้สึกว่าวิงเวียนได้กลิ่นหอมชื่นใจหรือว่าใช้ทานวดบริเวณที่รู้สึกไม่เมื่อยตึงๆได้นะใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะหมายเลข0532424 29แล้วก็0532440081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆไปเลือกดูนะคะงานเพลงดีๆเพลงเก่าๆเพราะๆก็ยังหาซื้อได้นะแล้วก็ยังมีบวยมีหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งของอร่อยๆที่อยากให้คนที่มีโอกาสแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆติดไม้ติดมือกันไปได้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์จากเลอชัวสินค้าน่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะหาตัวบำรุงผิวหน้าผิวตัวจากสมุนไพรธรรมชาติเป็นสูตรสำหรับคนที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายโจแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์จากเลอชัวและตอนนี้เรามีน้องใหม่นะคะเฮิร์บดิจูดมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าเป็นมูดโฟมสมุนไพรที่ล้างหน้าได้สะอาดตัวนี้เขาจะมีฟองนะมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าจากเฮิร์บดิจูดนะคะจุดเด่นก็คือเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีสารพาราเบนเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขาสกัดจากสมุนไพรเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขามีฟองนะแต่ว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองจากเคมีไม่มีสาร SLS หรือว่า SLES ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพวกโฟมหรือว่าสบู่ล้างหน้าต่างๆที่มีฟองเนี่ยเขาจะมีสารพวกนี้เวลาที่เราใช้ล้างหน้าเนี่ยหน้ามันจะแห้งจะตึงแล้วก็ทำให้ผิวมีริ้วรอยง่ายฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวแห้งมากแห้งง่ายแล้วก็ผิวแพ้ง่ายเนี่ยนะคะจนแนะนำน้ำมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้แตกต่างจากเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวก็คือเป็นมูดโฟมล้างหน้าที่เขามีฟองแต่ว่าเป็นฟองจากพืชธรรมชาติไม่ใช่ฟองเคมีล้างหน้าได้สะอาดมากขึ้นนะคะสามารถที่จะล้างคราบครีมกันแดดซึ่งเราใช้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะครีมกันแดดหรือว่าเครื่องสำอางวันที่แต่งหน้าเบาๆลงเมคอัพเบาๆสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะๆไม่ได้แต่งหน้าจัดๆไม่ได้ใช้รองพื้นหนาๆเนี่ยมูดโฟมสมุนไพรล้างหน้าตัวนี้สามารถที่จะล้างคราบเครื่องสำอางคราบครีมกันแดดได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงแล้วยังได้ถนอมผิวจากว่านหางจระเข้ขมิ้นไพรดอกเก๊กฮวยสีทองแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งมานูก้าซึ่งเป็นน้ำผึ้งจากนิวซีแลนด์ที่ช่วยให้ผิวหน้านุ่มมากๆเวลาที่ล้างหน้าด้วยมูดโฟมสมุนไพรตัวนี้จะรู้สึกเลยว่าหน้าสะอาดแบบผิวไม่เอียดไม่แห้งจนเกินไปพร้อมทั้งยังมีสินค้าจากเลอชัวใครที่สนใจสอบถามได้นะคะหมายเลข0532424 29และ0532440 81นะคะ

ายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244081คุณผู้ฟังสอบถามได้นะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจากเลอชัวที่ล้างแล้วหน้าไม่แห้งไม่ตึงหน้าจะนุ่มๆ นะคะหน้าลื่นๆเหมือนมีครีมบำรุงเคลือบอยู่บนผิวผิวหน้ายังชุ่มชื้นหลังการล้างหน้าผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวตัวนี้ไม่ใช่แค่ทำให้หน้าสะอาดเท่านั้นแต่คุณยังได้บำรุงผิวหน้าทุกครั้งที่ล้างหน้าด้วยนะคะในแต่ละวันตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าจริงไหมคะเพราะว่าในแต่ละวันผิวหน้าต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลเสียกับผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงแดดเรื่องของฝุ่นละอองคราบเหงื่อคราบใครรวมไปถึงเมคอัพที่เราแต่งหน้าทาปากอยู่เป็นประจำสำหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายออกกำลังกายเล่นกีฬาเหงื่อใครคราบใครก็เยอะจริงไหมคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าจึงมีความสำคัญมากๆถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆของการดูแลผิวหน้าก็ว่าได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็การที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ทำให้ผิวหน้าแห้งเกินไปแห้งสนิทไร้ความมันบางคนคิดว่าล้างแล้วหน้าแห้งๆตึงๆเนี่ยคิดว่าผิวสะอาดแต่จริงๆแล้วโจ้อยากจะบอกว่านั่นเป็นการทำร้ายผิวนะคะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ดีควรที่จะหลงเหลือความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าบ้างเพราะว่าผิวหน้าที่ชุ่มชื้นจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ผิวหน้าแห้งเกินไปและในขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ผิวมันเยิ้มเกินไปด้วยค่ะโจ้ก็เลยอยากจะแนะนำคุณผู้ฟังให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวจากเลอชัวผิวจะได้นุ่มๆชุ่มชื้นหลังการล้างหน้านะคะทุกครั้งที่ล้างหน้าคุณได้บำรุงผิวหน้าด้วยน้ำซาวข้าวสารสกัดจากธรรมชาติในขั้นตอนของการล้างหน้าทำความสะอาดผิวค่ะฉะนั้นตอนที่ล้างเนี่ยสามารถที่จะนวดผิวหน้าเพื่อผ่อนคลายผิวหน้าแล้วการนวดเนี่ยนะคะยังเป็นการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนได้ดีบริเวณผิวหน้าก็จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งค่ะความรู้สึกหลังล้างหน้านอกจากผิวหน้าจะไม่แห้งตึงผิวนุ่มผิวลื่นแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะคะช่วยรักษาสมดุลของผิวไม่ให้ผิวสูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงผิวที่ทำให้ผิวแห้งหรือว่าผิวตึงผิวกระด้างเกินไปเพราะผิวหน้าไม่ใช่กระเบื้องเคลือบไม่ใช่ถ้วยจานที่หลังล้างแล้วเนี่ยจะต้องให้ความรู้สึกแห้งความฝืดเหมือนเวลาเราเช็คว่าจานสะอาดไหมจานจะต้องแห้งต้องฝืดยังไงก็อยากให้คุณผู้ฟังลองใช้กันดูนะคะเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวเป็นเซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวหอมมะลิการล้างหน้าที่ทำให้ผิวแห้งผิวตึงผิวกระด้างผิวลอกๆเป็นขุยเนี่ยแสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวอาจจะไม่เหมาะกับผิวของคุณนะคะล้างหน้าแบบที่ทำให้ผิวแห้งผิวตึงผิวกระด้างก็จะทำให้ผิวอ่อนแอลงทุกวันแล้วก็เกิดปัญหาผิวอื่นๆตามมาทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายด้วยก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะผลิตภัณฑ์เซรั่มล้างหน้าสูตรน้ำซาวข้าวที่ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ทุกครั้งที่ล้างหน้าคุณได้บำรุงผิวหน้าด้วยจริงๆผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวไม่แห้งตึงไม่ทำให้ผิวสูญเสียน้ำหล่อเลี้ยงผิวอย่างที่ย้ำกันค่ะราคาพิเศษด้วยสอบถามได้นะคะ053-242429และ053-244081ค่ะ

ักจากการฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยไปฟังกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะคุยกันนิดนึงค่ะเรื่องของครีมกันแดดโจอยากจะบอกว่าหลายท่านที่มองข้ามเรื่องของความจำเป็นเรื่องของการใช้ครีมกันแดดมองว่าไม่สำคัญไม่จำเป็นอันนี้โจอยากจะบอกเลยนะคะว่าคิดผิดมากๆค่ะการที่หลายๆท่านใช้ครีมบำรุงอย่างเดียวโดยที่ลืมที่จะปกป้องผิวของตัวเองก็ถือว่าเป็นการทำร้ายผิวทางอ้อมนะคะบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนแดดก็แรงด้วยครีมกันแดดเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับการดูแลผิวหน้านะคะนอกเหนือจากการบำรุงผิวด้วยครีมบำรุงต่างๆก็เหมือนกับเวลาฝนตกหรือว่าเวลาร้อนๆแดดแรงๆหลายท่านกางร่มใช่ไหมคะร่มเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบร่มที่ใช้วัสดุในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV เช่นกันค่ะการที่เราใช้ครีมกันแดดปกป้องผิวของเราก็เป็นการสะท้อนรังสี UV ซึ่งรังสีพวกนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA UVB ส่งผลเสียกับผิวแน่นอนในเรื่องของริ้วรอยในเรื่องของความหมองคล้ำในเรื่องของฝ้ากระและจุดด่างดำนะคะเพราะว่ารังสีเหล่านี้จะไปทำร้ายผิวในเรื่องของการทำลายอีลาสตินและคอลลาเจนของผิวก็จึงเป็นที่มาของปัญหาริ้วรอยปัญหาฝ้ากระและจุดด่างดำด้วยนอกเหนือจากแสงแดดร้อนๆแล้วเนี่ยนะคะอย่าลืมว่ารังสีอิเล็กทรอนิกที่มาจากคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตที่เราใช้เป็นประจำทุกวันนี้เนี่ยชีวิตประจำวันของเราอยู่กับแสงพวกนี้หรือแม้กระทั่งหลอดไฟนีออนจริงไหมคะโจอยากจะบอกว่าครีมกันแดดมีส่วนสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆค่ะอยากแนะนำให้หลายๆท่านได้ใช้กันนะคะสำหรับตัวโจเองก็ใช้ครีมกันแดดจากเลอชัวนี่แหละเพราะว่าชอบค่ะใช้ทั้ง2สูตรเลยก็คือสูตรน้ำแล้วก็สูตรที่มีเนื้อแป้งนะคะพูดถึงครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งจากเลอชัวเนี่ยนอกจากคุณผู้ฟังจะได้ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดรังสี UVA UVB แล้วเนี่ยครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งตัวนี้ยังช่วยเป็นเมคอัพให้กับผิวหน้าตัวนี้ไม่ใช่รองพื้นนะคุณผู้ฟังแต่เป็นครีมกันแดดที่ช่วยปกปิดจุดบกพร่องของผิวแล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นเลยของครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งเวลาที่คุณเกลี่ยครีมกันแดดสูตรนี้ลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อครีมจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งซึ่งจะช่วยทำให้หน้าดูผ่องหน้าดูสว่างแล้วก็ไม่หนาด้วยไม่เหนอะหนะนะคะบางเบาผิวหน้าจะดูเนียนๆแล้วก็ผ่องๆลองดูนะคะใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยสามารถที่จะใช้แทนแป้งได้เลยนะคะตัวนี้ไม่หนาไม่ใช่รองพื้นเป็นครีมกันแดดที่เป็นเมคอัพที่ช่วยทำให้หน้าผ่องหน้าเนียนหน้าสว่างแล้วก็ปกป้องผิวหน้าได้ดีค่ะได้ใช้แล้วหลายๆท่านติดใจใช่ไหมคะโจก็ใช้อยู่เป็นประจำค่ะส่วนในเรื่องของครีมกันแดดสูตรน้ำตัวนี้ไม่ได้ช่วยปกปิดนะคะไม่ได้เป็นเมคอัพแต่ว่าเป็นครีมกันแดดที่มี SPF ค่อนข้างสูงค่ะเป็นตัวที่ช่วยลดริ้วรอยในตัวด้วยเพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงลดริ้วรอยนอกเหนือจากการปกป้องผิวหน้าจากรังสี UVA UVB แล้วเนี่ยโจอยากจะบอกว่าครีมกันแดดสูตรนี้ใช้แล้วสบายผิวหน้ามากๆครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวเมื่อทาลงบนผิวหน้าเนี่ยนะคะเนื้อของครีมกันแดดจะแตกตัวเป็นน้ำทำให้คุณรู้สึกสบายผิวแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าเป็นกันแดดที่ช่วยให้ผิวหน้ารู้สึกสบายไม่หนาไม่เหนอะหนะแล้วก็บางเบามากๆแล้วก็อย่างที่เจ้าย้ำนะคะว่าครีมกันแดดสูตรน้ำมี SPF ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็มีตัวบำรุงเรื่องของริ้วรอยด้วยเวลาที่คุณใช้แล้วเนี่ยนะคะจะรู้สึกเลยว่าไม่เหมือนกับการทาครีมกันแดดนะเหมือนกับไม่ได้ทาว่าง่ายๆแต่จริงๆแล้วทานะคะเพราะว่ามันบางเบาจริงๆทาปุ๊บซึมปั๊บเนื้อครีมจะแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ไม่ทำให้สีผิวหน้าผิดเพี้ยนด้วยนะคะถ้าสนใจอยากจะลองใช้ก็ไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสามารถที่จะหาซื้อกันได้ค่ะสำหรับโจ้เองนะคะก็ใช้ทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่อยากจะมีผิวที่มีปัญหาริ้วรอยก่อนวัยด้วยก็เลยใช้เป็นประจำแล้วก็ใช้ทั้ง2ตัวโดยหลังจากที่ทาครีมบำรุงทุกตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะใช้ครีมกันแดดสูตรน้ำทาก่อนแล้วก็ตามด้วยครีมกันแดดสูตรแป้งโดยที่ไม่ต้องทาแป้งตามนะคะเพราะว่าครีมกันแดดสูตรที่มีเนื้อแป้งในตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเมคอัพแล้วก็เป็นแป้งที่ช่วยทำให้ผิวหน้าดูผ่องดูสว่างแล้วก็ดูเนียนได้ค่ะสนใจลองสอบถามดูนะคะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244081ใครที่สนใจอยากจะลองใช้053-242429และ053-244081สอบถามได้นะคะ

อยากฟังเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงต้นฉบับเพลอๆติดตาม FM 102.25 MHz ของเรานะคะโจยังคงรับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกช่วงเวลาค่ะเปิดมาตอนไหนก็เจอเสียงนี้นะคะทุกครั้งที่ได้เจอได้ฟังเสียงกันแบบนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเหมือนมีลูกมีหลานอยู่เป็นเพื่อนคุณนะคะอยู่บ้านทำงานบ้านทำกับข้าวหรือบางคนพักผ่อนดูแลต้นไม้ทำงานอดิเรกต่างๆอยู่ที่บ้านสำหรับผู้สูงวัยนะคะคุณปู่คุณย่าอาม่าอากงอาเจกโจก็พร้อมที่จะอยู่เป็นเพื่อนเหมือนลูกเหมือนหลานคุณผู้ฟังนะมีเพลงเพราะๆให้ฟังมีสิ่งดีๆก็นำมาบอกต่อเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งโจก็คิดเสมอว่าคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟัง FM 102.25 ก็เปรียบเสมือนครอบครัวนะคะเวลาที่โจจะบอกกล่าวหรือว่าแนะนำอะไรไปโจก็ต้องมั่นใจว่ามันต้องดีต้องมีคุณภาพแล้วก็มีประโยชน์จริงๆเพราะเราได้เลือกแล้วคัดแล้วให้กับพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวนะคะและถ้าเรามองมุมเดียวกันเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเห็นโจเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานโจก็รักแล้วก็เคารพคุณผู้ฟังเหมือนกับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ครอบครัวนะคะการที่แนะนำประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการใช้การกลั่นกรองแล้วก็มั่นใจว่าคนที่เรารักคนในครอบครัวของเราใช้แล้วต้องได้ประโยชน์ไม่มีพิษไม่มีภัยสบายใจในการที่จะเลือกใช้สิ่งต่างๆฉะนั้นคุณผู้ฟังสบายใจได้นะคะสิ่งต่างๆที่โจ้แนะนำบอกต่อคุณผู้ฟังตรงนี้ตัวโจ้เองก็ใช้คนในครอบครัวของโจ้ก็ใช้และคุณผู้ฟังทุกท่านก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันอะไรก็ตามที่คุณผู้ฟังใช้แล้วได้ประโยชน์ใช้แล้วถูกใจใช้แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีถูกใจอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปแต่โจ้เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณปู่คุณตาคุณยายหลายๆคนนะคะยังไม่เจอผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตอบโจทย์ก็ถือว่าโจ้เป็นลูกเป็นหลานมีโอกาสได้บอกต่อได้นำสิ่งดีๆมาบอกมากล่าวกันนะคะสินค้าที่ร้านบ้านใหม่เฮงเราเน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักสังเกตไหมคะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยจะเน้นความเป็นสมุนไพรความเป็นธรรมชาติเพราะเราเชื่อว่าธรรมชาตินี่แหละคือสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วก็ใช้แล้วสบายใจกว่าสารเคมีจริงไหมคะคุณผู้ฟังอย่างเรื่องของเขากวางอ่อนจากเวชกรเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะจะซื้อไปให้อาม่าอากงจะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าอาม่าอากงทานสบายใจได้ค่ะไม่มีสเตียรอยนะคะสามารถที่จะเอาไปตรวจดูได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยยาวนานกว่า20ปีแล้วนะคุณผู้ฟังคะที่สมุนไพรตัวนี้เราได้มีการแนะนำประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกต่อๆกันแบบนี้ตัวโจ้เองคนในครอบครัวของโจ้ก็ทานแล้วก็ที่สำคัญโจ้ยังมีโอกาสได้พูดคุยได้พบปะเจอแฟนเพลงที่ได้ทานสมุนไพรเขากวางอ่อนมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเอาแค่หลัก10ปีก็ได้นะคะเขาบอกว่าระยะเวลาพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจริงไหมคะแล้วสิ่งไหนก็ตามถ้าอยู่ยาวอยู่ทนคนไว้ใจคนเชื่อใจคนใช้ซ้ำแล้วก็บริโภคบอกต่อแบบนี้ยังไม่หายไปจากท้องตลาดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่การันตีได้ว่าตำรับสมุนไพรเขากวางอ่อนจากเวชกรทานแล้วมีประโยชน์ทานแล้วได้บำรุงสุขภาพร่างกายสำหรับใครที่มองหาสมุนไพรจีนเพื่อที่จะบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะได้สูตรที่เข้ามาจากตำราจริงๆก่อนที่จะมาถึงเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเขามีการใช้ตามตำราเนี่ยนะคะมาตั้งแต่สมัยโบราณพอเขาใช้แล้วเนี่ยสูตรนี้ตำรับนี้สมุนไพรต่างๆที่อยู่ในตำรับหลายๆตัวที่ผสมผสานกันมีความลงตัวแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของคนยุคโบราณมาไม่น้อยนะคะเขามีการจดบันทึกไว้เป็นตำราซึ่งทางเวชกรโอสถเนี่ยล่ะค่ะเล็งเห็นถึงคุณค่าแล้วก็นำมาพัฒนาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้ในยุคสมัยเราเนี่ยยังคงได้บริโภคได้ทานสมุนไพรจีนที่ไม่ใช่ว่าจับฉ่ายอะเอาอะไรก็ได้มาใส่รวมๆกันแล้วก็มาทานบำรุงร่างกายแต่สัดส่วนอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าสมุนไพรตัวไหนควรที่จะใช้ควบคู่กับสมุนไพรตัวไหนอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ฤทธิ์มันขัดกันต้องมีตัวที่ช่วยลดผลข้างเคียงเสริมความสมดุลแล้วก็กระตุ้นประสิทธิภาพของสมุนไพร
พื่อตอบโจทย์ให้ได้ผลดีให้สุขภาพโดยรวมจนเป็นที่มาของสมุนไพรจากเวชกรโอสถเป็นขวดให้คุณได้ทานได้บริโภคกันง่ายๆค่ะรสชาติดีด้วยนะคุณผู้ฟังทานง่ายค่ะไม่ขมไม่เฟื่อนนะคะหวานหอมโดยเฉพาะสูตรที่เพิ่มถังเช่าเนี่ยโจก็ย้ำเลยนะคะเราใช้ถังเช่าสายพันธุ์ที่เบสแท้ไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักหรือว่าสารปนเปื้อนต่างๆเนื่องจากว่าถังเช่าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีราคาค่อนข้างสูงมากแล้วก็หายากสำหรับสายพันธุ์ที่เบสเนี่ย

จดบันทึกในตำราจีนนะคะคนชั้นสูงของชาวจีนเขาใช้บำรุงร่างกายกันนะคะเหตุผลในการเพิ่มสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเข้าไปในเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมก็เพราะว่ามันมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายค่ะใครที่สนใจสมุนไพรจีนที่เป็นตำรับอยากจะลองเลือกมาทานบำรุงสุขภาพร่างกายของตัวเองของคนในครอบครัวที่เหมาะสมแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรที่เราทานแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลลัพธ์กับตัวเองแล้วเราได้ทนุถนอมสุขภาพของเราเพื่ออนาคตวันข้างหน้าอายุมากขึ้นก็จะได้ห่างไกลจากความเสื่อมความชราที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามวัยนะจริงไหมคะคุณผู้ฟังถ้ามองเจ้าเหมือนลูกเหมือนหลานเนี่ยนะคะสิ่งที่เจ้าแนะนำกันตรงนี้เป็นเรื่องของตำรับสมุนไพรจีนเป็นสูตรที่มีความพรีเมียมนะคะซึ่งก็วัดได้จากคนที่ทานแล้วก็ซื้อซ้ำแล้วก็ยังมีอยู่ในท้องตลาดให้เราได้มีโอกาสบอกต่อประชาสัมพันธ์กันตรงนี้กว่า20ปีแล้วนะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังหลายท่านที่ลังเลเจ้าอยากจะบอกว่าถ้าคุณคิดถึงเรื่องของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายจากสมุนไพรจีนที่มาจากตำรับตำราจีนนะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังลองแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่ลองสอบถามดูได้นะคะหรือจะเป็นครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวโจ้บอกได้เลยว่าเป็นครีมกันแดดที่บางเบามากๆครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวทาแล้วซึมเข้าผิวไม่มีสีนะไม่ทำให้สีหน้าผิดเพี้ยนไม่ทำให้หน้าขาวลอยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ใช้ก็ติดใจเพราะว่ามันไม่เหนอะหนะมันไม่เหนียวเลยทาแล้วสบายผิวหน้ามากๆเป็นครีมกันแดดที่บางเบาจริงๆถึงแม้ว่า SPF จะสูงแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยบางเบาแล้วสำหรับตัวเจ้าเองเนี่ยใช้แล้วชอบตรงที่ว่ามันไม่อุดตันผิวหน้าไม่ก่อให้เกิดสิวหน้าไม่เหนียวไม่เยิ้มไม่เหนอะหนะซึ่งปกติครีมกันแดดที่ค่า SPF สูงๆเนี่ยมันจะเหนียวมันจะหนักหน้าแล้วบางคนก็มีสิวอุดตันขึ้นด้วยซึ่งครีมกันแดดสูตรน้ำจากเลอชัวใช้ได้นานแล้วก็ใช้ดีค่ะสนใจยังไงก็สอบถามได้นะคะที่หมายเลข053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: กำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทยคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะคุณสามารถฟังเพลงออนไลน์กับเราได้ที่เว็บไซต์ 37radio.com โดยเปิด Google แล้วพิมพ์37radio.com ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาฟังสะดวกฟังทางมือถือย้อนอดีตเพลงดังแห่งยุคฟังแล้วต้องคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆเพลงต้นฉบับที่หาฟังได้ยากยิ่งฟังยิ่งเพราะฟังเพลงออนไลน์ได้ที่ 37radio.com อย่าลืมฟังเพลงเพราะๆกับเรานะคะ
1: ยาน้ำเขากวางอ่อนเฮงๆตราเวชกรเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายทะเบียนยาเลขที่ G242/49ประกอบด้วยตัวยาสำคัญคือเขากวางอ่อนโสมเกาหลีปากแก่เคียน

0: ังคุยอิมเอียขัดและตัวยาอื่นจัดจำหน่ายโดยร้านเฮงเฮงเฮง
1: เชียงใหม่สอบถามรายละเอียดสินค้าและสมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงเฮงสูตรดั้งเดิมและสูตรเพิ่มถังเช่าได้ที่053-24-2429และ053-244-081
2: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็นสองกระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่าสองกระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
1: เลอชัวชื่อนี้ที่คุณคุ้นเคยผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าจากสมุนไพรไทยจีนและสารสกัดจากธรรมชาติเกรดเคาน์เตอร์แบนง่ายต่อการดูแลผิวพรรณเพื่อผิวบอบบางและแพ้ง่ายกว่า 90% ของลูกค้าที่ซื้อซ้ำและพอใจในผลลัพธ์ริ้วรอยแลดูจางลงผิวดูอ่อนวัยแลดูกระจ่างใสโดยไม่ทำให้ผิวบางใช้ระยะยาวได้อย่างสบายใจมีเลขจดแจ้งอย.ทุกตัวสอบถามและขอรายละเอียดผลิตภัณฑ์เลอชัวได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงโทร053-24-2429และ081-289-9945เลอชัวความสุขของผิวสวยจากธรรมชาติที่คุณสัมผัสได
3: ้ชีวิตที่แขวนอยู่บนเส้นได
4: ้อีก500เมตรถึงโรงพยาบาลแค่เดียว
3: รอช้าไม่ได้สักวินาทีเดียวถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณล่ะเมื่อเราพร้อมใจกันหลบทางให้รถพยาบาลให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669
1: ขอแนะนำมาร์คทอบหน้าสูตรขมิ้นชันจากสยามไพรบายเลอชัวเหมาะสำหรับผิวที่ขาดการบำรุงนอนดึกหน้าโทรมผิวหมองดูกล้านแดดกล้านลมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติสูตรเข้มข้นแต่อ่อนโยนเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายขั้นตอนง่ายๆใช้พอกให้หนาทั่วใบหน้าก่อนนอนทิ้งค้างคืนไว้แล้วล้างออกในตอนเช้าควรใช้ 2-3 คืนต่อสัปดาห์ใช้เป็นประจำผิวแลดูกระชับเรียบเนียนเปล่งปลั่งสนใจสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงเฮงโทร053-24-2429และ081

0: ยาสีฟันกำแพง7ชั้นยาสีฟันสมุนไพรที่ลูกค้าใช้แล้วบอกต่อด้วยความไว้วางใจมายาวนานมากกว่า10ปีมีส่วนประกอบของสมุนไพรโบราณที่ดีต่อเหงือกและฟันทั้งกำแพง7ชั้นว่านหนอนตายหยากเปลือกข่อยเกลือทะเลกันพลูและอื่นๆช่วยให้ฟันสะอาดปากหอมไม่มีกลิ่นปากไม่ทำลายเคลือบฟันห่างไกลปัญหาเสียวฟันเหงือกร่นเหงือกบวมด้วยยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณที่ใช้น้อยบีบใช้เพียงเมล็ดถั่วเขียวแปรงฟันให้สะอาดหลังแปรงเสร็จให้อมหรือกลั้วในปากทิ้งไว้30วินาทีเป็นอย่างน้อยแล้วบ้วนล้างด้วยน้ำสะอาดสนใจยาสีฟันกำแพง7ชั้นสอบถามได้ที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆโทร053242429และ0532440810ติดตามข้อมูลสินค้าที่ฟังจากรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สมุนไพรเขากวางอ่อนเฮงๆและคุณสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อสอบถามได้โดย @line @sign-hengheng999พิมพ์เอหังตวัดแล้วตามด้วย HENG 999แค่นี้คุณก็จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดสินค้าที่น่าสนใจจากเรา
1: ไวรัสโควิด-19 กลัวอะไรกลัวอุณหภูมิสูง56องศาเซลเซียสเราจึงต้องกินอาหารปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางกลัวอากาศที่ถ่ายเทเปิดหน้าต่างประตูทั้งในบ้านและออฟฟิศบ้างกลัวยาฆ่าเชื้อกลัวการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ 75% และกลัวภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงของมนุษย์รู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติตัวตามปลอดภัยจากโควิด-19 ชัวร์
0: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: สังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนล้วนพอเหมาะกันทุกด้านสังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งสามารถทำรงรักษาความเจริญมั่นคงของประเทศชาติไว้และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอดผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกคนจึงต้องถือว่าตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์โดยเต็มกำลังจะประมาทหรือละเลยไม่ได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่27กรกฎาคม2524

ศัพท์เหมือนเดิมนะคะ053-242429คุณผู้ฟังโทรสอบถามได้ค่ะหรืออีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244081นะคะคุณผู้ฟังคะสมุนไพรบำรุงร่างกายที่เราแนะนำกันตรงนี้ก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนมีทั้งสูตรเพิ่มถังเช่าแล้วก็สูตรดั้งเดิมที่คุณทานกันมานานนะคะสำหรับสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรที่เพิ่มถังเช่าเน้นสูตรนี้ก็เพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจอยู่แล้วในเรื่องของสมุนไพรถังเช่าแล้วพอได้ยินว่าเขากวางอ่อนจากเวชกรมีสูตรที่เพิ่มถังเช่าแล้วเนี่ยก็อยากจะทราบใช่ไหมคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโจก็เน้นย้ำบ่อยๆนะคะว่าสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่านั้นพื้นฐานก็มาจากสมุนไพรเขากวางอ่อนตัวเดิมที่คุณทานอยู่นั่นแหละไม่ได้มีการลดในเรื่องของสมุนไพรเขากวางอ่อนลงรวมไปถึงสมุนไพรอื่นๆด้วยนะคะแต่มีการเสริมแล้วก็เพิ่มเติมสมุนไพรจีนอีกหนึ่งตัวก็คือสมุนไพรถังเช่าซึ่งถ้าไปถามรุ่นอาม่าอากงหรือว่าคนจีนโบราณเนี่ยนะคะทราบกันดีว่าถังเช่านั้นมีประโยชน์ค่ะสรุปง่ายๆก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่าก็เป็นสมุนไพรที่คุณจะได้บำรุงร่างกายบำรุงสุขภาพได้ประโยชน์ทั้งจากเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าในสูตรนี้นะคะถังเช่าที่ใช้เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเกรด A ค่ะและโจก็บอกอยู่เสมอเลยว่าผู้ผลิตยังเป็นผู้ผลิตเดิมผู้ผลิตเดียวกันเลยนะคะก็เป็นการพัฒนาเป็นการปรับเป็นการต่อยอดในเรื่องของการดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสมุนไพรจีนได้ยินอาม่าอากงหรือว่าคนโบราณที่เขาพูดถึงสมุนไพรจีนให้ฟังกันบ่อยๆนะคะเชื่อได้ว่ารู้จักแน่นอนในเรื่องของเขากวางอ่อนแล้วก็สมุนไพรถังเช่าแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ไม่ยุ่งยากค่ะไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายในเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายก็มีผู้ผลิตที่มีมาตรฐานนะคะในเรื่องของโรงงานการผลิตเป็นโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP เครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยมีเลขทะเบียนอย.อย่างถูกต้องนะคะที่สำคัญสมุนไพรน้ำเขากวางอ่อนจากเวชกรไม่ว่าจะเป็นสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรเพิ่มถังเช่าไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทานบำรุงสุขภาพถ้าสนใจสามารถที่จะสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429และ053-244081นะคะไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆทั้งทีอย่าลืมแวะดูสินค้าอื่นๆด้วยบ๊วยหญิงเซียมกล้วยของอร่อยที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านพลาดเลยเพราะว่าบ๊วยของเรานั้นเปรี้ยวอมหวานเนื้อก็นุ่มไม่เค็มไม่แข็งต้องลองดูค่ะชุ่มคอนะคะส่วนหญิงเซียมกล้วยผลไม้จีนอบน้ำผึ้งที่คุณจะได้ความฉ่ำเนื้อฉ่ำๆของผลไม้ที่ชื่อว่าหญิงเซียมกล้วยแล้วก็รสชาติที่มีความลงตัวจริงๆกรุบๆค่ะกัดเข้าไปคำแรกสัมผัสความฉ่ำแล้วก็ได้เคี้ยวความกรุบๆของหญิงเซียมกล้วยค่ะไม่ผิดหวังนะคะส่วนเสาอากาศใช้ดีค่ะเป็นเสาอากาศที่รับสัญญาณทีวีก็ชัดใช้กับวิทยุ FM ก็รับคลื่นได้ดีเพราะว่าเซนส์ในการรับสัญญาณใกล้เคียงเสาต้นใหญ่ๆแต่ว่าถูกย่อขนาดลงมาเหลือตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะไม่เกะกะค่ะไม่เทอะทะน้ำหนักเบาหน้าตาก็คล้ายๆเสาใหญ่นั่นแหละตัวนี้ไม่ใช่หนวดกุ้งนะคะย่อขนาดจากเสาใหญ่เรียบร้อยมีสายพร้อมแจ็คเชื่อมให้เรียบร้อยใช้งานง่ายค่ะไม่แพงด้วยใช้ดีคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆลองดูได้ค่ะมียาสีฟันมีสบู่น้ำแร่มีเพลงต้นฉบับเพลงเก่าๆสินค้ามากมายที่รอให้คุณผู้ฟังแวะเข้าไปเลือกซื้อไปสัมผัสสินค้าคุณภาพกันได้นะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆหลังสถานีรถไฟเชียงใหม่โทรสอบถามได้สนใจสินค้าตัวไหนในช่วงเวลาทำการค่ะ053-242429และ053-244081ค่ะ

สิ่งดีๆที่เราประชาสัมพันธ์แล้วก็แนะนำกันเป็นประจำไม่ว่าจะสิ่งไหนก็แล้วแต่นะคะอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่คัดสรรเน้นในเรื่องของคุณภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายนะคะขาวกวางอ่อนจากเวชกรสาวอากาศดีๆเรื่องของทรีทเมนต์ปิดผมขาวหรือจะเป็นตัวบำรุงรากผมฟื้นฟูเส้นผมนะคะด้วยสมุนไพรธรรมชาติจากแคทโทนิกหรือจะเป็นเรื่องของมาร์กพอกหน้าจากเลอชัวสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นนะคะจะเข้าไปฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าของคุณในขณะที่นอนหลับนะคะปัญหาริ้วรอยสัมผัสได้ค่ะถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าผิวไม่หมองคล้ำเหมือนเดิมผิวหน้าไม่โทรมสนใจแวะเข้าไปได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ตัวพื้นฐานสำหรับการบำรุงผิวเหมือนกับการทำทรีทเมนต์ของผิวหน้าระหว่างสัปดาห์ไม่ต้องพอกทุกวันนะคะส่วนครีมบำรุงอื่นๆก็มีด้วยค่ะตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับจุดด่างดำต้องการที่จะบำรุงครีมบำรุงผิวหน้าเพื่อความกระจ่างใสของผิวสูตรเข้มข้นเอาเป็นว่าถ้ามองหาผลิตภัณฑ์ตัวช่วยสำหรับการบำรุงผิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเข้มข้นคุณผู้ฟังแวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้มีหลายๆตัวช่วยค่ะสอบถามที่053-242429และ053-244081ครีมกันแดดก็ใช้ดีนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ053-242429และหมายเลข053-244081ค่ะ

0: ไม่แพงอกฉันต้องแห้งคงหนาวตาย
1: ก็ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นคุณผู้ฟังโทรสอบถามเรื่องของสินค้าเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่คุณสนใจกันนะคะ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะใช้หมายเลขนี้นะคะ053-242429 053-242429 หรือจะเป็นอีกหมายเลขหนึ่งนะคะ053-244-081ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการบำรุงสุขภาพร่างกายแน่นอนค่ะโจก็อยากจะแนะนำนะคะเรื่องของสมุนไพรบำรุงร่างกายที่ครอบครัวของเราที่ฟังเพลงจากคลื่นนี้เพลงอนุรักษ์เพลงเก่าๆได้ติดตามฟังกันมานานนะคะเป็น10ปีเชื่อว่าหลายๆคนก็ทานกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่มีโอกาสติดตามรับฟัง FM 102.25 นอกจากความสุขจากเสียงเพลงเพราะๆเพลงอดีตเพลงต้นฉบับแล้วโจ้ก็อยากจะให้หลายๆท่านหันมาดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าการบำรุงการดูแลสุขภาพร่างกายส่งผลดีกับตัวเราเองมีเงินทองเยอะแยะมากมายถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ไม่มีประโยชน์จริงไหมคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการบำรุงร่างกายค่ะโจแนะนำสมุนไพรเขากวางอ่อนซึ่งสูตรดั้งเดิมหลายๆท่านที่ทานกันมานานก็ยังทานดีแล้วก็ได้ประโยชน์เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่โจ้เน้นย้ำก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนมีสูตรที่เพิ่มถังเช่าด้วยสำหรับสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นก็มาจากการปรับปรุงมาจากการพัฒนาเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมให้มีสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตอยู่ในสูตรนี้ด้วยนะคะสรุปง่ายๆก็คือสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรเพิ่มถังเช่ามีทั้งเขากวางมีทั้งถังเช่าอยู่ในสูตรนี้ซึ่งถังเช่าที่ใช้นั้นก็เป็นถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตแล้วก็ย้ำนะคะว่าคัดเกรด A ด้วยผู้ผลิตเดียวกันเลยนะคะจากผู้ผลิตเดิมที่ผลิตสมุนไพรเขากวางอ่อนสูตรดั้งเดิมเขาได้มีการพัฒนาแล้วก็ปรับและมีการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าอยู่ในสูตรนี้ด้วยเพราะว่าประโยชน์ที่น่าสนใจนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเรื่องของประโยชน์อยากจะให้หลายๆท่านศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยผู้ผลิตเขามีเหตุผลสำหรับการเพิ่มเติมสมุนไพรถังเช่าเข้าไปในสูตรดั้งเดิมแน่นอนนะคะเราก็จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งจากเขากวางอ่อนและสมุนไพรถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตค่ะยังคงทานง่ายในเรื่องของรสชาติแต่ว่าสูตรที่เพิ่มถังเช่านั้นโจ้ย้ำอยู่เสมอนะคะว่ารสชาติมีความเข้มข้นมากขึ้นมีความหวานทานง่ายความหวานที่มาจากตัวของสมุนไพรถังเช่าเองไม่ได้เติมน้ำตาลลงไปนะคะถือว่าเป็นความหวานตามธรรมชาติของรสชาติสมุนไพรค่ะไม่มีเหล้าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทานบำรุงร่างกายแล้วก็ควรที่จะทานตอนท้องว่างวันละ2มื้อโจแนะนำนะคะช่วงเช้าตื่นนอนและก่อนนอนวันละ2ครั้งค่ะจะทานผสมน้ำอุ่นๆโดยชงกับน้ำอุ่นหรือจะทานเพียวๆโดยการอมไว้ใต้ลิ้นประมาณสัก1นาทีเพื่อการกระจายตัวและการดูดซึมของสมุนไพรที่ดีนั่นเองค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์053-242429และ053-244-081ค่ะ

เพลงผ่านไปแล้วมาพูดคุยกันบ้างพูดถึงเรื่องของผมขาวผมหงอกถ้าจะปิดผมขาวย้อมผมหงอกโจอยากจะแนะนำนะคะทรีทเมนต์ปิดผมขาวสมุนไพรที่ไม่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียไม่มีทั้งสารไฮโดรเจนด้วยสำหรับท่านที่มีผมขาวผมหงอกโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาผมหงอกก่อนวัยมาปิดผมขาวกันด้วยสมุนไพรธรรมชาติใช้ง่ายๆนะคะประหยัดเวลาด้วยเพราะว่าทำเองที่บ้านได้ปลอดภัยจากสารเคมีแรงๆด้วยนะคะปิดผมขาวได้สนิทถึงโคนผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญสีไม่หลุดง่ายหลังสระค่ะก็อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่เจ้าแนะนำตรงนี้เป็นทรีทเมนต์ปิดผมขาวสูตรใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นนะคะมีความเข้มข้นในเรื่องของการบำรุงเส้นผมแล้วก็เม็ดสีที่สกัดจากดอกไม้นานาพันธุ์เนี่ยทำให้การปิดผมขาวผมหงอกของคุณสีติดทนนานมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็นสูตรที่มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมสีผมติดทนมากขึ้นแล้วก็ผมนุ่มผมสลวยมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะลักษณะของผลิตภัณฑ์ปิดผมขาวตัวนี้ยังคงเป็นทรีทเมนต์เนื้อครีมนะคะแต่ว่ามีความเข้มข้นมากขึ้นใช้งานง่ายกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังวิธีใช้ก็แค่สระผมให้สะอาดก่อนที่จะหมักปิดผมขาวด้วยทรีทเมนต์ตัวนี้สระสะอาดด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดอย่าลืมนะคะจะปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรธรรมชาติที่เจ้าแนะนำต้องสระผมให้สะอาดก่อนด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมนวดค่ะและเทคนิคที่จะทำให้การปิดผมขาวผมหงอกด้วยสมุนไพรตัวนี้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสีผมชัดเจนแนะนำให้ทำตอนผมแห้งนะคะคือหลังสระเนี่ยให้เช็ดผมให้แห้งหรือว่าเป่าผมจนแห้งค่ะย้ำนะคะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะเป็นสมุนไพรปิดผมขาวที่เขาผสมให้เรียบร้อยแล้วเวลาใช้คุณผู้ฟังคะสวมถุงมือให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็กดทรีทเมนต์ตัวนี้ใส่บริเวณปลายนิ้วมือที่สวมถุงมือเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ลูบและขยี้บริเวณที่ต้องการปิดผมขาวนะคะขาวตรงโคนก็ทำตรงโคนค่ะขาวตรงปลายก็ทำตรงปลายนะคะหรือว่าทักขาวทั่วศีรษะก็ทำทั่วศีรษะเลยลูบแล้วก็ขยี้บริเวณที่มีผมขาวผมหงอกค่ะทิ้งไว้ประมาณ 30-45 นาทีแต่ว่าถ้าใครที่มีผมเส้นใหญ่เนี่ยแนะนำให้ทิ้งไว้นานหน่อยนะคะ45นาทีถึง1ชั่วโมงก็ได้ค่ะจะทำให้สีผมติดดีมากขึ้นสำหรับผมเส้นใหญ่หลังจากนั้นนะคะก็ทำการสระผมให้สะอาดด้วยแชมพูค่ะเท่านี้ละค่ะง่ายไหมคะขั้นตอนที่สำคัญสิ่งที่อยากจะบอกก็คือครั้งแรกที่คุณปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้สีผมติดค่ะสวยด้วยนะคะสีไม่เข้มไม่หลอกไม่เหมือนสีเคมีแน่นอนจะเห็นได้ว่าสีผมเนี่ยดูสวยมากๆสีไม่เข้มสีดูธรรมชาติไม่ฉูดฉาดเหมือนสีเคมีนะคะผมสวยด้วยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นฉุนไม่แสบหนังศีรษะหลังการปิดผมขาวด้วยสมุนไพรทรีทเมนต์ตัวนี้ค่ะจะใช้ครั้งต่อไปก็ตอนที่คนผมขาวผมงอกขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคะสนใจสอบถามได้ค่ะหมายเลข053-242429และ053-244-081นะคะ

คุณผู้ฟังคะครีมกันแดดสูตรแป้งจากเลอชัวใครใช้ใครก็ชอบใครใช้ใครก็ติดใจใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายที่อยากจะหน้าดูสว่างดูหน้าผ่องแบบไม่หนาหน้าไม่ลอยหน้าไม่วอกนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยเกลี่ยลงไปที่ผิวหน้าเนื้อของครีมกันแดดจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งที่มีความบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เหนียวไม่เหนอะหนะสิ่งที่สำคัญนะคะน่าจะดูผ่องดูสว่างแล้วก็ดูเนียนไม่มันไม่เยิ้มไม่ตกร่องเพราะว่าเนื้อไม่หนาเลยนะคะไม่ใช่รองพื้นหลายคนที่เปลี่ยนมาใช้ครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวเนี่ยเขาไม่หันกลับไปใช้รองพื้นอีกเลยแล้วก็ไม่ต้องทาแป้งหนาๆด้วยนี่คือความจริงใจแล้วก็ความจริงที่อยากจะให้หลายๆคนที่ยังไม่เคยใช้ได้ลองดูส่วนคนที่ใช้แล้วโจ้เชื่อว่าคงจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่โจ้กำลังบรรยายอยู่ในขณะนี้จริงไหมคะคุณผู้ฟังแล้วมันง่ายมากๆนะคะเป็นได้ทั้งกันแดดเป็นได้ทั้งแป้งแล้วก็บำรุงในตัวสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวตัวนี้ตอนนี้โจ้อยากจะบอกว่าเขามีการเพิ่มปริมาณอัพไซด์ขึ้นนะคะปริมาณมากขึ้นแล้วก็เพิ่มตัวบำรุงด้วยที่สำคัญช่วยให้ผิวหน้าแลดูสว่างแล้วมีความใสๆมากขึ้นกว่าเดิมบางเบามากขึ้นด้วยเพราะว่าเขามีการเพิ่มส่วนผสมของสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาค่ะช่วยบำรุงผิวด้วยในตัวนะคะ3 in 1ครบเลยค่ะเป็นได้ทั้งกันแดดทั้งแป้งและบำรุงในตัวนะคะช่วยให้คุณประหยัดเวลาประหยัดเงินได้ตั้งเยอะนะคะกระปุกนึงเนี่ยนะคะใช้ได้ 2-3 เดือนขึ้นไปเพราะว่าใช้น้อยค่ะจากสูตรเดิมเนี่ยนะคะที่ว่าบางเบาแล้วก็ให้ผิวหน้าที่ดูเนียนดูผ่องอยู่แล้วลองใช้สูตรที่เขามีการเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่แล้วก็โจโจบาและที่สำคัญนะคะประสิทธิภาพของการกันแดดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและครีมกันแดดตัวนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทาทับเครื่องสำอางระหว่างวันได้ด้วยเพราะมันบางเบาจริงๆเรียกได้ว่ากันแดดกันน้ำแล้วก็กันผิวหมองคล้ำจากแสงแดดแสง UV แสงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือใช้ได้กับทุกสีผิวน่าจะดูผ่องๆไม่ลอยไม่หนาด้วยค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆค่ะสอบถามได้นะคะสำหรับสูตรใหม่ที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสมากขึ้นเนื้อบางเบามากกว่าเดิมใช้น้อยกว่าเดิมค่ะแต่ว่าความสว่างความกระจ่างใสความผ่องของผิวหน้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเขามีการเพิ่มสารสกัดจากไข่มุกน้ำแร่และโจโจบาที่ช่วยบำรุงผิวด้วยนะคะสนใจก็แวะเข้าไปที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆสอบถามได้ค่ะสำหรับครีมกันแดดสูตรแป้งจากสยามพลายบายเลอชัวที่เพิ่มทั้งปริมาณแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดที่สำคัญบางเบามากขึ้นสนใจสอบถามได้ที่053-242429และ053-244-081ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะ8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแวะไปได้นะคะที่ร้านบ้านใหม่เฮงๆถ้าคุณฟังคลื่นนี้อยู่เป็นประจำนะคะ FM 102.25 MHz สนใจบำรุงสุขภาพร่างกายสมุนไพรจีนสมุนไพรที่บำรุงร่างกายไม่ต้องรอปัญหาสุขภาพอย่ารออาการเจ็บป่วยนะคะถ้าการบำรุงสุขภาพร่างกายทำให้คุณมีเรี่ยวมีแรง
1: คุณกำลังฟัง FM 102.25 MHz วิทยุเพื่อวัฒนธรรมสู่สังคมไทย
2: คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้วชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความเจริญแต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกันก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติจึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2500